0: ท่านคิดถึงอาจารย์นะไม่ได้เจอหลายวี
1: คฉันก็คิดถึง
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันได้เลยกับท็อปิกในวันนี้ค่ะผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังแบบไหนล่ะประชาชนถึงจะได้ประโยชน์ไปคุยกับอาจารย์กันค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุล
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสรร
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณนิตรีคุณนันพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังคุณมอร์นิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
1: ผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังแบบไหนต้องฟังแบบ empathic listening หรือเปล่าคะอาจารย
0: ์ฟังแล้วต้องแอคชั่นด้วยนะ
1: empathic listening อ่ะขยายความ
3: ทั้ง empathic listening ทั้งฟังและ action ด้วยเอาคุณอิตรีก่อน empathic listening เป็นยังไงครับขยายความให้ท่านผู้ฟังฟังหน่อยสิครับ
1: ฟังด้วยใจ
3: ฟัง
1: เอาวิธีก่อนฟังแบบไม่ขัดฟังแบบไม่ตัดพยายามจะเข้าใจผู้พูดนะคะคแล้วเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกเนี่ยฟังแล้วต้องแอคชั่นด้วยอาจารย์เชิญค
3: ่
1: ะ
3: คุณอนัญพัฒน์พูดว่าฟังต้องแอคชั่นด้วยครับก็ที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเช้าวันนี้ท่านผู้ฟังครับก็มันเกี่ยวข้องกับการที่รัฐบาลเขาเปิดเวที The Listening Forum Voice to the PM ใช่ไหมครับชื่อภาษาไทยคือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเราก็เห็นเจ้าสัวโอ้โหอภิมหาเศรษฐี30กว่าท่านไปพูดต่อรัฐบาลฟังนะครับผมก็เลยมีข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆที่จะมาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเวลาเอกชนมาพูดเนี่ยรัฐบาลฟังแบบ empathic listening คือฟังแบบเอาตัวเองมาเป็นภาคเอกชนแล้วก็ฟังแบบนั้นหรือเปล่านะครับฟังอย่างอยากทำความเข้าใจหรือเปล่าแล้วประเทศอื่นๆเขามีเวทีแบบนี้กันบ้างไหมนะครับอันนั้นก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับก็15พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับก็เจ้าสัวจาก10อุตสาหกรรมใหญ่ๆของประเทศ30กว่าท่านเนี่ยก็มาพูดให้รัฐบาลฟังผมสรุปสั้นๆเผื่อท่านที่ไม่ได้ตามข่าวก็คือว่าก็มาบอกว่าให้ประเทศไทยเนี่ยปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมนะปรับให้มาใช้พลังงานสะอาดให้มากขึ้นนะอันนั้นเป็นสิ่งที่อยากเอกชนอยากเห็นปรับให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวให้สะดวกมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องพลังงานเนี่ยมีการพูดกันเยอะว่าเราประเทศไทยจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสีเขียว Green Energy พลังงานหมุนเวียนเพราะตอนเนี้ยพวกนักทุนต่างชาติที่จะมาลงทุนโดยตรงในประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกร้องเหลือเกินคนที่จะมาลงทุน data center เนี่ยเรียกร้องเหลือเกินว่าประเทศไทยต้องมีพลังงานสะอาดให้เพียงพอหน่อยนะนะครับบางเซกเตอร์ก็บอกว่าเราจะต้อง up skill re skill คนงานให้รองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆที่จะมานะแล้วก็มีคนบอกว่า อยากจะให้รัฐบาลสานต่อมาตรการที่กระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศอย่างไทยช่วยไทย plusที่ตอนนี้หลายท่านกำลังลงทะเบียนกันอยู่เนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลอยากจะเห็นนะครับอยากจะเห็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแล้วก็บางท่านก็บอกว่าให้ดันนโยบายท่องเที่ยวสู่พรีเมียมหรือเวลเนสฮับอะไรประมาณนี้นะครับนั่นเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการรายใหญ่พูดกันนะครับข้อสังเกตของผมประการที่หนึ่งก็คือว่าเสียดายครับเสียดายที่รัฐบาลไม่ได้เปิดเวทีด้วยการรับฟังกลุ่มคนตัวเล็กตัวน้อยเช่นเกษตรกรหรือ SME
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช
1: ่เพราะว่า SME ยา
3: หนักมากครับหนักมากครับอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่การที่ฟังใครก่อนฟังใครหลังเนี่ยมันสะท้อนถึงความสนใจของรัฐบาลนะถ้าผมเป็นกุนซือรัฐบาลผมบอกต้องฟังคนตัวเล็กตัวน้อยก่อนฟังกลุ่มเกษตรกรก่อนฟัง SME ก่อนผมว่านั้นมันจะเป็นการเคลื่อนไหวเป็นจังหวะขับเคลื่อนที่น่าสนใจมากกว่ามาฟังเจ้าสัวนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เสียดายแทนเอาล่ะถึงแม้ว่าจะมาเดี๋ยวจะเปิดเวทีเกษตรกร SME เนี่ยแต่มันนะมาคุยทีหลังเนี่ยมันไม่เสียงดังเท่ากับคุยตอนแรกเนาะอันนั้นเป็นสิ่งที่เสียดายแทนโอกาสทีนี้ประเด็นก็คือว่าเอ๊ะเวทีแบบเนี้ยแบบที่รัฐบาลฟังผู้ประกอบการอย่างนี้เราเคยมีไหมคุณอิสรีคุณเดชพัฒน์คงจะพอจำกันได้เรามีแบบนี้มาโดยตลอดนะครับเราเป็นหนึ่งในอาเซียนที่มีเวทีรับฟังมาอยู่เรื่อยๆเวทีที่ฟังกันอย่างชัดเจนแข็งแกร่งแล้วเห็นรูปธรรมชัดเจนเนี่ย ก็เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์รัฐบุรุษผู้พูดถึงแก่สัญญกรรมไปแล้วเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ2524นะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็มีปัญหาเรื่องวิกฤตการน้ำมันเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยนะครับแล้วคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยกรอ.ก็เริ่มตั้งต้นตั้งแต่ตอนนนท์เป็นต้นมานะครับต้องเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่าตั้งแต่สมัยที่พลเอกเปรมเป็นนายกเนี่ยฟอรัมแบบนี้เวทีรับฟังประชาชนหรือประชุมร่วมระหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบการเนี่ยเราทำเป็นประจำเกือบทุกเดือนนะครับแล้วก็อีสเทิร์นซีบอร์ดนะที่ตอนหลังแปลงร่างมาเป็น EEC เนี่ยก็เกิดขึ้นในสมัยนั้นนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ต้องเห็นกันต่อมาเมื่อเราเกิดวิกฤตตั้งแต่ต้มยำกุ้งแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์คริสิสจากอเมริกาเนี่ยรัฐบาลสมัยคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีจำได้ไหม CEO Forum สมัยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นก็มีเวทีแบบนี้แล้วก็มีกรอภูมิภาคนะครับมีเพื่อจะรับฟังว่าไอ้ไทยเข้มแข็งของรัฐบาลนั้นคุณอภิสิทธิ์รัฐบาลประชาธิปัตย์จะเป็นอย่างไรพยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็แปลงจากกรอเป็นคณะกรรมการประชารัฐนะมีชัดเจนเลยนะมี12คณะแต่ละคณะก็เอา CEO เอาเจ้าสัวที่เพิ่งไปพบคุณอนุทินมานี่แหละมาเป็นเรียกว่าเป็นกรรมการมีประชุมอะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือภาพที่เราจะเห็นว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเริ่มแต่พลเอกเปรมเป็นต้นมาเนี่ยเรามีเวทีแบบนี้มาโดยตลอดแต่ว่าฟังแล้วจะมีแอคชั่นอย่างที่คุณอนัญญพัฒน์ตั้งข้อสังเกตหรือเปล่า ฟังแล้วมันจะเป็น empathic listening อย่างที่คุณอิสรีตั้งข้อสังเกตเปล่านั่นเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองอยู่แต่ว่าในมุมของผมในเบื้องต้นเนี่ยผมก็พบว่าเวทีแบบนี้มันรัฐบาลฟังนะแต่ว่าแอคชั่นหรือเปล่านี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องตั้งคำถามกันอยู่ประเด็นต่อมาครับคุณอิสรีคุณอนัญญพัฒน์คือว่าแล้วในอาเซียนเขามีเวทีแบบนี้กันบ้างหรือเปล่าเราเป็นGood Morningอาเซียนเราก็ขออนุญาตม้วนไปแต่อาเซียนซะหน่อยก็ต้องบอกว่าในอาเซียนหลายประเทศก็มีเวทีแบบนี้นะครับประเทศที่เป็นต้นแบบที่ว่าภาครัฐกับภาคเอกชนเนี่ยแนบแน่นมากต้นของโลกเลยก็คือสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ก็มีคาวซิลมีสภาที่เรียกว่า The Future Economy Council นะครับ FEC หรือว่ารองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจเนี่ยจะนั่งเป็นประธานตรงนี้ร่วมกับ CEO ของบริษัทข้ามชาติทั้งหลายร่วมกับผู้นำสภาอุตสาหกรรมผู้นำแรงงานทั้งหลายนะครับแต่ว่าของสิงคโปร์เนี่ยท่านผู้ฟังครับเขาไม่ได้เปิดเวทีให้ภาคเอกชนมาสะท้อนเฉยๆแต่เป็นเวทีคล้ายๆเวิร์กช็อปเลยครับเขาจะมาวางนโยบายรายปีร่วมกันนะครับมีเขาจะคุยกันทีละอุตสาหกรรมละและแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยจะมาร่วมกำหนดเป้าหมายนะครับภาคเอกชนกับภาครัฐร่วมกำหนดเป้าหมายว่าอุตสาหกรรมไหนต้องใช้ AI เท่าไรรัฐบาลต้องทำอะไรเอกชนต้องทำอะไรอันนั้นก็เป็นสไตล์ยุทธศาสตร์แบบสิงคโปร์ที่มีการระบุชัดเจนว่าใครต้องทำอะไรเมื่อไรอย่างไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนอย่างผมเคยเล่าเรื่องยุทธศาสตร์แรงงานต่างชาติที่วันนี้แรงงานต่างด้าวที่สิงคโปร์เขาต้องการเหมือนกันเนี่ย เมื่อ10กว่าปีที่แล้วผมได้อ่านรายงานเขาแบบนี้เลยนะครับเขาเขียนแบบนี้คุณอิสรีคุณเดชพัฒน์บอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาทศวรรษที่ผ่านมาเศรษฐกิจสิงคโปร์เติบโต 3% ดีมากโดยเฉลี่ยถ้าเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าในการเติบโตเหล่านั้นเราพึ่งพาแรงงานต่างชาติเยอะเพราะฉะนั้นรัฐบาลปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะคิดที่จะเก็บภาษีแรงงานต่างชาติที่มาทำงานในสิงคโปร์แต่ขณะเดียวกันก็คิดว่าจะเทรนหรืออบรมพัฒนา reskill upskillแรงงานสิงคโปร์ให้ขึ้นมาทดแทนแรงงานต่างชาตินี่พูดถึงแรงงานที่มีทักษะมีฝีมือนะครับคุณอิสรีคุณอนัญญพัฒน์ท่านผู้ฟังแต่ถ้าคิดแค่นี้เฉยมันไม่เกิดแรงจูงใจหรอกเพราะฉะนั้นนะรัฐบาลจะ1วางงบประมาณเท่านี้บาทเพื่อเทรนแรงงานนะครับและให้เอกชนส่งแรงงานมาเทรนแล้วเมื่อถึงปีนี้รัฐบาลจะเก็บภาษีแรงงานต่างชาติเพื่อกดดันเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเนี้ยส่งแรงงานมาอบรมกับเขาหรือพัฒนาแรงงานตามที่รัฐบาลอยากจะเห็นเพราะฉะนั้นจุดของสิงคโปร์คือเวลามีเวทีแบบนี้ครับเขาจะตั้งเป้าหมายร่วมกันนะครับเขาจะคุยทีละอุตสาหกรรมว่าอุตสาหกรรมนี้จะทำอะไรรัฐบาลควรจะทำอะไรเอกชนจะทำอะไรใครลงเงินเท่าไหร่รัฐบาลมีงบประมาณเท่าไ เพื่อพัฒนาไปอันนี้เป็นสิ่งที่

0: ที่เราสามารถเอามาใช้ได้อีกประเทศหนึ่งซึ่งตอนหลังก็มีเวทีแบบนี้แล้วก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเราน่าจะไปดูก็พอสมควรก็คือเวียดนามเวียดนามก็มีเวทีแบบนี้นะครับนายกจะนั่งหัวโต๊ะกับทีมครม.เศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีหอการค้าต่างชาติแชมป์ยูโรแชมป์พวกหอการค้าอเมริกันในเวียดนามหอการค้ายุโรปในเวียดนามแล้วก็กลุ่มทุนใหญ่ๆของเวียดนามเองแต่เวทีของเขาเนี่ยเอกชนของที่ไปลงทุนในเวียดนามทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่กฎระเบียบที่ล่าช้านะความขาดการขาดแคลนระบบไฟฟ้าที่สะอาดหรือการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะร้องเรียนเสร็จปั๊บแล้วก็สไตล์เวียดนามที่เราที่คุณอิสรีคุณพัฒน์รายงานข่าวอยู่เรื่อยก็คือนายกค่อนข้างจะเด็ดขาดนะครับก็จะแก้เลยเอกชนร้องเรียนมาก็สั่งแก้ในเวทีนั้นเลยเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับในการที่เวียดนามเขาผลักดันแบบนี้ท่านผู้ฟังครับการที่ผลักดันแล้วก็นายกนั่งหัวโต๊ะแล้วแก้เลยเนี่ยมันทำให้เวียดนามเนี่ยมีเสน่ห์ดึงดูดใจการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะครับถึงแม้ว่าหลายๆด้านเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานหลายๆด้านอาจจะยังสู้ประเทศไทยไม่ได้แต่ด้วยการหักดิบด้วยการปฏิรูปกฎหมายด้วยการทำอะไรก็แล้วแต่กฎระเบียบที่มันวุ่นวายเนี่ยที่มันกิโยตินคือฆ่าไอ้กฎระเบียบที่มันล่าช้าเนี่ยทำให้เวียดนามเนี่ยเป็นที่สนใจในหมู่นักลงทุนต่างประเทศเยอะกว่าเรานะครับอันนั้นก็เป็นอีกภาพที่เวียดนามส่วนที่มาเลเซียเนี่ย เวทีแบบนี้เขาทำเป็นเวทีถาวรเลยนะครับคุณอิสรีคุณอนันยพัฒน์เวลาเราคุยเรื่องวันมาเลเซียสมัยนายกอดีตนายกนาจิบราซักเนี่ยเราเคยได้ยินหน่วยงานที่ชื่อเพอร์มันดูใช่ไหมครับที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะขับเคลื่อน เรียกว่าขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาทำกันนะครับไอ้เพอร์มันดูเนี่ยตอนนั้นที่เราบอกว่าไปเอารองCEOของเชลมาขับเคลื่อนสำนักนายกแต่ละตัวทำอะไรยังไงไอ้เพอร์มันดูเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ดูแล KPI ในการปฏิรูปประเทศนะครับแต่ว่าในวงแบบเนี้ย เขาเรียกว่าเพอร์มูด้าเนี่ยเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกถาวรนะครับปลัดสำนักนายกนะครับนั่งเป็นหัวโต๊ะแล้วก็มีหน้าที่พิเศษก็คือปฏิรูปกฎหมายกฎระเบียบอะไรที่เป็นอุปสรรคนะครับหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่จัดการเลยเอกชนร้องเรียนมาว่าเอ๊ะกระทรวงนี้กรมนี้กฎระเบียบข้อนี้มันเป็นอุปสรรคในการทำงานนะครับเพอร์มูด้าเนี่ยก็จะแก้ไขเลยแล้วก็จะมีเดดไลน์ว่าภายใน30วันอะไรที่ร้องเรียนเนี่ยต้องถูกแก้ไขต้องถูกปฏิรูปกฎหมายอันนั้นเป็นรูปแบบที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากเพราะว่าในข้อร้องเรียนของภาคผู้ประกอบการที่มาร้องเรียนเอกชนเนี่ยกฎหมายที่มันซ้ำซ้อนกฎหมายที่มันยากที่มันวุ่นวายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เอกชนร้องเรียนเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าเอามาทำนะในรูปแบบของทั้งเพอร์มันดูทั้งเพอร์มูด้าเพอร์มูด้าเนี่ยก็พูดง่ายๆเป็นองค์กรที่ทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นเน้นการทำให้มันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้องค์กรเนี่ยครับทำให้มาเลเซียมีอันดับในเรื่องความง่ายในการทำธุรกิจนะครับมันง่ายขึ้นนะครับ ease of doing business ของธนาคารโลกซึ่งถึงแม้ตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้มันเปลี่ยนเป็น be ready หรือ business ready เนี่ยมาเลเซียก็โดดเด่นนะครับในภูมิภาคนี้นะครับก็ไล่ตามสิงคโปร์มาติดๆทำให้เราโดนทิ้งห่างเรื่องนี้อันนี้เป็น3ประเทศในเบื้องต้นก่อนที่เอามาเล่าให้ฟังว่าในเบื้องต้นเนี่ยเวทีแบบนี้ในอาเซียนเขามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะมีอีกหลายๆประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังหลังจากเราพักสักครู่ดีไหมครับ
1: ค่ะอาจารย์ก็วิเคราะห์ให้เห็นทั้งวิธีการจัดของบ้านเรานะคะเทียบกับแนวทางของหลายๆประเทศอย่างสิงคโปร์เวียดนามและมาเลเซียช่วงหน้าเดี๋ยวมาต่อกันค่ะ
2: ค่ะ
3: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD![ วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-COT

0: News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เมื่อสักครู่ฟังแนวทางอย่างของบ้านเราเนี่ยฟังผู้ประกอบการยักษ์ใหญ
3: ่ค่ะ
2: เนาะรายเล็กๆอาจจะไม่ได้เน้นมากนะคะในขณะที่สิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีความชัดเจนแผนมี execute ยังไง what when where why how นะคะส่วนเวียดนามเนี่ยมีความโชะ
3: ๆ
2: รับฟังเสร็จสั่งเลยมีความชัดเจนในทิศทางการบริหารจัดการส่วนมาเลเซียเนี่ยเป็นยังไงคะคุณแพท
3: มาเลเซียนะคะก็เหมือนกันนะคะก็เขาก็มีทุกอย่างเตรียมการดีบ้านเราจะต้อง listen learn จากคนอื่นเอามา adapt ใช้แล้วก็ชอบที่เป็นเหมือนท่านน่าจะมีตั้งอะไรเป็นแบบ doing มาเลยสักอย่างหนึ่งเหมือนเปิดมันดูนะคะ
2: ขอความชัดเจน
3: เออใช่
2: และเร็วๆด้วยกรุณาเร็ว
3: ๆใช่ องค์การแบบอย่างรวดเร็วนะคะ
2: อาจารย์เชิญค่ะ
4: ชอบคำคุณอิสรีนะกรุณาเร็ว
3: ๆต้องมียูนิต
2: please now ขอโทษค่ะเสียงในหัวดังอาจารย์ขอโทษค่ะ
4: ใช่ครับก็ผมขยายความที่คุณอนันพัฒน์พูดมาเลเซียนี่มันเป็นเวทีถาวรเป็นกลไกถาวรนะครับที่คล้ายๆปลัดสำนักนายกหรือว่าเลขาธิการนายกนั่งหัวโต๊ะแล้วก็เอกชนร้องเรียนแล้วก็เพื่อแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเพราะนี่เป็นอุปสรรคคือในการแก้กฎระเบียบที่มันซับซ้อนที่มันยากเนี่ยนะครับถ้าให้ภาครัฐคิดเองแก้เองเนี่ยไม่สำเร็จหรอกครับเพราะอำนาจกฎระเบียบคืออำนาจของแต่ละหน่วยงานนะครับการมีอำนาจในมือเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงพอใจนะมันนำไปสู่อะไรหลายๆอย่างแต่ว่าถ้าไปลดอำนาจเขาไม่ต้องมาขออนุมัติให้ผ่านเลยเนี่ยก็ไม่มีคุณค่าสิมันไม่มีคุณค่าก็ไม่มีรายได้นั่นก็เป็นสิ่งที่ไปถามภาครัฐไม่ได้ต้องถามเอกชนจะไปดูต้นแบบหลายๆประเทศได้นะครับของมาเลเซียเป็นแบบนั้นอินโดนีเซียคุณรัสเซอรี่ที่เพิ่งรายงานไปก็มีกลไกแบบนี้นะครับซึ่งตัวประธานเองก็จะนั่งหัวโต๊ะแล้วก็ฟังแต่เขาก็จะฟังผู้การรายใหญ่ๆนะครับเรื่องใหญ่ๆเช่นจะย้ายเมืองหลวงไหมส่งออกแร่ดิบไหมเนี่ยก็จะมีเวทีแบบนี้นะครับทีนี้ในประเทศที่พัฒนาไปไกลๆกว่าพวกเราเช่นญี่ปุ่นนี้ก็เป็นต้นแบบอีกประเทศหนึ่งในโลกนะครับท่านผู้ฟังที่ภาครัฐกับเอกชนเนี่ยเรียกว่าสมาพันธ์ธุรกิจเขาเกดันเรนเนี่ยเป็นกลุ่มทุนใหญ่ๆของญี่ปุ่นเนี่ยมาร่วมกันแล้วก็มีเรียกได้ง่ายว่าเกดันเรนหรือสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่นเนี่ยมีอิทธิพลเยอะมากในการขับเคลื่อนนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของประเทศนะครับอันนั้นก็จะมีตรงนั้นแล้วก็ญี่ปุ่นก็จะมีสภาปฏิรูปกฎระเบียบนะครับซึ่งขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็พวก CEO บริษัทใหญ่ๆทั้งหลายก็จะมาพูดคุยในวงนี้นะครับเพื่อปฏิรูปกฎหมายปฏิรูปกฎระเบียบเป็นประจำอันนั้นญี่ปุ่นก็ทำเป็นประจำนะครับถือว่าเป็นต้นแบบอันนึงส่วนเกาหลีใต้เนี่ยน่าสนใจนะครับเกาหลีใต้นอกจากเรื่องการปราบคอร์รัปชันในสังคมอุปถัมภ์ซึ่งผมพูดอยู่เรื่อยๆแล้วเนี่ยเวทีแบบนี้ของเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะเรียกได้ว่าต่อรองนะคุณอิสรีคุณธรรมพัฒน์สมมติว่าเกาหลีใต้ตอนอยากจะผลักดันเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ที่เมื่อเช้าคุณธรรมพัฒน์ได้รายงานไปเนี่ยเขาก็บอกซัมซุงจะลงเขาอยากให้ซัมซุงลงแต่ซัมซุงเงินไม่พอนะครับแล้วผู้นำเกาหลีใต้ก็บอกงั้นแชร์โบอื่นๆคุณไดLG อ่ะมาลงเงินด้วยรัฐบาลจะลงด้วยคือรัฐบาลค่อนข้างจะทุบโต๊ะหน่อยค่อนข้างจะทุบโต๊ะนะครับว่าจะอยากจะเดินด้านไหนแล้วเอกชนจะทำอะไรรัฐบาลจะทำอะไรใช้ทั้งวิธีขอร้องอ้อนวอนแล้วบีบบังคับถ้าเอกชนอยากจะได้เรื่องนี้รัฐบาลถามแล้วรัฐบาลจะได้อะไรประเทศจะได้อะไรฉันจะทำอะไรนะครับสมมติอย่างที่เมืองไทยตั้งวงอยากได้พลังงานสะอาดจะดึง data center มาเกาหลีใต้รัฐบาลจะถามว่าแล้วประชาชนจะได้อะไรประชาชนจะได้อะไรคุณจะให้รัฐบาลทำแบบนี้แล้วคุณจะลงอะไรคุณจะลงเงินเท่าไหร่คุณจะทำอะไรบ้างคุณจะลงทุน R&D ไหมคุณจะให้สิทธิประโยชน์แรงงานมากขึ้นไหมผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นในประเทศไทยอยากจะเห็นเวทีแบบนี้ที่ต่อรองกันในประเทศไทยว่าเอกชนอยากได้อะไรและรัฐบาลอยากได้อะไรจากเอกชนนะครับไต้หวันก็เช่นเดียวกันไต้หวันก็มีเวทีแบบนี้นะครับแต่ว่าไต้หวันเนี่ยจะเน้นไปที่ทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างสูงเขาต้องการรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีของเขาไว้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแข่ง

ขันด้านเทคโนโลยีนะเมื่อเช้าก็คุณอนันต์พัฒน์ก็พูดถึง TSMC เป็นนิดนึงนะครับเขาจะเรียกบริษัทพวกนี้มาว่าเขารัฐบาลเขาประเทศเขาต้องทำอะไรเขาถึงจะสามารถเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีได้อยู่อีก

0: งดูดนะครับดึงดูดให้คนเก่งๆระดับโลกเนี่ยมาทำงานกับเขานะครับเขาเรียกว่าไต้หวันโกลด์คาร์ดนะครับคือถ้าคนเก่งอยากมาเนี่ยรัฐบาลบอกเลยคุณอยากได้อะไรบอกนะคุณอยากได้อะไรบอกมาของเราก็มีใช่ไหมครับเรามีลองเทอมวีซ่าเนาะเราอยากจะให้คนเก่งๆมาเมืองไทยแต่ว่าที่ไต้หวันเนี่ยเขาเรียกว่ามีบัตรเนี่ยมันเหมือนกับใช้บัตร VVVVIP V หลายๆตัวหน่อยคุณอิศรีคุณเดนพัฒน
1: ์
0: ว่ามาได้เลยนะครับมาถึงปั๊บ
1: very
0: ใช่นะถ้าได้บัตรอันเนี้ยไต้หวันโคคาร์ดเนี่ยคือมาอยู่ใน3ปีไม่ต้องไปต่ออายุทุกกี่เดือนนะครับได้ work permit เลยนะครับแล้วเวลาได้ work permit เนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณต้องทำงานบริษัท A ที่คุณสมัครมานะคุณทำงานกับบริษัทไหนก็ได
1: ้
0: นะมาถึงในไต้หวันเลยแล้วคุณจะตั้งบริษัทเองก็ได้ก็คุณเก่งเนี่ยคุณเก่งรัฐบาลของไต้หวันอยากให้คุณมาอยู่คุณมาอยู่คนเก่งมาอยู่ในประเทศจะทำงานให้บริษัท A B C D หรือตั้งบริษัทเองมันก็ดีกับประเทศนอกเหนือจากนั้นแล้วคนที่มีบัตรเนี่ยทำธุรกรรมทุกอย่างในไต้หวันได้อย่างถูกกฎหมายนะครับเข้าออกเท่าไหร่ก็ได้นะครับจะเอาลูกเอาภรรยาเอาสามีเอาพ่อแม่มาเยี่ยมได้หมดง่ายหมดนะครับแล้วระยะยาวถ้าอยากจะเป็นคนไต้หวันเป็นประชากรไต้หวันเป็น permanent resident ก็ได้อีกนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ทุกคนเนาะเขาก็ให้เฉพาะสาขาหรืออุตสาหกรรมที่เขาคิดว่าเป็นประโยชน์กับพวกเขาเช่นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ต้องมีประสบการณ์คือไม่ใช่จบใหม่มามีเงินดาวเงินเดือนอะไรได้พอสมควรอันนั้นเป็นรูปแบบไต้หวันซึ่งผมคิดว่าเราก็คิดแบบนี้กันอยู่นะครับแต่ว่าเราไปไม่สุดเราอยากให้คนมาอยู่ยาวๆแต่ว่าระบบระเบียบการยื่นขอการต่อวีซ่าการขอ work permit เนี่ยเรายังใช้หน่วยงานเดียวจบหรือเรายังมีหลายหน่วยงานอันนั้นก็เป็นข้อสังเกตนะครับจีนก็มีเวทีแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าจะชัดเจนว่าผู้นำประเทศจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ที่พรรคคอมมิวนิสต์แต่ว่าจีนก็ฟังสัญญาณจากเอกชนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในการประชุม2สภานี้ก็จะมีCEO ใหญ่ๆของจีนเข้ามาร่วมประชุมด้วยนะครับฮ่องกงก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าฮ่องกงเนี่ยเวลามีเวทีแบบนี้เขาจะเน้นไปที่การรักษาสถานะการเป็นศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียเอาไว้นะครับซึ่งผู้ว่าการของฮ่องกงจะนั่งหัวโต๊ะอะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคนะครับที่จะทำให้เขาสูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้านการดึงดูดเม็ดเงินมาที่เขาจะสูญเสียสถานะความเป็นศูนย์กลางทางการเงินเอเชียเนี่ยเขาก็จะมีตรงนี้เอาไว้นะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคุณอิศรีคุณอนภัทรครับกลุ่มอย่างเช่นญี่ปุ่นกลุ่มอย่างเช่นมาเลเซียเนี่ยเน้นไปที่การขจัดกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจแต่เน้นตอนหลังเราใช้คำว่ากิโยตินกฎหมาย
1: นะ
0: กลุ่มนี้ก็จะชัดเจนว่าคือเป็นอุปสรรคทั้งโลกล่ะใครแก้ได้ก่อนจะสำเร็จของเราก็พยายามมานานแล้วไม่สำเร็จส่วนเกาหลีใต้ไต้หวันเนี่ยมีความชัดเจนนะครับรัฐบาลรู้ว่าเอกชนอยากได้อะไรก็มีการต่อรองมีการแลกเปลี่ยนมีการเรียกว่ายื่นหมูยื่นแมวกันแต่ในเชิงที่ประเทศได้ประโยชน์อย่าง TSMC ที่เป็นบริษัทชิปที่ใหญ่ที่สุดในโลกดีที่สุดในโลกเก่งที่สุดในโลกเนี่ยตอนก่อตั้งรัฐบาลไต้หวันบอกว่าวันเนี้ยอนาคตมันอยู่ที่เซมิคอนดักเตอร์ล่ะรัฐบาลยื่นข้อเสนอนะครับมอริสชางบอกว่าคุณออกจากอเมริกามาเถอะมาอยู่ไต้หวันคุณอยากได้อะไรคุณต้องการเงินเท่าไหร่รัฐบาลต้องการอันนี้มาช่วยกันทำสุดท้ายเขาก็มีตรงนี้นะครับสุดท้ายแล้วภาพที่เห็นก็คือว่ามันเป็นภาพที่เอาละเรามาถูกทางแล้วรัฐบาลที่ฟังเนาะแต่ว่าฟังแล้วจะมีแอคชั่นโดยทันทีหรือเปล่าอย่างที่คุณอิศรีคุณอนภัทรพูดนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะครับทีนี้ข้อสังเกตประการสุดท้ายก่อนที่เราจะหมดเวลาตรงนี้คือว่าเวลาภาคเอกชนพูดเนี่ยเขาพูดเพื่อประโยชน์ของใครผมก็พยายามจะไปนั่งอ่านดูนะว่าในข้อเสนอภาคเอกชนที่พูดเนี่ยเป็นปกติครับถ้ารัฐบาลเชิญเราไปพูดนะเราก็จะพูดในสิ่งที่เราสนใจและเป็นประโยชน์ของเราถูกไหมครับคุณเอศรีคุณเอภัทรท่านผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นฟังรายใหญ่พูดเนี่ยเขาก็พูดเพื่อรายใหญ่อย่าง Data Center ให้มีพลังงานสะอาดนะ data center จะได้มาลงทุนคนพูดก็เป็นเจ้าของที่ดินใช่ไหมเป็นเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมใช่ไหมแต่ว่าเวลานักวิชาการพูดอย่างผมก็ว่าอ่ะแล้ว data center มาเนี่ยมันจ้างงานกี่คนมันใช้อุปกรณ์อะไรชิ้นส่วนอะไรในประ

0: ศบ้างหรือนำเข้าทั้งหมดประเด็นต่อมาคือพลังงานสะอาดที่ data center อยากใช้เนี่ยแล้วประเทศไทยไม่ต้องใช้หรออุตสาหกรรมทั้งหลายของไทยไม่ต้องใช้พลังงานสะอาดเข้ามาเขาแย่งเราหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคุยกันอีกอันนึงก็คือว่าสิ่งที่ภาคเอกชนพูดทั้งหลายเนี่ยมันเป็นปัญหาที่แท้จริงของประเทศที่มันจะส่งผลประโยชน์ต่อประเทศจริงๆหรือเป็นปัญหาของอุตสาหกรรมนั้นๆเพราะฉะนั้นก่อนที่รัฐบาลจะขยับเร็วๆอย่างที่เราอยากเห็นกันเนี่ยอยากให้ฟังภาคเกษตรกรรมอยากให้ฟังภาค SME อย่าง MD CEO ของกรุงไทยบอกว่าวันนี้ SME เรากู้ไม่ได้อันนี้เป็นคำพูดที่น่าสะท้อนใจมากนะครับเพราะว่าธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารของรัฐกฎระเบียบเนี่ยรัฐออกเองได้แต่ว่าถ้าเบอร์หนึ่งของสมาคมธนาคารบอกว่า SME กู้ไม่ได้แล้วมาจากธนาคารอย่างเช่นธนาคารกรุงไทยเนี่ยผมว่ามันมีอะไรบางอย่างผิดปกติในระบบตรงนี้ถูกไหมอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ว่าการฟังรัฐบาลจะได้เป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งประเทศครับคุณเอศรีคุณอนันต์ครับ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องนี้ที่ฉันเห็นคอมเมนต์ของท่านผู้ประกอบการท่านหนึ่งนะก็จี๊ดเหมือนกันที่พูดถึงแบงค์นะที่บอกว่าวันที่ฝนตกอ่ะท่านดันจะเก็บร่มซะงั้นท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆที่ผู้ประกอบการบางทีก็ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเนาะแต่แบงก์บางทีก็เขาก็มองเรื่องความเสี่ยงอะไรหลายๆอย่างนะคะอ่ะเป็นมุมมองที่อาจารย์สะท้อนมาในเช้านี้นะคะถึงสิ่งที่รัฐบาลฟังเสร็จแล้วเนี่ยหรือต้องฟังมากกว่านี้อย่างไรสามารถเอาไปใช้ไปปรับได้อย่างไรบ้างที่แน่ๆคือต้องรีบนะคะแล้วก็มี success case มากมายเลยมาเล่าให้เราฟัง
0: ต้องแอคชั่นครับต้องแอคชั่นครับ
1: ด่วนนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์
2: ขอบคุณค่ะ
0: และคุณยินดีครับ
1: ค่ะพร้อมกันนี้นะคะเราทั้งสองคนค่ะพัตตี้และน้ำหวานลาไปก่อนนะคะวันพรุ่งนี้ตั้งแต่6โมงเช้าเจอกับ Good Morning อาเซียนได้ใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
4: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ที่25 พฤษภาคม 2569นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์นะคะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 ทางแอปพลิเคชันรวมถึงทางเว็บไซต์ด้วยค่ะ
0: ผ่านมาชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับสำหรับการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40นะครับปรากฏว่าตัวเลขณขณะนี้เกือบจะ15ล้านสิทธิ์แล้วนะครับในการเข้าไปลงทะเบียนกันนะครับอาจจะมีสะดุดบ้างเล็กน้อยสำหรับเรื่องของระบบสมาร์ทโฟนของแต่ละท่านนะครับแต่ว่าก็ยังสะดวกนะครับน้องแอนลงไวไหม
1: เรียบร้อยค่ะกด2ทีได้เลยค่ะไม่ได้มีสะดุดอะไรเลย
0: คือ
1: กดเสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ้ยแค่นี้เองเหรอง่ายมากอันนี้คือสำหรับคนที่มีการลงทะเบียนการใช้โครงการไปรอบที่แล้วแล้วแต่ถ้าสำหรับพี่ณรงค์เนี่ยก็คือกดไปเสร็จปุ๊บเขาให้รอ3วัน
0: 3วัน
1: เพ
0: ื่อ
1: ให้กรมการปกครองนะกรมการปกครองจะดำเนินการตรวจสอบว่าคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมคุณ

0: สมบัติครบหรือเปล่าถ้าครบเดี๋ยวจะมี SMS ส่งกลับมา
1: ครับขอเริ่มรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยนะครับเพราะว่าเป็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้าวันนี้เลยนะครับเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึง29กันยายนหรือว่าจนกว่าจะครบ30ล้านคนโดยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการทั้งนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี้ครับเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนจนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาครับในส่วนของร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่25พฤษภาคมจนถึง30กันยายนขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่25พฤษภาคมก็คือวันนี้ครับจนถึง31กรกฎาคมสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ครอบคลุมร้านค้าทั่วไปร้านธงฟ้าร้านอาหารรถเข็นฟู้ดเดลิเวอรี่และก็ร้านโอทท็อปและบริการขนส่งสาธารณะนะครับรัฐจะช่วย 60% เราจ่าย 40% รัฐบาลร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าที่กำหนดให้ 60% โดยตั้งเพดานไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับก็เป็นรายละเอียดของพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับอย่างที่บอกไว้นะครับขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับไทยรัฐพาดหัวข่าวไว้ว่าโวเป๋าตังไม่ล่มรองรับได้ 300,000 คนต่อวินาทีโฆษกคลังออกโรงการันตีอนุทินคุย3ผู้บริหารเอกชนลุยเฟรนไชส์ตลาดยุโรปก็เป็นรวมภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสไปด้วยครับ
0: ขณะที่การลงทะเบียนนี้นะคะก็ตอนนี้มีคนลงทะเบียนเนี่ยก็ต่อเนื่องเลยนะคะ15ล้านสิทธิ์ไปแล้วค่ะทางด้านเอกชนเองค่ะก็มองว่าโครงการนี้จะช่วยดัน GDP ขึ้นมาได้นะคะโดยนายวีระชัยมั่นสินธรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทค่ะออกมาแสดงความมั่นใจว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยสร้างอนิสงส์กระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีค่ะคาดการว่าจะช่วยผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ของกลุ่ม SME ภาคการผลิตเติบโตถึง 35-40% แล้วก็ยังมีการขานรับมาตรการ Made in Thailand Plus นะคะหรือว่า MIT Plus ที่รัฐบาลช่วยเพิ่มโอกาส SME ไทยเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐก็คาดว่าจะช่วยเพิ่มสัดส่วนมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างให้สูงขึ้นไปถึงร้อยละ 45-50 โดยสอทยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมถึงรัฐบาลค่ะขอให้ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการติดตั้งระบบอัตโนมัตินวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมไปถึงการขยายมาตรการโซล่ารูฟท็อปค่ะเพื่อเป็นการลดต้นทุนพลังงานตั้งศูนย์ตรวจสุขภาพการเงินและ SME ทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยนั้นสามารถฟื้นตัวได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะขณะที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเมื่อวานนี้ค่ะก็มีเพิ่มเติมนะคะในส่วนของธนาคารกรุงไทยเองก็พบว่าบรรดาธนาคารสาขาต่างๆก็มีประชาชนเดินทางมาเพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนแก้ไขข้อมูลแอปพลิเคชันเป๋าตังกันหนาแน่นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ทำให้เข้าระบบไม่ได้ยืนยันตัวตนไม่ได้หลายคนบอกว่าไม่ค่อยมีความรู้เรื่องของโซเชียลหรือว่าเรื่องของเทคโนโลยีค่ะก็เลยจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปให้ธนาคารดำเนินการให้นะคะก็ถือว่าค่อนข้างมีคนเดินทางไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยนะคะไทยช่วยไทยพลัส60 40 30ล้านสิทธิ์ลงทะเบียนเป๋าตังวันนี้คลังปรับระบบใหม่รับ 300,000 ต่อวินาทีสัญชาติไทย18ปีขึ้นไปรอเงินได้เลยคนไทยพร้อมหรือยังตื่นมา6โมงเช้าลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60 40คลังมั่นใจรอบนี้ผ่านฉลุยการันตีระบบไม่ล่มพร้อมเต็มที่รับมือ30ล้านสิทธิ์โบปรับระบบแอปเป๋าตังรองรับ 300,000 รายต่อวินาทีค่ะ
1: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับที่พาดหัวข่าวบอกว่าดีเดย์สมัครไทยช่วยไทยพลัสนะครับดีเดย์เปิดลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส640/40วันนี้เชื่อลดภาระค่าครองชีพควบคู่กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแจงยิบขั้นตอนร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการเอกชนมองกระตุ้นให้ GDP ของ SME โตขึ้นถึง 35-40% ได้และรัฐใช้กฎกระทรวงหนุน

0: SME และสินค้า Made in Thailand ครับส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับในการเดินทางเยือนฝรั่งเศสนะครับนายกรัฐมนตรีสนใจผุดแฟรนไชส์ร้านอาหารไทยครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลพร้อมคณะยังคงปฏิบัติภารกิจที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นวันที่3ครับโดยคณะของนายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนที่ลงทุนในฝรั่งเศสนะฮะเป็นบริษัทของไทยก็มีการพูดคุยหารือกันนะครับหลังเสร็จสิ้นการพูดคุยครับนางสาวรัชดาธนาดีเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าภาคเอกชนมีข้อเสนอต่อภาครัฐก็คือ 1. สนับสนุนเร่งปิดการเจรจาการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งจะลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปเรียกเก็บสินค้าไทยจาก 24% เหลือ 0% ครับทำให้สินค้าไทยมีโอกาสตีตลาดเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้น 2. การส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารซึ่งอาหารไทยเป็นที่ชื่นชอบของนานาชาติสิ่งที่ปรากฏก็คือร้านอาหารไทยหลายร้านดำเนินการโดยคนชาติอื่นที่ขาดทักษะการปรุงอาหารไทยรสชาติไทยทำให้รสชาติอาหารนั้นผิดเพี้ยนครับภาคเอกชนจึงมีข้อเสนอให้มีมาตรการส่งเสริมให้คนไทยในฝรั่งเศสรวมถึงประเทศอื่นๆในยุโรปครับได้มีโอกาสทำธุรกิจร้านอาหารไทยที่จะช่วยส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบแล้วก็เอกลักษณ์ของไทยด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยรัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันนำภาคเอกชนไทยที่มีแฟรนไชส์ร้านอาหารมาพูดคุยกับ Exim Bank เพื่อออกแบบมาตรการส่งเสริมเรื่องนี้ต่อไปครับเป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับนายกหนูสนใจผุดแฟรนไชส์ร้านอาหารไทยอนุทินถกเอกชนไทยที่ลงทุนในเมืองน้ำหอมหวังต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ไทยขยายตัวในตลาดยุโรปโดยเฉพาะร้านอาหารไทยซึ่งเป็นที่นิยมครับ
1: มากระเทียวเรื่องของรัฐธรรมนูญกันบ้างนะคะนายนิกรค่ะก็ได้มีการระบุถึงไทม์ไลน์รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในฝั่งของพรรคภูมิใจไทยนะคะโดยหลังจากที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนำส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพรรคภูมิใจไทยต่อสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็เป็นพรรคการเมืองแรกเมื่อ20พฤษภาคมที่ผ่านมาพรรคการเมืองอื่นๆก็เตรียมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในสัปดาห์นี้นายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะผู้ร่วมร่างรัฐธรรมนูญฉบับพรรคภูมิใจไทยก็เปิดเผยปฏิทินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็คาดว่าจะมีฉบับใหม่บังคับใช้ในช่วงกลางปี2572ค่ะโดยปฏิทินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หากรัฐสภานัดพิจารณาในช่วงเดือนมิถุนายนและรับหลักการในวาระ1ส่วนวาระ2และ3ช่วงเดือนตุลาคมจากนั้นค่ะรัฐสภาจะส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไปให้รัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการจัดทำประชามติครั้งที่2อาจจะเป็นช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าซึ่งหากผลประชามติประชาชนเห็นชอบนำร่างขึ้นทูลเกล้าเพื่อประกาศบังคับใช้ในฉบับกระบวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้นะคะซึ่งในช่วงสิงหาคมปีหน้าจนถึงสิงหาคมปี2571ก็คาดว่าเป็นช่วงการสรรหาส.ส.ร.ที่จะใช้ขั้นตอนนี้ใน 1-2 เดือนเมื่อได้ส.ส.ร.แล้วจะตั้งคณะกรรมาธิการ45คนมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการรับฟังความเห็นที่มาจากส.ส.ร.ตัวจริง15คนมาจากส.ส.ร.สำรองอีก15คนสรรหากลุ่มบุคคลอีก15ออกไปรับฟังความเห็นและจะทำรัฐธรรมนูญอีกเป็น1ปีค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ในมติชนค่ะภูมิใจไทยกลางทำลายมิถุนายนผ่านวาระ1รัฐธรรมนูญใหม่ใช้ปี72ลุ้นประชามติครั้งที่2กุมภาพันธ์70สว.โต้เถียงปมระบอบสีน้ำเงินอนุทินนำทีมถกประธานาธิบดีมาครงปลุกความร่วมมือสานสัมพันธ์2ประเทศส่วนในหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะ50สว.เปิดเวทีถล่มเถียงยั่วกล่าวหาทำลายประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญใหม่ใช้เมษายนพฤษภาคม72นายกเจรจาดีล FTA 50สว.ไม่ทนเปิดเวทีเตรียมถล่มเพ็งรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนหลังกล่าวหาสภาสูงทำลายประชาธิปไตยภายใต้ระบอบสีน้ำเงินด้านธนกรอาจปิยบุตรเลิกปลุกปั่นทำสังคมสับสนความเป็นกลางขององคมนตรีจวกตั้งใจมองข้ามข้อเท็จจริงปล่อยให้อคติบังตาเหน็บอย่าทำตัวเป็นคนใจแคบหัดมองคนอื่นในแง่ดีบ้างส่วนนิกรกลางทำ

0: รายละเอียดยิบจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คาดประกาศใช้ช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปี72เข้าพิจารณาในรัฐสภาวาระแรกมิถุนายน69โหวตวาระ2ถึง3เดือนโหวตวาระ2ถึง3เดือนตุลาคมปี69ทำประชามติครั้งที่2มกราคมกุมภาพันธ์70ส่วนครั้งที่3กุมภาพันธ์72ด้านนายกอนุทินหารือเอกชนไทยในฝรั่งเศสค่ะ
1: ขยายความนะครับกรณีนายธนกรวังบุญคงชนะที่มาตำหนินายปิยบุตรนะครับที่เสนอให้มีการยกเลิกองคมนตรีนะครับนายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยครับโพสต์ Facebook ตอบโต้กรณีที่นายปิยบุตรระบุถึงข้อเสนอยกเลิกคณะองคมนตรีโดยอ้างว่าคนจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามถึงสถานะความเป็นกลางของคณะองคมนตรีจนอาจกระทบกระเทือนถึงสถาบันว่าคนจำนวนมากที่นายปิยบุตรอ้างถึงน่าจะหมายถึงด้อมส้มทั้งหลายที่เฮไหนเฮไปด้วยกันกับนายปิยบุตรแต่ไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของประเทศอย่างแน่นอนนายปิยบุตรเองก็รู้อยู่แก่ใจอีกว่าคณะองคมนตรีไม่ได้มีอำนาจบริหารประเทศไม่สามารถอนุมัติงบประมาณหรือว่าแต่งตั้งโยกย้ายอะไรได้เลยแต่นายปิยบุตรตั้งใจมองข้ามข้อที่จริงเหล่านี้ไปแล้วหันไปทราบภาพความหวาดระแวงต่างๆทางการเมืองขึ้นมาปลุกปั่นด้อมส้มแทนทางที่ตั้งแต่อดีตมาองคมนตรีก็เคยเข้าร่วมประชุมกับรัฐบาลมาหลายยุคหลายสมัยแล้วแต่นายปิยบุตรเลือกที่จะไม่พูดความจริงนายปิยบุตรไม่ควรมองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งเพียงด้านเดียวที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเองทั้งที่ข้อเท็จจริงแล้วไม่มีหลักฐานอะไรเลยด้วยซ้ำว่าคณะองคมนตรีจะเข้ามาสั่งการรัฐบาลตามที่นายปิยบุตรพยายามสร้างภาพนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับรุมสับเท้งและปิยบุตรสวเดือดนัดแถลงตอบโต้ซัดบ็อกมีอคติต่อสถาบันปิยบุตรชี้สภาพสังคมผิดปกติไม่สามารถดำรงอยู่ได้ตลอดการปลุกต้องมีพรรคการเมืองที่ชี้นำความคิดรอสถานการณ์สุขงอมธนกรอัดปิยบุตรใจแคบอคติบางตาเลิกปลุกปั่นให้สังคมสับสนความเป็นกลางขององคมนตรีหมอวรงย้อนกลับหากอยากประหยัดงบต้องร่วมกันแก้การทุจริตสิทธิประโยชน์ของนักการเมืองสวไม่ทนรวมตัว50คนนัดแถลงโต้หัวหน้าเพ้งกล่าวหาร่วมระบอบสีน้ำเงินทำลายหลักการประชาธิปไตยนิกรกลางทำลายรัฐธรรมนูญใหม่ค่าประกาศใช้พฤษภาคม72ส่วนข่าวสดพาดหัวข่าวเป็นกรอบรองครับบอกว่า50สวแท็กทีมสวนเพ้งปมระบอบน้ำเงินครับ
0: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของอุบัติเหตุทางรถไฟนะครับต่อเนื่องล่าสุดสาว21ปีที่เพิ่งเรียนจบปวส.ขี่จักรยานยนต์กลับบ้านถูกรถไฟชนเสียชีวิตบริเวณจุดตัดทางรถไฟย่านลาดกระบังนะครับเหตุการณ์รถไฟขบวนสินค้าชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตครับเกิดบริเวณหลังวัดสังฆราชาหรือว่าวัด2เลียบถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ซอยและกระบัง3แยก4แขวงเขตลาดกระบังกรุงเทพครับที่เกิดเหตุเป็นบริเวณพุ่มหญ้าห่างจากทางลัดผ่านทางรถไฟประมาณ50เมตรพบร่างหญิงสาวอายุ21ปีนอนเสียชีวิตอยู่ครับมีบาดแผลศีรษะแตกเป็นแผลถลอกตามร่างกายใกล้กันก็พบรถจักรยานยนต์ Honda Wave รุ่น 110i สีแดงขาวสภาพล้มคว่ำพังยับเยินห่างออกไป100เมตรพบศพ พบขบวนรถไฟสินค้าครับหมายเลขขบวน4403จอดนิ่งทิศทางมุ่งหน้าเข้าสถาน

0: นีบางซื่อและก็พนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าวยืนรอพบเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ครับจากการสอบถามทราบว่านางสาวเอขับขี่รถจักรยานยนต์กำลังจะเดินทางกลับบ้านพักโดยผ่านจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นลักษณะทางลัดผ่าน3รางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นขณะเกิดเหตุจอดรถจักรยานคล่อมอยู่บนรางที่1ครับจังหวะนั้นขบวนรถไฟสินค้าวิ่งลัดแล่นผ่านมาจึงทำให้เฉียวชนและก็เสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับเป็นพาดหัวข่าวนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับไทยรัฐพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ครับบอกว่านะฮะรถไฟชนจักรยานยนต์สาวจอดคล่อมรางเปิดบูดเตือนแล้วเบรกไม่ทันขยี้เละเร่งตรวจ DNA ศพที่8รถไฟชนปอ206มักกะสันหลังเพื่อนร่วมบริษัทสงสัยหนุ่มวัย44เป็นเหยื่อนิรนามรายสุดท้ายก็คือรายที่8ครับ
1: เช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะสลดซ้ำรถไฟขยี้จักรยานยนต์ไร้ไม้กั้นสาวดับกระเด็น50เมตรบนทางลักผ่านตำรวจลาดกระบังเร่งสอบคนขับเปิดปูดหรือไม่แห่อาลัยพิธีเผาน้องโรสกลับไม่ถึงบ้านรถไฟขบวนสินค้าพุ่งชนรถจักรยานยนต์อย่างจังสาววัย21ปีร่างกระเด็นเสียชีวิตค่ะส่วนในผู้จัดการรายวัน360องศานะคะก็มีเรื่องของรถไฟค่ะหลังจากที่มีแนวคิดว่าไม่ให้ตู้สินค้าเข้ากรุงเทพมหานครในช่วงเวลากลางในช่วงเวลากลางวันนะคะคำสั่งห้ามรถไฟตู้สินค้าเข้ากทม.เริ่มทำพิษเอกชนอดต้นทุนเพิ่มเกิดปัญหาคอขวดคำสั่งห้ามรถไฟรถบรรทุกสินค้าในกรุงเทพช่วงกลางวันเริ่มสร้างผลกระทบผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกโอดต้นทุนเพิ่มขอการท่าเรืออำนวยความสะดวกวันเกิดปัญหาภาวะคอขวดสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ไหลเข้าสู่โรงงานและท่าเรือไม่ต่อเนื่องระบุแทนที่จะช่วยลดปัญหารถติดอาจจะเป็นการเพิ่มปริมาณรถบนท้องถนนโดยใช่เหตุค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับเมื่อวานนี้สวนดุสิตโพได้สำรวจพบคนกรุงเทพอยากให้ผู้ว่านั้นนะครับเป็นผู้ที่มีประสบการณ์พร้อมทำงานทันทีโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ยังมีคะแนนนำอันดับหนึ่งอยู่ครับสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพเฉพาะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,179 คนทำการสำรวจระหว่าง 19-22 พฤษภาคมเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทมคนที่18ครั้งที่2พบว่าคุณลักษณะของผู้ว่ากทมที่ต้องการมากที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันครับก็คือมีประสบการณ์พร้อมทำงานทันที 36.39% รองลงมาก็คือมีเป็นคนรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์ใหม่ๆนะครับ 21.37% และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่นผังเมืองความปลอดภัย 16.12% สำหรับผู้ว่ากทมคนต่อไปที่อยากให้เป็นนะครับก็คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์ 57.68% ตามมาด้วยนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร 17.90% แล้วก็นายคมสันพันวิชาติกุล 4.75% ครับส่วนการเลือกตั้งสกกลุ่มตัวอย่างตอบว่าจะเลือกสกจากพรรคประชาชน 35.20% แล้วก็มองว่าหลังจากได้ผู้ว่ากทมคนใหม่แล้วกทมน่าจะดีขึ้น78.03% ครับพาดหัวข่าวในไทยโพสต์ครับสำหรับประเด็นนี้ชัดชาติคะแนนนำทิ้งห่างสุรุสิทธิ์โพเผยชัดชาติยังนำโด่งแถมคะแนนขยับขึ้นดร.โจแผ่วลงชี้คนกรุงต้องการผู้ว่ามีประสบการณ์พร้อมทำงานทันทีส่วนสกเลือกของพรรคประชาชนด้านหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เปิดตัวลงอิสระยันบิ๊กป้อมให้กำลังใจลั่นขอเป็นแม่ทัพไม่ใช่แม่บ้านชูกรุงเทพเมืองปลอดภัยระดับโลกขณะที่กรุงเทพเปลี่ยนได้ลุยสยามเปิดนโยบายช่วยเพิ่มรายได้ไรเดอร์ปล่อยกู้ดอกต่ำวินจักรยานยนต์หาบเร่แผงลอยฟุ้งตั้งสำนักงานจัดหาคู่ด้วยครับ
1: พักกันอีกครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นของไทยกัมพูชากันบ้างค่ะวันนี้นะคะในฝั่งของคุณศรีห

0: ศักดิ์พวงเกียรติแก้วค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็บอกว่าหลังจากที่ประชุมการเดินทางของนายกรัฐมนตรีไทยไปเยือนฝรั่งเศสเสร็จสิ้นค่ะคุณศิริศักดิ์ก็จะเดินทางต่อไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมนะคะตามคำเชิญของนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนค่ะเกี่ยวกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งในเวทีนี้จะได้พบกันกับนายปรักสุคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของกัมพูชาด้วยโดยคุณศิริศักดิ์ค่ะระบุว่าสิ่งที่เป็นห่วงค่ะคือภายหลังจากการประชุมร่วมกันระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่พบกันในกรุงเซปูของฟิลิปปินส์ทั้งสองฝ่ายสัญญาว่าจะพลิกโฉมในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกันตามสิ่งที่ตกลงกันมาแต่ก็ยังมีความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ทางฝ่ายกัมพูชาทำให้ไทยไม่สบายใจนะคะที่เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติไปกล่าวในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยการสู้รบโดยพูดว่าไทยเรานั้นโดยมีการพูดเกี่ยวกับเรื่องทวิภาคีในการประชุมระหว่างประเทศค่ะทางที่ผู้นำทั้งสองชาติตกลงกันแล้วว่าจะไม่นำประเด็นทวิภาคีระหว่างสองประเทศไปสู่เวทีระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ยังพูดเรื่องเดิมว่าประเทศไทยนั้นรุกล้ำดังนั้นก็จะต้องไปพูดคุยกับนายปรักสุคนค่ะว่าการกลับไปสู่การให้ร้ายใส่ร้ายประเทศไทยไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆสิ่งที่เราต้องทำคือความจริงใจและประเทศไทยมาด้วยท่าทีนี้นะคะผู้นำสองประเทศคุยกันแล้วไม่ใช่การพูดว่าอย่างทำอย่างเราจะต้องมองไปข้างหน้าร่วมกันค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะสังเขมรหุบปากศรีหศักดิ์สอกกลับยับมวดใส่ร้ายประเทศไทยศรีหศักดิ์เตือนเขมรหยุดใช้เวทีระหว่างประเทศใส่ร้ายไทยหลังโจมตีกลางวง UNSC ชี้ไม่เกิดประโยชน์หวังเขมรจะเปลี่ยนแนวทางมองไปข้างหน้าค่ะ
1: กรมควบคุมโรคครับเผยมีชาวยูกันดาและคองโกเข้าไทยแล้ว10คนแม้ผ่านการคัดกรองแต่ว่าสั่งคุมสังเกตอาการ21วันนะครับแล้วก็เตรียมถกกระทรวงต่างประเทศหาแนวทางสกัดเข้มครับนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ครับอธิบดีกรมควบคุมโรคให้สัมภาษณ์ถึงกรณีองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของเชื้ออีโบลานะครับในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและก็สาธารณรัฐยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อ17พฤษภาคมโดยยังไม่มีวัคซีนหรือว่ายารักษาที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการสถานการณ์ระบาดในคองโกมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นครับไทยเราเองก็เตรียมพร้อมในการรับมือตอนนี้มีชาวยูกันดาและคองโกเข้าไทยมาแล้ว10คนแม้ว่าผ่านการคัดกรองเข้มแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่จะสังเกตอาการคนกลุ่มนี้อีก21วันแล้วก็เตรียมจะหารือกับกระทรวงการต่างประเทศหาแนวทางสกัดเชื้อให้เข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับสาธารณสุขจ่อถกกต.เคาะมาตรการสกัดอีโบลาเข้มกรมควบคุมโรคเผยมีชาวยูกันดาและคองโกเข้าไทยแล้ว10คนแม้ผ่านการคัดกรองแต่สั่งคุมไว้สังเกตอาการอีก21วันเตรียมถกกระทรวงต่างประเทศหาแนวทางสกัดเข้มชี้สายพันธุ์โควิด-19ในไทยสายพันธุ์หลักเป็น NB.1.8.1 ทำติดเชื้อพุ่งแต่ไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดการกระจายของโรครวดเร็วหรือว่ารุนแรงขึ้นครับ
0: มากันที่สถานการณ์ในต่างประเทศค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะทั้งเรื่องของมีบุคคลเข้าไปบุกยิงทำเนียบขาวของสหรัฐแล้วก็สถานการณ์ในสหรัฐอิหร่านด้วยค่ะเดทัวไอ้คลั่งบุกยิงทำเนียบขาวหยามประธานาธิบดีทรัมป์พลเมืองบาดเจ็บ1อเมริกันชนช็อกทั้งชาติหนุ่มสติแตกคลั่งเปิดฉากสับไกใส่เจ้าหน้าที่ที่กำลังทำงานบริเวณจุดตรวจรปภ.ทางเข้าทำเนียบขาวต่างฝ่ายต่างดวลกระสุนเดือดก่อนมือปืนจะพลาดเจอบาดเจ็บสาหัสส่งโรงพยาบาลสิ้นใจไปปรโลกคนเดินผ่านโดนลูกหลง1รายเจ็บไปด้วยส่วนโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปลอดภัยไม่เป็นอันตรายนั่งทำงานอยู่พอดีค่ะอีกรอบนึงค่ะอิหร่านฮึ่มยุติปิดล้อมทะเล30วันให้เรือน้ำมันผ่านหากสหรัฐยังเฉยห้ามเอี่ยวฮอร์มุซทั่วโลกจับตาสันติภาพตะวันออกกลางหวยออกได้ทุกหน้าเดิมพันครั้งใหญ่อิหร่านกล่าวต้องได้คุมฮอร์มุซยื่นคำขาดปลดล็อกทรัพย์สินเลิกคว่ำบาตรทางทะเล 100% และเปิดช่องแคบพอมูสพ่วงดึงเลบานอนเข้า MOU ยังไม่แตะนิวเคลียร์ส่งมอบยูเรเนียมให้ใครขณะที่ผู้นำสหรัฐโบดิลใกล้จบโยนหินถามทางผู้นำอิหร่านกอดขีดเส้นตายตัดสินใจถล่มซ้ำลือหึ่งมักกันกลางแผนทิ้งระเบิดเจาะบังเกอร์

0: ถล่มคลังยูเรเนียมใต้ดินเมืองอิสฟาฮานหากดิ่วล่มค่ะ
1: เกิดเหตุอีกแล้วนะครับเรื่องของหมอดูหลอกสาวใหญ่แก้กรรมลวนลามและข่มขืนครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ชลบุรีครับตำรวจไปจับกุมนายบุญยฤทธิ์ทองใบอายุ65ปีตามหมายจับของศาลจังหวัดพัทยาในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์และข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นภายในสำนักงานหมอดูเขมรโบราณพื้นที่นาจอมเทียนอำเภอสัตหีบชลบุรีคดีนี้ก็สืบเนื่องจากหญิงอายุ51ปีเขาแจ้งความว่ารู้จักกับผู้ต้องหาผ่านการแนะนำหลังมีปัญหาความรักและก็ต้องการสะเดาะเคราะห์แก้กรรมโดยผู้ต้องหาอ้างว่าสามารถแก้กรรมต่อดวงและก็เรียกคนรักกลับคืนมาได้ครับก่อนชักชวนให้ทำพิธีต่างๆพร้อมเรียกค่าเก็บค่าครูค่าเครื่องบูชาค่าทำพิธีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มกราคมถึงเมษายน69มูลค่าความเสียหายกว่า 1.7 ล้านบาทผู้เสียหายยังอ้างด้วยนะครับระหว่างทำพิธีผู้ต้องหาได้มีการนำปลัดขิกสอดใส่อวัยวะเพศแล้วก็ได้ลวนลามข่มขืนด้วยนะครับจึงนำมาการขอหมายศาลและบุกเข้าจับกลุ่มได้ครับเป็นพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับอีกแล้วรวบหมอดูเขมรหลอกสาวใหญ่แก้กรรมลวนลามสูญเงินกว่า 1,700,000 บาทนะครับเช่นเดียวกับข่าวสดพาดหัวข่าวครับแก้กรรมโชว์อีกลวงขืนใจสาวใหญ่สูญเงิน 1,700,000 ตำรวจชลบุรีบุกจับคาบ้านครับ
0: เคนยิป21นอมินีเขมือบพังงานนำตัวส่งฝากขังยึดโฉนด38แปลงมูลค่ากว่า200ล้านบาทอยู่ในเดลีนิวส์ค่ะสอบเข้ม21นอมินีรุกที่ดินใช้คนไทยถือครองงัดไม้แข็งเอาจริงค้านประกันจ่อนำตัวฝากขังศาลจังหวัดสมุยด้านตำรวจสุราษฎร์ธานีใช้ Big Data สแกนเส้นเงินมัดตัวเชื่อหลักฐานแน่นเอาผิดได้แน่ตีกรอบ48วันสรุปสำนวนส่งอัยการแฉพฤติกรรมแสบใช้คนไทยถือครองทรัพย์สินทั้งที่ดินสิ่งปลูกสร้างเปิดธุรกิจบังหน้าฮุบที่ดินทำเลทองตามแหล่งท่องเที่ยวค่ะ
1: ครบถ้วนทุกประเด็นครับสำหรับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้กับรายการ9ทันข่าวนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับน้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวันแรกไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนคึกคัก1ชั่วโมงแรกลงทะเบียนสำเร็จกว่า15ล้านคนวันแรกของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันนี้ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่6นาฬิกาพบว่าการลงทะเบียนดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยช่วงเปิด6นาฬิกามีผู้เข้าแอปเป๋าตังค์พร้อมกันจำนวนมากทำให้เกิดอาการค้างหน่วงแต่เมื่อกดต่อเนื่องก็สามารถเข้าลงทะเบียนได้ในไม่กี่วินาทีโดยช่วงที่ลงไม่สำเร็จจะขึ้นข้อความว่าไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้เมื่อกดใหม่ก็สามารถลงทะเบียนได้สำเร็จและภายใน1ชั่วโมงแรกของการเปิดให้ลงทะเบียนพบว่ามีผู้กดลงทะเบียนรับสิทธิ์มากกว่า15ล้านคนเหลือสิทธิ์อีก14ล้านสิทธิ์ขณะที่หน้าเพจของธนาคารกรุงไทยแจ้งว่าเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นจำนวนมากกว่า300,000

0: การต่อวินาทีบางท่านอาจพบปัญหาระบบหน่วงขณะนี้ทางธนาคารได้เร่งขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายการต่อวินาทีเรียบร้อยแล้วล่าสุดธนาคารกรุงไทยแจ้งข้อมูลเปรียบเทียบกับการลงทะเบียนครั้งที่แล้วว่ารอบที่แล้ว30นาทีลงทะเบียนได้23นาทีลงทะเบียนได้10ล้านคนรอบนี้ลงทะเบียนได้เร็วและมากกว่า1เท่าสำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่เมื่อกดยืนยันสิทธิ์แล้วจะขึ้นข้อความให้รอผลการลงทะเบียนใน3วันสำหรับโครงการไทยช่วยไทย Plus ครั้งนี้เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึง29พฤษภาคมหรือจำนวน30ล้านสิทธิ์ในส่วนของร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus สามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569สำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus ครอบคลุมร้านค้าทั่วไปร้านธงฟ้าร้านอาหารรถเข็นฟู้ดเดลิเวอรี่ร้านโอท็อปและบริการขนส่งสาธารณะส่วนการใช้จ่ายสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาเดือนละ 1,000 บาทและในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยรัฐช่วยออก 60% เราจ่ายเอง 40% สำหรับซื้ออาหารเครื่องดื่มและสินค้าจำเป็นไม่รวมร้านค้าภาคบริการเช่นร้านตัดผมร้านนวดหรือสปาตั้งเพดานไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งวงเงิน 1,000 บาทจะถูกตัดยอดทุกสิ้นเดือนหากใช้ไม่หมดจะไม่สามารถทบไปเดือนถัดไปได้ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus 6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์จำนวน30ล้านสิทธิ์ในวันนี้โดยรอบนี้คลังได้ปรับปรุงระบบแอปเป๋าตังค์ให้สามารถรองรับการลงทะเบียนได้สูงสุดถึง 300,000 รายการต่อวินาทีซึ่งเผื่อไว้จากสถิติสูงสุดในรอบที่ผ่านมาจึงมั่นใจว่าระบบการลงทะเบียนจะราบรื่นแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อม

0: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหร
2: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู้
3: ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้

0: นี่แน
1: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
1: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
2: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์เอ็นเจเราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์เอ็นเจเพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฝดอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
6: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเดสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
7: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
8: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
9: ้ Mcard RadioMCard Radio 100.75 MHz 100.75

0: waiting just for you. Welcome to my world.
1: ต้อนรับเข้าสู่วันแรกของสัปดาห์นะครับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมด้วยเช้าวันนี้รู้สึกว่าจะตื่นเช้าเป็นพิเศษแล้วก็คึกคักกันเป็นพิเศษด้วยนะฮะสวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยครับต้อนรับทักทายคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงของการฟังเพลงสากลเก่ายามเช้าทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับเช้าของวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569มีใครลงทะเบียนได้แล้วหรือยังหรือใครยังติดขัดตรงไหนอะไรยังไงบ้างไหมครับก็เห็นว่าแป๊บเดียวเองนะฮะกว่า15ล้านสิทธิ์ก็มีการลงทะเบียนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเน็ตช่วงเช้าวันนี้จะหน่วงๆหน่อยนะมันจะช้าๆหมุนๆอยู่นานพอสมควรแต่กดไปสัก2รอบ3รอบก็อ่ะได้ละลงทะเบียนเรียบร้อยได้นะครับก็เห็นว่ามีการรีบแก้ไขปัญหาเรื่องของการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้สิทธิ์หรือว่าเข้าไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยนะครับเช้าวันนี้เชียงใหม่การเดินทางก็ยังคงหนาแน่นนะครับชั่วโมงเร่งด่วนเช่นเคยกับวันที่ต้องไปส่งเด็กๆไปโรงเรียนตัวเองก็ต้องไปทำงานนะครับพร้อมกับท้องฟ้าครึ้มๆด้วยกลุ่มเมฆเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นวันนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมทางกับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็เพื่อนคนทำงานเช่นเคยบางท่านก็ยังคงอยู่กับบ้านนะครับก็ฟังทางคลื่นในปัดวิทยุ FM 100.75 ครับอยู่กับผมวสุรมสุริยะวงศ์ครับชั่วโมงของเพลงสากลเก่ายามเช้าต้อนรับเข้าสู่โลกของการฟังเพลงด้วยกันเช่นเคยนะครับ 8:00 น. ถึง 9:00 น. กับเพลงสากลเก่าตรงนี้ด้วย Welcome to my world กับ Jim Leaf นะครับที่ตรงนี้อสมทเชียงใหม่ก็หวังไว้ว่าจะเป็นวันที่พิเศษวันที่มีความสุขและก็เป็นวันที่แม่อยากให้คุณนั้นมีกำลังใจในวันทำงานทุกวันครับแต่ว่าวันแรกของสัปดาห์บางทีมันก็ฉันเกลียดจังเลยวันจันทร์มาต่อที่ลุยส์อาร์มสตรองครับ What a wonderful world

0: เป็นเพลงที่มองโลกในแง่ดีครับพูดถึงเรื่องของความเรียบง่ายที่อยู่รอบตัวเรานะฮะต้นไม้สีเขียวขจีกุหลาบสีแดงท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้าสดใสและมิตรภาพของผู้คนนะครับเป็นเรื่องของความหวังและอนาคตที่อาจจะมีท่อนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของเด็กๆที่ต้องเติบโตแล้วก็สะท้อนว่าคนรุ่นต่อไปจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากกว่าที่เราเป็นอยู่ซึ่งมันก็เป็นจริงอย่างที่เขาพูดแหละครับว่าทุกวันนี้สิ่งที่เขาเรียนรู้นั้นเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่บางทีคนรุ่นเก่าอย่างเราเนี่ยตามไม่ทันหรอกครับแต่ความเป็นประสบการณ์ของเรานั้นยังคงมีมากที่จะสามารถส่งต่อและแบ่งปันกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้What a wonderful world ครับมาฟังออริจินอลของ Idiot Piaf Love You Unlost
1: Des yeux qui font baisser les miens Un rire qui se perd sur sa bouche Voilà le

เป็นเพลงที่มีศิลปินหลายคนนำมา cover ร้องกันอยู่เยอะทีเดียวฮะ Love You Lostเมื่อวานมีโอกาสได้ไปชมขบวนพาเหรดนะครับกับงานพรายของเชียงใหม่2026ซึ่งก็กิจกรรมเริ่มต้นประมาณสักประมาณ6โมงเย็นนะแล้วก็ขบวนเริ่มจากพุทธสถานเชียงใหม่ไปตามถนนที่มีการวางแผนเอาไว้ก็คือผ่านหน้าวัดอุปคุฎนะครับมาทางในบาซ่านะครับเพื่อที่จะผ่านเข้าถนนลอยเคราะห์และจากนั้นก็เข้าสู่ถนนขวงประตูท่าแพนะครับก็ได้เห็นขบวนของสีสันนะครับจากหลากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมนะครับที่มองถึงเรื่องของการเปิดมุมมองที่เราเปิดรับในโลกใหม่ได้นะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในโลกใบนี้และการเปิดรับด้วยความเท่าเทียมขณะเดียวกันก็ได้มองเห็นถึงความสามารถนะครับแล้วก็การเรียกร้องนะครับสู่ในความรู้สึกของการพัฒนาอะไรบางอย่างและมีความเป็นตัวเองได้เห็นมีการลงนามด้วยนะครับมีกิจกรรมหลายอย่างนะฮะแล้วก็มีประชาชนทั้ง

ชาวเชียงใหม่คนไทยที่มาเชียงใหม่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ร่วมกิจกรรมกันเยอะ2ฝั่งถนนนะครับก็หนาแน่นทีเดียวก็เป็นสีสันอีกสีสันหนึ่งที่ผมมองว่ามันก็เป็นกิจกรรมทั้งเรื่องการแสดงออกนะครับแล้วก็การส่งเสริมการ

เขาเองอ่ะเหมือนเป็นคนที่ด้อยโอกาสทางสังคมนะฮะจึงเป็นการเปิดพื้นที่ให้คนเหล่านี้ได้มีพื้นที่ยืนได้มีพื้นที่ในการแสดงความรู้สึกอะไรออกมาบ้างแล้วก็สามารถที่จะทำอะไรได้ในตัวของเขาเองเหมือนกันนะครับฉะนั้นพรายเนี่ยมันไม่ได้มองว่าเป็นเพศสภาพอย่างเดียวนะฮะหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเพศสภาพอย่างเดียวเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมองอีกด้านหนึ่งของคนที่อาจจะด้อยโอกาสทางสังคมด้วยนะครับเราต้องมองด้านนั้นด้วยนะเราก็โอเคเห็นถึงกิจกรรมแล้วก็ทำคอนเทนต์ไว้นะครับก็โพสต์ไว้ใน TikTok อสมทเชียงใหม่แล้วก็ทาง Facebook Fanpage อสมทเชียงใหม่ด้วยนะครับผมก็ทำสกู๊ปสั้นๆเอาไว้เพื่อสื่อในด้านหนึ่งของในฐานะเราเป็นสื่อมวลชนด้วยของอสมทเชียงใหม่นะครับก็เชิญชวนเข้าไปดูภาพบรรยากาศเก็บตกได้นะครับทาง Facebook Fanpage และ TikTok ของอสมทเชียงใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของกิจกรรมเมื่อวานที่ผมไปดูแล้วก็ได้เห็นถึงเรื่องของสีสันสวยงามทีเดียวนะครับและก็ทั้งเสียงหัวเราะเสียงรอยยิ้มของผู้คน

Only You กับ The Platters นะครับฟังเพลงนี้ทีไรก็นึกถึงคอนเสิร์ตที่ The Platters Experience มาเปิดการแสดงที่เชียงใหม่ไม่นานนี้เองนะครับแหมภาพบรรยากาศของการแสดงถึงจะมีแค่2วันแต่เรียกว่าเต็มเปี่ยมแล้วก็พลังของคนดนตรีวัยเก่านะครับแล้วก็เทคนิคการประสานเสียงการร้องเนี่ยเรียกว่าเอามาจากต้นฉบับแท้ๆเลยแหละนะครับบางทีเรายังเคลิ้มกับสิ่งที่เราเคยเห็นใน YouTube ในคลิปวิดีโอที่เขาเคยมีการแสดงและบันทึกเอาไว้ในเป็นรายการโทรทัศน์รายการต่างๆที่ตอนนี้เราก็สามารถดูออนไลน์ย้อนหลังได้นะครับแล้วพอเรามาเจอตัวจริงบนเวทีโอ้โหมันเหมือนกับว่าเราอยู่ในห้องที่เขาจัดคอนเสิร์ตดีๆแบบหรูๆนะนึกถึงภาพการแสดงแบบในฮอลล์ใหญ่ๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าจัดในพื้นที่ร้านหนึ่งของเชียงใหม่แถวย่านนิมมานเฮมินนะครับแต่จัดตกแต่งได้ดีเสียงดีอย่างเงี้ยผมว่าโอเคมากเลยช่วงนี้ผมอยู่กับสมาร์ทการ์ดครับเครื่องดักยุงและแมลงนะฮะจากทีวีเดเรกครับฝากเอาไว้กับเรื่องของการป้องกันตนเองนะฮะโดยเฉพาะช่วงนี้หน้าฝนนะครับเรื่องของแหล่งเพาะพันธุ์ยุงยังคงมีเยอะนะครับและยุงก็เป็นพาหะนำโรคทั้งยุงลายชิคุนกุนยามาลาเรียไข้เลือดออกต่างๆเนี่ยนะครับหรือแมลงที่ก่อความรำคาญมีอาการผดผื่นคันจากการอาการแพ้แมลงใช้สมาร์ทการ์ดครับมาป้องกันคุณด้วยเครื่องดักยุงและแมลงนะครับเสียบปลั๊กปุ๊บแสงไฟนีออนสีม่วง

จะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงและแมลงบินใกล้กับตัวเครื่องตัวแกนการของเครื่องจะมีพัดลมนะครับที่มีกำลังแรงดูดทั้งยุงและแมลงเข้าไปข้างในไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะครับเพราะว่ามีการออกแบบตะแกรงเป็นแบบ2ชั้นไม่มีกลิ่นไม่มีควันครับปลอดภัยกับคนในบ้านใช้ครอบคลุมรัศมีประมาณ100ตารางเมตรได้เลยตัวนี้นะครับรุ่นนี้จะเป็นสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 1ชิ้นปกติราคาเครื่องละ 1,990 บาทวันนี้ทีวีได้เล็กแถมเพิ่มเติมเข้าไปกับหลอดไฟ LED Blacklight อีก1ชิ้นมูลค่า690และเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องมูลค่า690นะครับรวมราคาทั้งหมด 3,370 บาทแต่ว่าไม่ต้องจ่ายแพงครับทางทีวีไดเรกให้คุณเป็นเจ้าของทั้งหมดนี้ในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะครับย้ำที่990บาทโทรมาที่026660008นะครับ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นนะครับลืมบอกไปว่าสินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีนะครับถามถึงเพลงที่เกี่ยวกับหนังเศร้าคงเดาไม่ยากครับก็คงต้องเป็นงานของป้าซูแล้วล่ะฮะซูทอมสันครับกับ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: จะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์

0: ทางช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยัง Nissan Navara ใหม่ทนพร้อมลุย
1: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

0: เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ที่คลาสสิกและเป็นที่จดจำมากที่สุดของโลกภาพยนตร์จากเรื่อง The Godfather นะครับ Speak Softly Love กับ Andy Williams นะครับจากคุณผู้ฟังที่ถามถึงเข้ามาต่อเนื่องจากก่อนนั้นคุณผู้ฟังถามถึงงานของ Matt Monroe ครับกับ The Music Grade ขอบคุณมากๆนะครับแนะนำเข้ามาทางไลน์ครับ ID Line ที่ mcotcm10075 นะครับ mcotcm10075 เป็นID Line ของอสมทเชียงใหม่สำหรับการแชทพูดคุยแนะนำเพลงฟังด้วยกันทางไลน์ส่วนตัวกับนักจัดรายการของเราที่นี่นะครับรวมถึงสมาชิกของ Line Open Chat อสมทเชียงใหม่ด้วยนะครับสัญญาณรับฟังทางคลื่นหน้าปัดวิทยุ FM 100.75 ฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายรวมถึงฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน Mcot Connect และทาง radio.network.mcot.net ด้วยเช่นกันนะครับ
1: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: โตโยต้าครับขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจของคนไทยเสมอมานะครับวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าที่ซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้นที่0 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่น

0: อันนี้ครับเรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีนะครับบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์ Legend และสิทธิพิเศษอีกมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วครับรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์กันได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะครับ
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: คุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้วันจันทร์วันแรกของสัปดาห์นะครับถามถึงเพลงนี้เข้ามา

บางทีก็จะมีความรู้สึกแบบวันจันทร์แล้วเหรอเนี่ย I hate Monday ก็มันเป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องของจะมีเขามุมมองดีกว่าเป็นมุมมองของคนที่ประมาณว่าสุขที่ผ่านมาเรากำลังสังสรรค์วันเสาร์เฮฮาวันอาทิตย์ได้พักผ่อนเต็มที่กับครอบครัวพอวันจันทร์กลับมาเจอสภาวะความเป็นจริงที่มันไม่แน่นอนนะว่าเช้าวันจันทร์นี้ต้องมาทำงานต้องเจออะไรไปเรียนหนังสือต้องเจออะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็มีฟิลนั้นแหละมันเดย์งานกับงานของคณะ The Mamas and The Papas นะครับคุณผู้ฟังที่ถามถึงเข้ามานะครับมาต่อที่ The Beatles Blackbird ครับ

0: bird to arise
1: เสียงของนกร้องยามเช้า
0: waiting for this moment to arise
1: เป็นธรรมชาติแล้วมันทำให้โลกดูสดใสนะฮะดูมันมีชีวิตชีวานะครับและยิ่งอากาศกำลังเพลินๆสบายๆไม่ร้อนมากไปแล้วก็ไม่หนาวเกินไปขณะเดียวกันเองก็ไม่ได้มีฟ้าฝนที่ทำให้รู้สึกมันลำบากของการเดินทางหรือกิจกรรมใดๆเนี่ยสบายๆแบบนี้ก็ได้นะครับขอบคุณมากๆฮะจากคุณฟังที่ทักทายเข้ามาแล้วก็ต้อนรับสมาชิกใหม่เข้ามาในไลน์ID ไลน์ของอสมทเชียงใหม่ครับสวัสดีคุณผมไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกไหมฮะคุณจ๋าจ๋าไหมครับถ้าคุณจ๋าจ๋าก็โอเคนะฮะหรือจ๋าจ้าก็ได้นะครับช่วงนี้ผมอยู่กับความอร่อยที่อยากให้คุณต้องไปลองฮะของจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่ที่ร้านโกต้อมนะครับเป็นร้านเล็กๆที่กำลังปังในหมู่คนรักเตี๋ยวคั่วด้วยเมนูเด็ดของเขานะครับที่ร้านโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่เนี่ยผมก็มักจะบอกว่าคุณผู้ฟังปกติเราจะเห็นกระบวนการทำเมนูคั่วเมนูผัดทั้งหลายเนี่ยถ้าเป็นไฟร้อนๆกระทะเหล็กดีๆเนี่ยนะครับเสียงวัตถุดิบในการที่ใส่ลงไปกระทะเนี่ยดังซ่าลงไปเนี่ยนะฮะใส่ไก่ชิ้นโตๆลงไปคั่วกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเหนียวนุ่มหอมกลิ่นเครื่องปรุงจนน้ำลายสอแล้วก็ราดด้วยซอสสูตรพิเศษนะครับที่เป็นซอสที่เขาใช้คำว่าเผ็ดกำลังดีแซ่บปลายลิ้นนะฉ่ำกำลังพอดีครับและไม่เลี่ยนด้วยแล้วก็โปะด้วยไข่ออนเซนนะครับเหลียวเยิ้มไหลย้อยมาผสมกับตัวเส้นก๋วยเตี๋ยวทุกคำที่คุณทานเนี่ยมันอร่อยฟินจริงๆนะครับแนะนำนะฮะเมนูนี้เตี๋ยวคั่วไก่ไข่ออนเซนสไตล์เชียงใหม่ที่อยากให้ไปลิ้มลองกันดูราคาของเขาเบาๆครับ50 60 70จุใจในทุกราคาเลยครับอิ่มๆกันไปบางคนไม่ทานเนื้อไก่ก็มีเนื้อหมูนะครับมีเป็นเนื้อก็ได้หรือเป็นกุ้งก็ได้นอกจากเตี๋ยวคั่วไก่ไข่ออนเซนของเขาแล้วเนี่ยยังมีผัดซีอิ๊วก็อร่อยนะครับจะเป็นผัดซีอิ๊วไก่ไข่ออนเซนก็ยังได้ผัดไทยกุ้งสดนะครับเส้นร่วนๆเลยฮะเส้นเหนียวนุ่มกำลังดีนะครับแล้วก็กุ้งตัวโตๆหอยทอดกรอบแบบไม่อมน้ำมันแล้วก็ราดด้วยซอสสูตรเด็ดของเขาก็อร่อยหรือจะเป็นสุกี้แห้งเนื้อไข่ออนเซนลองไปลิ้มลองดูครับหลายคนติดใจแล้วกับเมนูนี้กับข้าวเมนูอื่นๆของเขาก็ทำได้อร่อยมากนะครับแล้วก็ยังรับในเรื่องของการจัดทำข้าวกล่องอีกด้วยผมชอบคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือไม่หล่อแต่อร่อยในสไตล์แบบโกต้อมนะครับแต่ผมว่าแกเท่นะถึงไม่หล่อแต่เท่ดีกว่าต้องมองอย่างนี้นะฮะลองแวะไปนะครับหลังมื้อเที่ยงอย่างเงี้ยหรือมื้อเย็นก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเปิดตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มเลยครับถนนรัตนโกสินทร์ครับอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับข้างวัดแขกวัดแขกนะครับก็คือวัดเทพมนเทียนนี่แหละนะฮะเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์นะครับลองแวะไปดูถ้าไม่สะดวกไปที่ร้านก็ลองสั่งเป็น delivery ได้นะครับเป็น Grab เป็น Line Man ก็ได้แค่เสิร์ชหาชื่อโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่นะครับย้ำว่าโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่ใครที่กำลังมองหาของกินอร่อยอร่อยแบบแซ่บหอมฉ่ำรีบไปชิมครับเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่ความอร่อยที่ทำให้คุณต้องกลับไปซ้ำแน่นอนเชื่อผมจังหวะบรรเลงเพลินๆสักเพลงหน่อยดีไหมฮะกับงานของคณะ The Shadows และนี่คือ Wonderful Land

The Shadows นะครับชื่อว่าหลายคนก็คุ้นเคยกับหลายบทเพลงของเขาแล้วก็กลายเป็นชื่อที่มักจะติดหูในเมืองไทยหลังๆก็มีคำว่า String Combo เข้ามาแล้วครับเป็นเพลงสตริงอะไรกันว่ากันไปกับการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงเราก็มักจะใช้คำว่า The Shadows มาใช้ในบ้านเราในยุคหนึ่งเหมือนกันนะฮะอันนี้คือเพลงบรรเลงครับที่ชื่อว่า Wonderful Land ซึ่งแน่นอนครับหลายท่านก็จะทราบดีว่า The Shadows คือวงแบ็คอัพของศิลปินที่โด่งดังมากๆอีกฝั่งหนึ่งแล้วว่าตีคู่ขนานมากับ Elvis Presley เลยก็ว่าได้นะฮะหรือจะเป็น Pat Boone อย่างเงี้ยนะครับนั่นก็คือ Cliff Richard นั่นเอง

0: Gemfire Dream
1: คลิปริชาร์ดครับในช่วงท้ายๆของรายการชั่วโมงยามเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตรงนี้นะฮะ 8:00 ถึง 9:00 กับเพลงสากลเก่ายามเช้าอสมทเชียงใหม่ครับ FM 100.75 มาต่อที่ Elvis Presley ทิ้งท้ายในเบรกนี้กับ Suspicious Minds I can't walk out 9:00 จะฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสักครู่นะครับ

0: ิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุริยะวูบกลางภารกิจอุดรแพทย์ทำ CPR จนอาการปลอดภัยนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกิดอาการวูบและหมดสติเมื่อคืนที่ผ่านมาระหว่างปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีอย่างเร่งด่วนโดยทีมแพทย์ได้ทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ประมาณ 2-3 นาทีจนสัญญาณชีพกลับคืนมาและสามารถตอบสนองได้ตามปกติในเวลาต่อมานายสรวุฒิกล่าวว่าตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้านลงพื้นที่พบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องจนแทบไม่ได้พักผ่อนและเกิดภาวะอ่อนล้าสะสมด้วยก่อนหน้านี้นายสุริยะได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีช่วงวันที่ 16-17 พฤษภาคมเพื่อติดตามสถานการณ์ภาคเกษตรและการบริหารจัดการผลไม้ก่อนกลับมามีอาการไข้หวัดตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องโดยไม่ได้หยุดพักสำหรับภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้นายสุริยะมีกำหนดติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมตรวจความคืบหน้าการเตรียมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีรวมถึงพบปะประชาชนและผู้แทนภาคเอกชนโดยช่วงเช้ามีกำหนดลงพื้นที่ประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชนและติดตามสถานการณ์น้ำก่อนที่ช่วงบ่ายจะเดินทางไปพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกพร้อมแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนอกจากนี้ยังมีกำหนดเดินทางไปร่วมพิธีอุปสมบทของนายราเชศิลปะรายะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในวันนี้ด้วยตอนนี้อาการนายสุริยะดีขึ้นแล้วแต่แพทย์ยังให้อยู่ในห้อง ICU เพื่อเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดเพราะร่างกายอ่อนล้าสะสมจากการทำงานหนักและพักผ่อนไม่เพียงพออย่างไรก็ตามนายสุริยะยังยืนยันว่าจะขออนุญาตแพทย์ออกจากโรงพยาบาลในช่วงเช้าวันนี้เพื่อติดตามภารกิจต่างๆตามกำหนดรัฐบาลเปิดทานร้านอาหารเข้าร่วมไทยช่วยไทย Plus ผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery เริ่มใช้15 มิถุนายนนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนัก

0: นักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัสศูนย์ระบบฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ได้ง่ายขึ้นโดยประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มสามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปทางนี้ร้านอาหารจะสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยต้องดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการ Food Delivery บนแอปพร้อมยอมรับตกลงเงื่อนไขก่อนเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Food Delivery ที่ต้องการเข้าร่วมเมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวร้านค้าจะสามารถรับคำสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากประชาชนผ่านระบบ Delivery ได้โดยแพลตฟอร์มจะจัดไรเดอร์เข้ารับอาหารและจะส่งถึงผู้บริโภคตามปกติขณะที่ร้านค้าสามารถตรวจสอบประวัติการรับเงินได้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินทางนี้รัฐบาลคาดว่าการเชื่อมโยงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้ากับแพลตฟอร์ม Food Delivery จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับร้านอาหารรายย่อยเพิ่มยอดขายและรายได้ให้ผู้ประกอบการรวมถึงช่วยให้ประชาชนเข้าถึงอาหารและบริการในราคาประหยัดได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม
10: ่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
11: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
12: ยั่วโมโหหรอ
11: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
12: ้ไม่รู้ไม่ฉี
11: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
13: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
11: ทำไมถึงหอมขนาดนี
13: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
14: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุผ่าน ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
15: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
16: สม บู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่า

0: ยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
1: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
2: MCOT RadioMCOT Radio 100.75 MHz 100.75

การเดินทางด้วยรถไฟหรือว่าเที่ยวด้วยรถไฟเนี่ยผมว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งแหละครับไม่ว่าคุณจะเป็นเส้นทางระยะทางใกล้หรือไกลบรรยากาศในรถไฟถ้าไปด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะเนี่ยมันยิ่งสนุกไปเลยแหละแต่ถ้าว่าการเดินทางระหว่างที่ต้องข้ามทางรถไฟในช่วงเปิดเทอมแบบนี้นะครับหลังๆมามีข่าวกระชั้นไปหน่อยนะฮะข่าวทีละเกินนะครับตั้งแต่รถไฟชนรถทัวร์ชนรถบัสนะครับกลางกรุงเทพนะฮะแล้วก็มีเฉี่ยวสำหรับคนที่ข้ามไปยืนปัสสาวะอย่างเงี้ยหรือน้องอายุ21เนี่ยนะครับขับรถข้ามทางรถไฟแล้วก็โดนรถไฟตัดไม่ใช่ตัดหน้าสิฮะตัวเองไปตัดหน้าเขาอ่ะนะครับแล้วก็เขาก็ไปตามทางของเขาสุดท้ายก็มีอุบัติเหตุรู้สึกช่วงหลังๆมา2-3 สัปดาห์นี่มีทุกอาทิตย์เลยมั้งฮะฉะนั้นตอนนี้ก็คือข่าวเรื่องของการเดินทางข้ามทางรถไฟจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์การเดินข้ามรถยนต์ต้องข้ามผ่านอย่างเงี้ยมันต้องคิดก่อนไหมครับว่ามันก็คือทางแยกทางหนึ่งนะครับที่เราต้องชะลอแล้วก็ดูซ้ายขวาอยู่ดีมันก็เหมือนทางแยกรถถนนทั่วไปแหละครับที่บางทีมันอาจจะไม่มีสัญญาณไฟจราจรหรืออาจจะมีแค่สัญญาณไฟเตือนไม้กั้นมีไม่มีอีกเรื่องหนึ่งครับแต่มันคือทางแยกถ้าเรานึกถึงทางแยกทุกเส้นทางเนี่ยเรามักจะต้องจอดอยู่มุมของเราก่อนแล้วก็ดูซ้ายขวาดูหน้าดูให้เรียบร้อยก่อนว่ามีรถสวนทางมาซ้ายยังไงขวามายังไงข้างหน้ามีไหมอย่างเงี้ยนะครับข้างหลังจะแซงเราหรือเปล่าเนี่ยสังเกตอย่างนี้มันจะดีกว่าไหมครับไม่งั้นพอถึงทางแยกปุ๊บด้วยความเคยชินที่ทางเราเคยไปประจำ

นี่ยแล้วก็ข้ามไปเฉยเลยเนี่ยแหละครับมันทำให้เกิดอุบัติเหตุนะก็เลยขออนุญาตเปิดเพลงที่อาจจะเกี่ยวข้องกับรถไฟสักเพลง2เพลงเช้าวันนี้นะครับเพื่อย้ำเตือนว่าการเดินทางด้วยรางรถไฟเนี่ยมันเป็นไปตามทางรางของเขานะครับเขาอาจจะเปิดวูดไม่เปิดวูดอีกเรื่องฮะแต่เป็นรางประจำที่เขาไม่มีเรื่องของอะไรล่ะเขาเรียกว่าอะไรล่ะก็คือต้องชะลอจอดให้เราผ่านก่อนมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะนั่นก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนตามสถานีใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเขามาตามรางของเขานั่นแหละครับเราเองนี่แหละต้องจอดชะลอนะครับอันนี้เป็นห่วงในเรื่องของคนทั่วไปอย่างหนึ่งรถโดยสารสาธารณะรถรับส่งนักเรียนช่วงนี้เปิดเทอมนะครับยังไงก็คงต้องฝากถึงเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ชะลอก่อนนะครับตามแยกต่างๆรวมถึงทางข้ามทางรถไฟด้วยนะครับการนาฬิกากับอีก14นาทีครับชั่วโมงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้าที่อสมทเชียงใหม่ 100.75 ครับอยู่กับผมวสุรมสุริยวงศ์ต่อเนื่องกันนะครับ

ชาตรีนะครับบทเรียนรักคุณผู้ฟังบอกว่าเพิ่งได้ฟังรายการเมื่อวานวันแรกนะครับของอสมทเชียงใหม่ซึ่งจะเป็นวันอนุรักษ์เพลงเก่าแหละครับวันอาทิตย์อาจจะเป็นเพลงต้องใช้คำว่าเป็นเพลงสุนทรภรณ์นะฮะชั่วโมงแรกชั่วโมงที่สองจะเป็นลูกกรุงแล้วก็ชั่วโมงสุดท้ายเป็นแม่ไม้เป็นไทยเฉพาะวันอาทิตย์นะครับแล้วพอมาเช้าวันจันทร์อย่างเงี้ยมันก็อีกแนวหนึ่งแล้วนะฮะเรียกว่าเป็นสตริงนะครับฉะนั้นก็ขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับเพลงที่ถามถึงวันนี้เช้าวันนี้คงต้องเป็นวันอาทิตย์แล้วล่ะนะครับต้องขออภัยเพราะว่าธีมเพลงในแต่ละวันแต่ละเช้าแต่ละช่วงเนี่ยผมจะแยกกันชัดเจนนะครับวันจันทร์อังคารวันพุธเนี่ยพฤหัสวันศุกร์ก็ลองฟังดูก่อนนะฮะเพิ่งจะมาฟังกันก็เข้าใจได้นะครับไม่ว่ากันอยู่แล้วแหละแต่ประเด็นก็คือถ้าวันอาทิตย์เนี่ยใครที่ตามฟังเพลงเก่าๆยุคนู้นเลยนะฮะที่อนุรักษ์เพลงเก่าเนี่ยแม่บางทีมันก็ต้องวางคิวนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามีคุณผู้ฟังที่ฟังเพลงแนวนี้อยู่เยอะโดยเฉพาะรุ่นเก่าเนี่ยรุ่นใหญ่หน่อยนะครับต้องขออภัยที่อาจจะมีแนวเพลงเช้าวันนี้ที่ไม่ตรงกับวันอาทิตย์แล้วแหละนะครับก็ขอบคุณมากๆที่แนะนำเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับทาง LINE ID LINE ที่ mcotcm1075 นะครับ mcotcm1075ช่วงนี้เขาช่วงเพลงไทยสตริงเก่านะครับ

พิงค์แพนเตอร์ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมจะพาคุณผู้ฟังไปสดชื่นบรรยากาศที่เขาเรียกว่าสวยครบจบที่เดียวที่สันป่าตองนะครับแน่นอนว่าใครที่เคยไปแล้วก็บอกได้คำเดียวว่าต้องไปซ้ำแต่ถ้าใครยังไม่เคยไปแนะนำว่าต้องลองและควรไปมากๆถามถึงคุณโอชรัตน์เทียบเทียมากับเพลงที่หลายท่านคุ้นเคยกันดีนะครับจากหนังเรื่องวัยอลวน

ทักทายคุณผู้ฟังที่ขับรถแล้วก็ฟังอสมทเชียงใหม่กำลังจะไปจังหวัดตากนะครับกำลังจะขึ้นดอยขุนตาลและก็ถ้ามีบางช่วงที่สัญญาณหายไปก็สามารถฟังออนไลน์ได้นะครับ

หวังแน่นอนแต่ถ้าอยากจะไปสัมผัสเรื่องของเมนูอาหารแล้วก็อันนี้เรียกว่าฟินเลยแหละครับเพราะว่าเมนูของเขาหลากหลายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวซอยปูนิ่มขนมจีนน้ำยาปูสปาเกตตี้ปูอ่องยำส้มโอสูตรโบราณสำหรับใครที่ชื่นชอบในความแบบแซ่บๆเปรี้ยวหวานเค็มมันอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โหครบเลยเมนูกับข้าวอย่างแกงเผ็ดกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยแกงเผ็ดของเขาเครื่องเขาแบบเครื่องแกงจัดแบบเต็มๆข้นๆเลยนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของเมนูแนะนำอย่างเช่นกุ้งราดซอสมะขามนะฮะแกงคั่วหมูย่างใบชะพลูหอมกลิ่นใบชะพลูนะครับแล้วก็มีหมูย่างมันคั่วมาย่างมาอย่างสวยงามแล้วเนี่ยนะฮะลองไปลิ้มลองกันดูนะครับก็ยังมีหลากหลายเมนูที่อยากจะนำเสนออยู่เหมือนกันแต่ว่าบางทีเนี่ยต้องใช้คำว่าเมนูบางอย่างใครที่ชื่นชอบแบบไหนก็ต้องตามออเดอร์แหละฮะอาหารเหนือเขาก็มีห้องจัดเลี้ยงเขาก็พร้อมนะครับอย่าลืมนะครับทานของคาวแล้วอย่าลืมของหวานครับเรานำเสนอก็คือตอนนี้ข้าวเหนียวมะม่วงไอศครีมกะทิข้าวเหนียวของเขาเป็นข้าวเหนียวน้ำอัญชันนะครับสีอัมพันสวยงามมากเลยนะฮะข้างๆก็จะมีไอศครีมกะทิ1ก้อนอย่างเงี้ยนะครับมีแก้วน้ำกะทิแล้วก็มีมะม่วงสุกก็คือแน่นอนฮะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้มะม่วงอกร่องใช่ไหมครับทานกับพวกข้าวเหนียวข้าวมันพวกนี้นะฮะแล้วก็เอาน้ำกะทิราดลงไปสักหน่อยหนึ่งความหอมวันหอมหวานมันเค็มพอดีเนี่ยมันไม่เลี่ยนนะฮะมันอร่อยอย่างเงี้ยนะครับหลังทานกับข้าวเสร็จแล้วเนี่ยมันโอ้โหอร่อยมากเครื่องดื่มของเขาก็สุดชิคเลยนะครับนำเสนอเลยโดยเฉพาะกาแฟชื่นฤทัยของเขาก็ไม่ธรรมดาเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับตั้งแต่8โมงเช้าแวะไปได้นะครับทุกวันเส้นทางย้ำอีกทีไปสันป่าตองก่อนเลยครับเจอแยกไฟแดงโรงเรียนทุ่งฟ้าบดเจอโรงพยาบาลสันป่าตองปากทางบ้านขวงมื่นเข้าไปเลยครับแค่นี้เองเดี๋ยวก็เจอป้ายชื่นหรือไทยคาเฟ่แล้วฮะหรือโทรสอบถามก่อนก็ได้ที่063-096-7000นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ ID ของเขาด้วยเหมือนกันนะครับ063-096-7000คาเฟ่สีเขียวหนึ่งเดียวที่สันป่าตองที่ชื่นฤทัยคาเฟ่สวยครบจบที่เดียวนะครับ

ันเอ็กซ์นะครับส่งถึงอาเตะโชคดีพักผู้หน่อยยังฟังอยู่ไหมฮะช่วงนี้ดูหายไปกับอาเตะกรันเอ็กซ์นะครับบัวน้อยคอยรักนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะกลับมาในเบรกครึ่งชั่วโมงหน้า M-COT Radio เชียงใหม่ FM 100.5 ครับ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: แซ่บสะใจไส้กรอกคุณตวงนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็

0: ไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร062-254-5587ไส้กรอกคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
1: มีวางจำหน่ายแล้วที่โกโฮเซลทุกสาขา
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: งั้นอัลบั้มแรกที่อยู่กับแกรนด์เอ็กซ์ไม่ใช่กับแกรมมี่มันกั้งเมื่อกี้คุณผู้ฟังถามถึงงานของแกรนด์เอ็กซ์เข้ามาก็เลยพิมพ์ตอบไปว่าผมเพิ่งเปิดแกรนด์เอ็กซ์ไปนะครับเป็นงานอัลบั้มแรกของคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายนะครับอัลบั้มนันทิดา27นะฮะก็คือปีพ.ศ.2527ที่อยู่กับแกรมมี่นะครับชื่อเพลงว่าเกือบไปแล้วอันนี้ไม่ได้เกือบไปแล้วฮะใช้กับประมาณว่ามันหลุดไปแล้วเมื่อกี้ว้ายอายนะครับก่อนหน้านั้นคุณผู้ฟังถามถึงมนไซโยครับ The Innocent นะฮะก็เพลงที่เกี่ยวกับรถไฟแหละครับอย่างน้อยๆก็อ่ะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับรถไฟเอาไว้เป็นอุทาหรณ์กับการเที่ยวให้สนุกแต่ต้องมีความปลอดภัยนะครับครึ่งชั่วโมงหลังกับชั่วโมงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้าครับอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับเดี๋ยวมาย้ำกับคอนเสิร์ตของคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กันก่อนนะครับ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกห่วงใยคุณขับรถอย่าใจร้อนเอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมทาง
2: คุณผู้ฟังโปรดฟังทางนี้ขณะนี้เราจะพาทุกท่านออกเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยหากทุกท่านพร้อมจะออกเดินทางมาปฏิบัติตัวให้ถูกต้องไปพร้อมๆกันนะครับเอ๊ะนั่นป้าจูกำลังขึ้นรถโดยสารกลับต่างจังหวัดป้าจูเลือกเดินทางได้ทั้งรถตู้และรถบัสแต่เคล็ดลับสำคัญคือเลือกเฉพาะป้ายทะเบียนสีเหลืองเท่านั้นเพราะเป็นรถโดยสารสาธารณะที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการขนส่งทางบกได้รับการคุ้มครองหากเกิดอุบัติเหตุปลอดภัยจากมิจฉาชีพเพราะขึ้นลงรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหรือจุดจอดที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดป้าจูตาไวสังเกตความพร้อมของรถและคนขับรถเช็คตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยเช่นถังดับเพลิงค้อนทุบกระจกประตูฉุกเฉินพร้อมใช้ยามจำเป็นกรณีเกิดอุบัติเหตุรถพร้อมคนขับพร้อมป้าจูก็พร้อมคาดเข็มขัดนิรภัยตั้งแต่ขึ้นรถและตลอดการเดินทางส่วนนั่นพี่แอนกำลังจะไปทำงานพี่แอนเรียกใช้บริการรถแท็กซี่มองไกลๆสังเกตโบไฟบนหลังคาแสดงข้อความแท็กซี่หรือแท็กซี่มิเตอร์มั่นใจขึ้นได้เมื่อขึ้นนั่งบนรถแล้วตรวจสอบ3สิ่ง 1. สติ๊กเกอร์ป้ายทะเบียนรถที่ติดไว้ข้างประตูที่นั่งผู้โดยสารตอนหลัง 2. บัตรประจำตัวผู้ขับรถหรือบัตรสีเหลืองที่แสดงไว้บริเวณที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้ามีข้อมูลรถชื่อและรูปถ่ายผู้ขับรถซึ่งถูกต้องตรงกันและ 3. กำชับคนขับกดมิเตอร์ทุกครั้งอัตราค่าโดยสารถูกต้องเป็นธรรมเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดแหมพี่แอนแฮปปี้แล้วนั่นป้าเมากำลังไปตลาดเดินทางด้วยรถ2แถวขวัญใจใครหลายคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดไว้ว่าห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งและห้ามให้ผู้โดยสารห้อยโหนนอกตัวรถที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ขึ้น2แถวครั้งหน้าถ้าที่นั่งครบจำนวนบายโลดรอคันอื่นต่อไปนะครับแล้วนั่นน้องแอมกำลังไปทำงานชอบแบบ2ล้อเลือกใช้บริการพี่วินมอเตอร์ไซค์ป้ายทะเบียนสีเหลืองคนขับสวมเสื้อวินมีบัตรประจำตัวใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะข้อมูลคนและรถถูกต้องตรงกันขึ้นรถตรงที่ตั้งวินอย่าลืมสังเกตป้ายแสดงอัตราค่าโดยสารมั่นใจไม่ต้องจ่ายเกินราคาผู้โดยสารมืออาชีพสวมหมวกกันน็อกนั่งคล่อมเพราะทรงตัวดีกว่านั่งข้างจับราวหรือจับที่เบาะเพื่อการทรงตัวที่ดีเก็บแขนเก็บขาให้เรียบร้อยเท่านี้ก็ไปกันเลยก่อนใช้รถโดยสารสาธารณะเตรียมพร้อมสักนิดปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อให้ทุกจังหวะชีวิตในการเดินทางถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยหายห่วงแน่นอน

0: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วพบกันใหม่ครับ
1: รถโดยสารสาธารณะนะครับคนขับเขาพร้อมรถก็พร้อมทีนี้ผู้โดยสารก็ต้องพร้อมด้วยนะครับในการที่จะต้องสังเกตสิ่งรอบตัวรอบข้างว่าคุณจะใช้บริการรถบัสโดยสารสาธารณะรถ2แถวรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือจะเป็นรถไฟก็แล้วแต่นะครับก็ดูเรื่องของอุปกรณ์ในการที่จะต้องเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินเหตุการณ์เฉพาะนะครับว่าอุปกรณ์ที่ทุบกระจกอยู่ไหนดับเพลิงอยู่ตรงไหนทางวิ่งออกหนีไฟซ้ายขวาประตูหน้าหลังอย่างไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะได้รู้เอาไว้หน่อยขับมอเตอร์ไซค์นั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายก็หมวกกันน็อกหมวกนิรภัยนะครับหรืออย่างน้อยๆก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทุกเส้นทางของการเดินทางจะได้มั่นใจทั้งตัวเราแล้วก็การเดินทางในตัวของแต่ละบริการสาธารณะด้วยเช่นกันนะครับและนี่คือช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเช่นกันนะครับ

ฉลียงนะครับเที่ยวละไมขอบคุณทุกข้อความทางไลน์ครับวันนี้เพลงเข้ามาแนะนำหลากหลายดีฮะขอบคุณมากๆ ID ไลน์ที่ mcotcm1075 ครับ mcotcm1075รวมถึงทางสมาชิกในกลุ่ม LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่นะครับเมื่อกี้ผมเปิดเพลงของคุณตู่ณัฐิดาแก้วบัวสายไปแล้วนะครับก็คือเกือบไปแล้วอัลบั้มณัฐิดา27นะฮะซึ่งแน่นอนครับเดี๋ยววันเสาร์ที่20มิถุนายนเดือนหน้านะครับ 1 ทุ่มเรามีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบคอนเสิร์ตใหญ่ที่ไม่มีบ่อยหรือแทบจะไม่ค่อยได้เห็นเลยนะครับว่าคุณตู่ณัฐิดาเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบในต่างจังหวัดหรือว่าภาคอื่นๆนะฮะครั้งนี้มาที่เชียงใหม่นะครับโดยทางบริษัทคอนเมโต้จำกัดร่วมกับโรงแรมเซ็นทรัลริเวอร์ไซด์เชียงใหม่เชิญชวนทุกท่านร่วมดื่มด่ำกับค่ำคืนแห่งเสียงเพลงสุดประทับใจดีว่าระดับแนวหน้าของเมืองไทยครับคอนเมโต้ Meet and Greet Concert Present ณัฐิดาซึ่งครั้งนี้นะครับในบรรยากาศแบบใกล้ชิดอบอุ่นและเป็นกันเองพร้อมบทเพลงไพเราะที่คุณรักคิดถึงและก็รู้จักกันดีหลากหลายบทเพลงตั้งแต่ตอนที่เธอ

ออกผลงานเป็นเพลงลูกทุ่งก็มีนะครับช่วงอัลบั้มที่เป็นเพลงสากลก็เคยทำเพลงลูกกรุงเพลงสุนทรภพเธอก็เคยนำมา cover รวมถึงผลงานเพลงของเธอเองเนี่ยก็มีหลากหลายอัลบั้มที่ผมเชื่อว่าร้องตามกันได้เกือบทุกเพลงแล้วนะครับสำหรับในคอนเสิร์ตในครั้งนี้ซึ่งตอนนี้จริงๆเรามีทั้งหมดอยู่3โซนนะฮะโซน A ตอนนี้เต็มหมดแล้วนะครับโต๊ะเต็มเลยฮะโซน B เหลืออีกนิดหน่อยแล้วนะครับส่วนโซน C ยังพอได้ครับฉะนั้นคอนเสิร์ตในวันนั้นคุณจะมากัน4คน1โต๊ะต่อ4คนนะครับโต๊ะละถ้าเป็นโซน B เนี่ย 4,500 บาทถ้าเป็นโซน C 3,500 บาทแต่ว่าทุกโต๊ะได้เครื่องดื่มสุดพรีเมียมจากช้างไทเบฟด้วยนะครับซึ่งทุกโต๊ะจะได้รับแน่นอนนะฮะเพื่อจะได้ไปสนุกด้วยกันแบบเพลินๆนะฮะเรียกว่าคุ้มสุดคุ้มเลยโต๊ะ1หาร4ผมว่าคุ้มมากๆแหละครับขณะเดียวกันเองในวันนั้นก็จะมีกิจกรรมสนุกสนานนะครับในการแจกของรางวัลเล่นเกมนะครับอาหารการกินมีครบมีพร้อมแหละในบรรยากาศในห้องจัดเลี้ยงสุดหรูของทางโรงแรมที่จัดให้ด้วยเช่นกันนะครับใครที่สนใจกับคอนเสิร์ตคอนเมโต้ Meet and Greet Concert Present นันทิดาในครั้งนี้สำรองโต๊ะได้อยู่นะครับที่0949031519นะครับ0949031519หรือทาง LINE นะครับ @konmoto2016 นะครับ @konmoto2016 รวมถึงทาง Facebook Fanpageคอนเวอร์โตเชียงใหม่ได้เลยนะครับแล้วพบกันวันเสาร์ที่20มิถุนายน1ทุ่มครับที่ห้องแกรนด์นันทาบอลรูมโรงแรมสันทลาหรือว่าสายเชียงใหม่คอนเสิร์ตดีๆมีไม่บ่อยแบบนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะครับ10นาฬิกาได้เวลาฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับอยู่ฟังเพลงต่อกับน้องอ้อมทารินีนะฮะถึงครึ่งถึงบ่ายโมงมีข่าวที่เมืองเหนือนะครับบ่ายๆกับน้องอุ้ยวีรินพัฒน์เพลงสากลต่อเนื่องกับพี่อ้อทัดดาวและพี่หนูสมเกียรติครับ FM 100.75 อสมทเชียงใหม่ชั่วโมงยามเช้ากับผมวสุรมสุริยวงศ์ขอบคุณนะครับบุญรักษาครับ

0: นี้เวลา 10 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไทยช่วยไทยพลัสผ่าน4ชั่วโมงกว่า8ล้านสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสคึกคัก4ชั่วโมงผ่านไปเหลือสิทธิ์ทั้งหมด 8,741,984 ล้านสิทธิ์หลังเริ่มให้ลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้ส่วนคนใหม่ที่เพิ่งลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครั้งแรกจะต้องรอ SMS ยืนยันอีก3วันส่วนกรณีสแกนใบหน้าไม่ผ่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปเป๋าตังค์เป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกแล้วดาวน์โหลดติดตั้งใหม่ให้รีบยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM สีเทากรุงไทยหรือสาขากรุงไทยทั่วประเทศพร้อมเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่ง SMS หรือทักแชทหลอกและเร่งให้กรอกข้อมูลอ้างว่าสิทธิ์จะเต็มย้ำไทยช่วยไทยพลัสเปิดให้ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านแอปเป๋าตังค์ทั้งนั้นตั้งแต่วันนี้ถึง29พฤษภาคมใช้สิทธิ์ได้1มิถุนายนถึง30กันยายน2569แห่ไปธนาคารกรุงไทยหลังลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเป็นไปอย่างคึกคักและวุ่นวายเล็กน้อยหลังประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชันด้วยตนเองได้ส่งผลให้มีประชาชนแห่เดินทางมายังธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองอ่างทองจนแน่นขนาดตั้งแต่ช่วงก่อนธนาคารเปิดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการและแก้ไขปัญหาให้ส่วนใหญ่เกิดจากระบบสแกนใบหน้าไม่ผ่านการกรอกข้อมูลแล้วระบบล่มหรือไม่ได้รับรหัสยืนยันหรือ OTP ทำให้เกิดความกังวลว่าจะเสียสิทธิ์จึงเดินทางมาที่ธนาคารจนล้นออกมานอกอาคารซึ่งทางธนาคารได้มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนประชาชนในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาขอบคุณรัฐบาลช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนง่ายที่ดารัชชิตวงรายงานค่ะ
2: ประชาชนในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร่วมลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันอย่างคึกคักตั้งแต่6นาฬิกาแม้จะมีเสียงบ่นตามสื่อสังคมออนไลน์ว่าลงทะเบียนยากระบบล่มแต่ก็มีบางส่วนที่สามารถเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังได้และลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้เพียงง่ายๆนางสาวมนรดาวงมัดทองบอกว่าตนลงทะเบียนครั้งเดียวก็ได้รับสิทธิ์ในโครงการยินดีที่ได้เข้าร่วมในโครงการและถือเป็นนโยบายที่ดีของรัฐบาลที่ช่วยแบ่งเบาภาระและกระตุ้นเศรษฐช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าระดับฐานรากโดยมีวงเงินระยะเวลาการใช้ที่เหมาะสมรวมถึงการใช้จ่ายที่ครอบคลุมร้านค้าโดยเห็นว่าเพียงพอแล้วและไม่สมควรที่จะขยายไปให้ซื้อสินค้าในกลุ่มทุนขนาดใหญ่ในขณะที่ผู้ค้าก็ทยอยยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการเนื่องจากเห็นว่าสามารถเพิ่มยอดการขายได้มากขึ้นประชาชนจะนิยมใช้บริการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทำให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้นเห็นได้ชัดจากในช่วงนี้การค้าขายที่ยังไม่มีโครงการขายสินค้าได้เรื่อยๆแต่เชื่อว่าหลัง1มิถุนายนที่เริ่มใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะทำให้การค้าขายคึกคักมากขึ้นโดยขณะนี้ลูกค้าก็เริ่มถามแล้วว่าร้านค้าใดเข้าร่วมในโครงการนี้บ้างที่ได้

0: ชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุบทศรีสิริกิ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
4: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
5: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
6: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
8: Radio. MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: ในใจฉันรักเธอ
1: วันนี้เริ่มต้นด้วยฮิวโก้ค่ะสำหรับคนไม่มีสิทธิ์นะคะส่วนใครที่มีสิทธิ์ก็ลงทะเบียนเป็นไงบ้างคะวันนี้ก็เห็นคึกคักกันแต่เช้านะคะสำหรับการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus นะคะวันนี้ก็คึกคักนะคะลงทะเบียนแล้วล่าสุดอัปเดตมาเมื่อสักครู่นี้นะคะลงทะเบียนแล้ว21ล้านคนนะคะตั้งแต่กี่โมงนะเขานับ3ชั่วโมงอะนะลงทะเบียนแล้ว21ล้านคนนะคะสักประมาณ20นาทีที่แล้วนะคะที่มีการอัปเดตล่าสุดนะคะสำหรับไทยช่วยไทย plus นะคะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเช้านะคะปรากฏว่ามีคนที่เข้าแอปพร้อมกันจำนวนมากนะคะ6โมงปุ๊บเข้าปั๊บเลยหรือเปล่านะคะก็ปรากฏว่าช่วงเวลานั้นอาจจะเป็นช่วงพีคนิดหนึ่งนะคะก็เลยทำให้เกิดอาการค้างๆหน่วงๆหมุนๆติ้วๆอยู่บ้างนะคะทางธนาคารเองเขาก็ขยายการเข้าใช้งานจาก 300,000 ให้ได้เป็นกว่า 700,000 รายต่อวินาทีนะคะจนสามารถลงทะเบียนสำเร็จค่ะ10ล้านคนได้ภายในเวลา23นาทีนะคะล่าสุดก็เกือบ10โมงนะคะก็เหลือประมาณ9ล้านสิทธิ์ด้วยกันนะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใหม่นะคะมายื่นกดยืนยันสิทธิ์แล้วก็จะขึ้นข้อความให้รอผลการลงทะเบียนใน3วันอันนี้ในกรณีที่ยังไม่เคยได้เข้าโครงการต่างๆก่อนหน้านี้ก็จะมีคนละครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเกิดว่าใครที่เคยเข้าโครงการหลายๆโครงการมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็จะให้ขึ้นลงทะเบียนนะคะถามว่าใช้เวลานานไหม3วิอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำฮะได้แบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วก็จะง่ายนิดนึงนะคะที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วส่วนใครที่เพิ่งจะเข้าโครงการในครั้งแรกก็อาจจะไปตามขั้นตอนแล้วก็รอยืนยันนะคะสำหรับสิทธิ์ในการใช้โครงการนี้ประมาณ3วันนั่นเอง

เองนะคะทีนี้เนี่ยทางธนาคารเขาก็มีการเปรียบเทียบการลงทะเบียนในครั้งที่แล้วนะคะรอบที่แล้ว30นาทีครึ่งชั่วโมงนะคะลงทะเบียนได้5ล้านคนรอบนี้ค่ะ23นาทีลงทะเบียนได้10ล้านคนนะคะก็เร็วมากขึ้นกว่าเดิมนะคะนะคะบางคนบอกว่าดิฉันเองเนี่ยแหละค่ะไม่น่าจะถึง3วิถ้ากดแล้วนะกดปุ๊บได้ปั๊บได้แบบงงๆอะได้แล้วเหรอก็ไปดูอีกทีว่ามันจะขึ้นขั้นตอนอะไรอีกหรือเปล่าส่วนบางท่านที่อาจจะขึ้นรอการลงทะเบียนเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นช่วงแรกๆนะคะที่คนเขาใช้สิทธิ์พร้อมกันแต่หลังจากนั้นเนี่ยระบบก็เร็วมากขึ้นนะคะใครได้แล้วยังไม่ได้เป็นยังไงบอกกันด้วยนะคะเหลือประมาณ9ล้านสิทธิ์กว่าๆนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะ60-40นะคะตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนะคะในการลงทะเบียนถึง29พฤษภาคมนะคะ6โมงเช้าได้จนถึง4ทุ่มเท่านั้นของทุกวันนะคะจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการนะคะวันนี้ก็ไปเยอะเลยนะคะคาดว่าน่าจะไม่ถึงวันที่29ใครที่มีสิทธิ์เข้าใจนะคะลองดูได้ในแอปเป๋าตังค์นั่นเองร้อยจุดเจ็ดห้านะคะสมทเชียงใหม่ค่ะ2ชั่วโมงค่ะ10โมงเช้าถึงเที่ยงวันฟังเพลงด้วยกันกับทวินีเชคพรนะคะต่อเนื่องกันกับช่วงของพี่เอวสุรมค่ะ

สิทธิ์ของเธอนะคะในเวอร์ชันของซายฟาเรนไฮต์นั่นเองนะคะก็ใครที่มีสิทธิ์ก็ลงทะเบียนกันได้นะนะคะ MCOT Radio ค่ะ 100.75 MHz นะคะเวลาผ่านไปจำนวนตัวเลขนะคะผู้ที่มีสิทธิ์จะได้คงเหลือนะคะในการรับสิทธิ์ก็ลดลงไปเรื่อยๆนะตามเวลานะคะเพราะว่าคนนับกันเป็นนาทีนะคะนาที1 23นาทีนี้ก็ไป10ล้าน10แล้วเนาะนะคะสำหรับในการลงทะเบียนรอบนี้ก็ถือว่ารวดเร็วมากๆนะคะยังเหลือเวลาเหลือสิทธิ์อยู่นะคะก็ยังเป็นหลักล้านอยู่นะคะก็ทยอยลงทะเบียนกันได้อาจจะมีติดขัดอยู่บ้างในลักษณะที่เน็ตไหมถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะช้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะพี่แอลได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าได้รับสิทธิ์เนี่ยก็จะเห็นเลยสีเขียวนะคะเครื่องหมายติ๊กถูกนะคะเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่1มิถุนายน69นะคะเขามีให้ตกลงด้วยถ้าไม่ตกลงได้ไหมไม่ตกลงจะลงทำไมเออนะคะวันนี้กทมค่ะพี่แอลบอกว่าไม่มีฝนแต่แดดก็ไม่ร้อนนะคะสบายๆนะคะลงทะเบียนได้ตั้งแต่6โมง2นาทีโอ้โหสุดยอดค่ะนี่เป็นลูกค้ารายแรกเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนที่ลงทะเบียนช่วงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงพีคนิดนึงนะเพราะทุกคนตื่นมารอใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นไปชั่วโมงนึงแล้วนะคะดิฉันสักประมาณ7โมงนะคะก็เร็วนะคะช่วง7โมงคิดว่าช่วง6โมงเนี่ยคนคงเข้าพร้อมกันเยอะนะคะก็เลยยังไม่เข้าขี้เกียจจะหมุนติ้วๆอะไรอย่างเงี้ยมีอาจจะหมุนบ้างนะคะนาที2นาทีก็เรียบร้อยแล้วล่ะนะคะสำหรับแม่ห้องสอนวันนี้ค่ะคุณอโนไทยสมภาพชายทะเลค่ะวิวสวยๆนะคะวันนี้ยังอยู่ที่ทะเลเมืองไทยนะคะสวยงามนะคะก็เปลี่ยนบรรยากาศเนาะหน้าร้อนไปเที่ยวใต้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทางเหนืออยู่กับต้นไม้อะไรก็เปลี่ยนบรรยากาศไปแอวทะเลบ้างนะคะคุณตีตีสวัสดีค่ะอันนี้ผลผลิตที่บ้านใช่ไหมคะมะนาวโอ้แต่มะนาวดูไกลๆเมื่อกี้เนี่ยมันออกทรงเหมือนฟักทองแบนๆอาจจะเป็น2ลูกแฝดในลูกเดียวนะช่วงนี้หลายคนที่ปลูกมะนาวที่บ้านก็จะได้กินบ้างร่วงบ้างอะไรอย่างนี้นะคะมาดิฉันชอบร่วงก่อนเวลาบางทีมันก็ยังพอได้อยู่นะคะสำหรับในช่วงนี้เข้าหน้าฝนมะนาวน่าจะถูกลงแล้วล่ะเนาะนะคะคุณแสงดาวสวัสดีค่ะอยากฟังเพลงคนมุดท้ายค่ะเพลงอะไรอย่างน่ะเพลงคนมุดท้ายเหรอคะคนสุดท้ายหรือเปล่าใช้สิทธิ์แล้วนะคะเรียบร้อยเพิ่งตื่นค่ะโอ้โหตื่นปุ๊บเข้าแอปเป่าตังปั๊บเลยอย่างเงี้ยใช่ไหม คนมุดท้ายไม่น่าจะมีแต่ถ้าคนสุดท้ายนะพอได้อยู่นะคะไม่แน่ใจว่าจะฟังเวอร์ชันไหนเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันพี่ป้อมพี่โตเนี่ยก็ถือว่ายังเก่าอยู่แต่ถ้าเกิดพี่ป้อมพี่โตเป็นเพลงที่ร้องเพลงคนอื่นอันนี้ได้นะคะก็เลยอุบอิบเลยดีกว่าคนมุดท้ายเดี๋ยวไปรอหาเวอร์ชันอื่นให้ได้ฟังเวอร์ชันให้ฟังเพลงนี้ก่อนเสียงของพี่ป้อมเพลงของเบิร์ดกะฮาร์ทค่ะจากอัลบั้มพิเศษนะคะพักร้อนเพลงลืม

บางทีการลืมง่ายๆมันก็ลำบากเหมือนกันเนาะไม่ใช่จะดีซะทุกอย่างเองอะอะไรประมาณนี้นะคะในเวอร์ชันของอัศนีวสันต์นั่นเองนะคะสำหรับเพลงลืมค่ะนะคะคุณสุวรรณสวัสดีค่ะจิโกอกหักมาแล้วครับผมนะคะวันธรรมดาเนี่ยแหละค่ะเราก็จะถ้าเป็นเพลงเก่าเราก็จะเลี้ยงมาฟังเพลงที่พี่ป้อมพี่โตร้องใหม่เนี่ยพอได้จริงๆวันเสาร์ยังมีเพลงติดคุณฟังไว้อยู่นะคะเพลงของพี่แอลนะคะของพี่แอลเนี่ยปรากฏว่าลืมค่ะวันนี้ใช้นี่มาใช้นี่เนี่ยอาจจะเป็นขอเนี้ยเป็นเพลงใหม่หรือว่าเวอร์ชันที่เขาเอามาร้องใหม่เดี๋ยวลองหาดูอีกทีหนึ่งเนาะนะคะมีแถมให้นะคะสำหรับใครที่วันเสาร์ไม่ได้เปิดเพลงให้นะคะไม่ทันคิวเยอะนิดนึงเนาะนะคะเดี๋ยวชัยนี่วันนี้ให้ถ้าเพลงไหนเปิดได้นะคะเป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแถมให้2เพลงเลยนะคะนี่เป็นโปรค่ะโปรของดิฉันเองให้สิทธิ์เดี๋ยวนี้ทันทีนะก็ว่ากันไปนะคะคือบางทีเวลามันก็ไม่ทันหาด้วยอะไรด้วยมันก็อาจจะลืมนะพอเข้ามาใหม่รู้แต่ว่าอ๋อเดี๋ยวต่อเพลงนี้นู่นนี่นั่นคุณฟังช่วยเลือกมาอีกอ่ะต่อไปเรื่อยๆนะครับปรากฏว่าเอาคนที่ขอก่อนนะลืมไม่ว่ากันเนาะขอบคุณค่ะนะคะวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าใช่ไหมคะอ๋อแม็กซ์เจมนานะคะเมื่อวานนี้ขับรถกลับจากสังขละบุรีนะคะที่กาญจนบุรีนะคะเห็นต้นไม้เขียวๆสองข้างทางก็สดชื่นสดชื่นนะช่วงนี้ก็จะได้ความสดชื่นนิดหนึ่งนะคะแดดความร้อนแรงก็อาจจะได้เจอในช่วงกลางวันอยู่บ้างนะคะแต่ก็ได้ความครึ้มๆเขียวๆต้นไม้น่าจะดีใจเนาะ นะคะคุณนิ้งสวัสดีค่ะคุณนิ้งไม่ได้รับสิทธิ์นะคะขึ้นกากบาทมาเลยนะคะอุ้ย อันนี้เห็นเขาแชร์กันอยู่นะเราพูดได้ไหมพูดออกอากาศแต่ส่งตามโซเชียลมีเดียก็นั่นแหละค่ะเนื่องจากว่าคุณชอบจุดๆนายกนะคะแล้วชอบประชดนิดนึงพอแล้วรวยไม่ไหวแล้วตกลงไหมนะคะขอบคุณค่ะเห็นเขาแชร์กันอยู่นะอันนี้นะคะคุณปิ่นค่ะคุณปิ่นก็ได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมีตารางคำนวณมาให้ด้วยนะคะรัฐจ่าย60ใช้ได้รวม 100% เราจ่าย40นะคะ

ก็เขาบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นมาตรการหนึ่งที่จะมาช่วยกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะให้มันน่าที่จะคล่องตัวมากขึ้นนะคะเนี่ยบอกว่าต้องลืมบ่อยๆค่ะจะได้มีแถมใช่ไหมคุณพวัตค่ะวันนี้อยากฟังเหมือนเคยนะคะเพลงของพี่บอยเสียงของอาต้อยนะคะคุณตีตีค่ะสวัสดีนะคะ 100.75 นะคะอสมทเชียงใหม่เอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะ

0: คนสุดท้ายในทางแสงดาวที่ขอไว้เลือกในเวอร์ชันของพี่ใหม่เจริญปุระนั่นเองนะคะหวังว่าจะดีต่อใจคุณหมอชาวบ้านก็ดีต่อใจนะคะฟังเพลงเก่าๆเอามาเล่าใหม่นะคะคุณอโนไทยสวัสดีค่ะนะคะคุณอโนไทยนี่ส่งเพิ่มเติมมาสำหรับคำนวณ นะคะ 60% รัฐให้ 1,000 40% ก็คือออกเองนะคะ 1,000 คูณ40ต่อ60ก็คือ 666.67 สรุปรัฐให้ 1,000 เติมเอง667บาทเราก็จะได้ใช้เงิน 1,667 บาทต่อเดือนต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนะคะถ้าจะคิดรายวันก็คือวันละไม่เกิน200คือรัฐให้200เติมเอง134ก็เท่ากับว่าต่อวันใช้ได้334บาทต่อวันนั่นเองขอบคุณนะคะสวัสดีคุณอ้วนดำด้วยค่ะเดี๋ยวเบรกกันก่อนครู่เดียวนะคะ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดกล

0: ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
3: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรรู้กว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz
6: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
7: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
8: หอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะหอมติดกายหอมติดใจหอมทุกวันหอมติดเนื้อติดตัวหอมสบายสบายหลากหลายความหอมนะคะก็ให้คุณได้ความหอมแล้วก็ความเย็นสดชื่นไปพร้อมๆกันด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ของเราจากเภสัชนะคะที่อยู่คู่กับคนไทยให้คุณได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามาเนิ่นนานหลาย10ปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ให้คุณได้ใช้กันต่อเนื่องกันไปได้ยาวๆเลยทีเดียวนะคะผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้นะคะราคาไม่แพงนั่นเองค่ะแล้วก็หาซื้อกันได้ง่ายๆตามร้านค้าทั่วไปกันเลยนะคะผลิตภัณฑ์คนไทยโดยคนไทยเพื่อคนไทยของเราให้คุณได้ตัวหอมแล้วก็สดชื่นเย็นสบายโดยเฉพาะบ้านเรานะคะไม่ว่าจะฤดูกาลไหนก็จะมีเรื่องของความร้อนแรงของแสงแดดสภาพอากาศขณะว่าวันฟ้าครึ้มก็ยังอบอ้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้เภสัชเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยดีๆค่ะที่จะช่วยให้ลดบรรเทาความร้อนแรงได้ผิวกายสบายสบายนะคะก็ไม่หวั่นแม้ว่าอากาศจะร้อนนะคะเรามีแป้งเย็นเภสัชค่ะใจจะกลัวนั่นก็ใช้กันได้เลยนะคะ3สี3กลิ่นนะคะนอกเหนือจากความเย็นสดชื่นแล้วก็ยังให้ความหอมด้วยนะคะความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนความหอมในระดับตำนานนะคะว่าอยู่คู่กับคนไทยเรามาเนิ่นนานเลยทีเดียวนะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชโดยเฉพาะกลิ่นมาดามนะคะใครอยากจะหอมสดชื่นกลิ่นมาดามนะคะสดชื่นก็เลือกกันได้นะคะเป็นเอกลักษณ์มากๆสำหรับสีนี้กลิ่นนี้นะคะกระป๋องสีชมพูนะคะหอมเกินต้านหอมเย้ายวนใจหรือว่าจะเป็นฟ้าคามิลาก็ได้หอมแบบเร่รับหน้าคนหานะคะที่คุณก็สามารถเลือกใช้กันได้อีกหนึ่งกลิ่นหอมๆและเขียวพรินเซสนะคะหอมเซ็กซี่พร้อมขยี้ใจนะคะคอนเซ็ปต์นะคะแล้วก็ให้คุณได้ความหอมเย็นสดชื่นแบบสบายๆ fresh and cool นะคะเย็นๆสบายเบาๆนะคะก็จะได้สดชื่นกันได้ทุกวัน

ได้ทุกเวลาเพราะว่าความหอมความเย็นของเราก็ได้ยาวนานเลยหอมตั้งแต่เช้าถึงเย็นเย็นถึงเช้าเพิ่มเติมความหอมความเย็นสบายสดชื่นก็ได้เลยนะคะพกมาเติมระหว่างวันนะคะนี่กระป๋องเล็กค่ะพกพาสะดวกไปได้ทุกที่ได้ทุกเวลาเลยนะคะกับแป้งเย็นเภสัชของเราค่ะ

สายลมเจ็บปวดมีชื่อเพลงที่เป็นภาษามงด้วยนะคะให้ได้ฟังกันเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงเขียนมากๆนะคะบนโลกโซเชียลนะคะ107.5 ค่ะอสมทเชียงใหม่และผลิตภัณฑ์จากเภสัชนะคะให้คุณได้เติมความหอมความเย็นสดชื่นกันได้แป้งเย็นเภสัชราวหอมๆ3สี3กลิ่นนะคะรวมถึงสบู่จากเภสัชของเรานะคะให้คุณได้เลือกหอมเลือกสบายเนื้อสบายตัวกันได้2สี2กลิ่นกันด้วยนะคะผิวสะอาดหอมสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวกันได้ตั้งแต่ขั้นตอนการอาบ

กันจากฟูค่ะในเวอร์ชันที่ร้องสดนั่นเองนะคะสำหรับเพลงที่จริงๆเราก็โด่งดังมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะนะคะสำหรับเวอร์ชันนี้ก็เกือบจะปีนึงละนะอีกไม่กี่วันเท่านั้นเองก็จะครบปีแล้วนะคะทุกการเติบโตของเธอจะมีฉันคอยซัพพอร์ตเสมอนะคะเพลงจากฟูนั่นเองนะคะคนร้องก็ไม่แน่ใจว่ามาจากทรงผมหรือเปล่านะแต่ความหมายของชื่อวงนะคะ Full FULL นะคะเติมเต็มอะไรประมาณนั้นแต่ว่าพ้องเสียงกันไหมเกี่ยวกับทรงผมไม่แน่ใจเหมือนกันจะเป็นคอนเซปต์เดียวกันหรือเปล่านะ M-Cod Radio ค่ะและผลิตภัณฑ์จากเภสัชนะคะแป้งเย็นหอมๆค่ะสบู่ของเราก็หอมเหมือนกันนะคะสองสีสองกลิ่นนะคะสีเขียวไรซ์มิลแล้วก็

0: ลิ่นมิกซ์เบอร์รี่ก้อนสีม่วงนะคะเลือกใช้กันได้เลย
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: หอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะหอมติดกายหอมติดใจนะคะผิวก็ละมุนละมุนกลิ่นก็หอมละมุนละมุนนะคะใช้กันได้เลย2สี2กลิ่นนะคะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟท์ขายคุณได้อาบน้ำกันได้เพลินเพลินเพลินกายเพลินใจนะคะสบายกายก็จะได้สบายใจได้อาบบ่อยแค่ไหนไม่ต้องกลัวผิวแห้งนะคะใช้สบู่เภสัชของเราได้เลยค่ะให้คุณได้มีผิวนุ่มที่ชุ่มชื้นไม่แห้งตึงอาบน้ำบ่อยแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าผิวจะแห้งนะคะแต่ผิวของคุณจะได้ความชุ่มชื้นแล้วก็ได้ความหอมหอมติดกายหอมติดใจนะคะแล้วก็ยังช่วยผิวนั้นดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะคะเพราะว่าก็จะได้บำรุงผิวไปตั้งแต่ขั้นตอนการอาบน้ำเลยทีเดียวหอมมากๆค่ะใครยังไม่ได้ลองจัดกันได้เลยรับรองว่าติดใจแน่นอนนะคะทั้ง2สี2กลิ่นของเรานะคะหอมละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวนะคะเขียวไรซ์มิลค์ค่ะก็จะเป็นที่หน้ากล่องนะคะกล่องเป็นรูปรวงข้าวขาวเขียวนะคะก้อนสีขาวละมุนค่ะใช้แล้วผิวก้อนละมุนละมุนเหมือนกันนะคะหอมติดเนื้อติดตัวหอมอ่อนๆนะคะหอมนานหอมไกลหอมไปถึงข้างบ้านนะคะเลือกใช้กันได้เลยนะคะสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่นะคะก้อนสีชมพูอมม่วงก็จะได้ความสดชื่นนะคะของเบอร์รี่ได้หลายชนิดรวมกันเลยเป็นกลิ่นฟรุตตี้กลิ่นใสๆนะคะชอบกลิ่นไหนแบบไหนนะคะก็เลือกใช้กันได้เลยที่สำคัญก็คือให้คุณได้มีผิวหอมนะคะทั้งผิวหน้าและผิวกายอาบน้ำได้ล้างหน้าก็ดีผิวไม่เอียดผิวไม่แห้งผิวไม่ตึงแต่ว่าได้ความสะอาดได้ความสดชื่นแล้วก็ได้ความหอมนะคะสำหรับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟของเราค่ะ2024 2กลิ่นหอมหอมแล้วก็ให้คุณได้ใช้คุ้มค่ากันได้ยาวๆนานๆก้อนใหญ่นะคะกับสบู่เภสัชนะคะหอมติดกายหอมติดใจค่ะ

0: เพลงจากจิ๋วสกุลชัยนะคะนับจากนี้ค่ะเวอร์ชันนี้นะคะเป็นเวอร์ชันพิเศษที่ได้เล็กกระชเมศนะคะมาร่วมงานด้วยนั่นเองนะคะก็เพราะขึ้นไปอีกเพราะกันไปคนละแบบนะ175นะคะอสมทเชียงใหม่เอ็มคอร์ดเรดิโอนะคะด้วยกันกับทรินีทีคพรค่ะคุณธัญญาถามว่าเพลงที่กำลังเปิดชื่อเพลงอหยังเจ้าตอนเมื่อสักประมาณ10นาทีที่แล้วนะคะน่าจะเป็นเพลงแรกของเบรกนี้หรือเปล่านะนะสายลมเจ็บปวดนะคะดูว่าเพลงถัดมาค่ะเพลงถัดมาเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะต่อไปละนะคะคุณเล็กกันนิกาสวัสดีค่ะก็ติดตามฟังเพลงด้วยกัน 100.75 และในช่วงเวลานี้ผลิตภัณฑ์ที่คุณได้หอมด้วยสบายเนื้อสบายตัวด้วยได้สดชื่นสดชื่นได้ทุกวันได้ทุกเวลาแป้งเย็นเพศสัตว์ของเรานะคะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: อยากจะหอมเกินห้ามใจหอมไม่เหมือนใครนะคะเลือกใช้กันได้เลยค่ะแป้งเย็นเพศสัตว์ของเรานะคะได้กลิ่นหอมๆแล้วก็ได้เย็นสบายด้วยนะคะคนไม่ได้ใช้ก็หอมเหมือนกันนะนะคะอยากจะหอมด้วยหอมด้วยกันนะคะแล้วก็เย็นสบายเหมือนกันก็เลือกใช้กันได้สีชมพูกลิ่นมาดามค่ะหอมเกินต้านหอมเย้ายวนใจสีฟ้าคามิลาหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาและเขียวพรินเซสนะคะหอมเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะหอมได้แบบสดชื่นสดชื่นนะคะได้ในทุกวันทุกเวลานะคะสำหรับใครที่จะเติมความหอมก็พกพากันได้เรามีกระป๋องเล็กนะคะพกพากันได้สะดวกได้ทุกที่ได้ทุกเวลากันเลยทีเดียวนะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเราหอมหอมนะคะหรือว่าสบู่ของเราก็หอมเหมือนกันนะคะสองสีสองกลิ่นเขียวไรซ์มิลค์นะคะได้กลิ่นน้ำนมข้าวละมุนละมุนม่วงมิกซ์เบอร์รี่ค่ะติดผิวและผิวก็ยังดูใสกันอีกด้วยค่ะกับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปของเราค่ะแป้งก็หอมสบู่ก็หอมอย่าลืมมาเลือกใช้กันได้เลย

0: MC2 ค่ะวันนี้เป็นเพลงมาร้องใหม่ในงานของคุณนกชอบเธออย่างแรง
1: ถ้าพี่เบาจริงใจรักก็จากใจ
0: เดี๋ยวเบรกกันก่อนนะครู่เดียวข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกลับมาชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต
1: ่อความรัก
0: ขอบคุณด้วยจากเพศสัตว์ค่ะเลือกใช้กันได้หาซื้อกันได้ตามร้านค้าทั่วไปราคาก็ดีใช้แล้วก็ดีดีต่อผิวดีต่อใจขอบคุณด้วยจากเพศสัตว์นะคะ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุริยะออกจากโรงพยาบาลแล้วยืนยันลุยภารกิจอุดรต่อหลังวูบหมดสติเมื่อคืนนายกฤษณนท์อายะปัญญาโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกิดอาการอ่อนเพลียและหมดสติระหว่างปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีก่อนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีโดยแพทย์ได้ดูแลอาการอย่างใกล้ชิดก่อนอาการกลับมาปลอดภัยและสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ในช่วงเช้าวันนี้โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าช่วงที่ผ่านมานายสุริยะปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องหลายพื้นที่โดยเฉพาะการลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีระหว่างวันที่16ถึง17พฤษภาคมเพื่อติดตามสถานการณ์ผลไม้และภาคเกษตรก่อนกลับมามีอาการไข้หวัดตั้งแต่ต้นสัปดาห์แต่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องโดยไม่ได้หยุดพักจนเกิดภาวะอ่อนล้าสะสมท่านี้ภายหลังออกจากโรงพยาบาลนายสุริยะได้เดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีอุปสมบทของนายราเชศิลปะรายะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรซึ่งเป็นภารกิจส่วนตัวล่าสุดกำลังเดินทางต่อไปยังโครงการชลประทานประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรับฟังปัญหาจากประชาชนและตรวจเยี่ยมพื้นที่ชลประทานช่วงบ่ายมีกำหนดลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุสะอำเภอเมืองอุดรธานีคพ.ย้ำพร้อมรับตรวจสอบทุจริตแต่ชี้ผลสำรวจกกร.เป็นข้อมูลเชิงรับรู้นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษแถลงผลการพิจารณาเอกสารงานวิจัยการสำรวจความคิดเห็นภาคเอกชนของกกร.กรณีระบุว่าคพ.เป็นหน่วยงานที่มีการเสนอสินบนเฉลี่ยสูงสุด 12,160 บาทต่อครั้งว่าหลังทราบผลสำรวจคพ.ได้เรียกประชุมผู้บริหารทั่วประเทศทันทีและทำหนังสือเปิดผนึกถึงกกร.เพื่อขอให้ชี้แจงที่มาของข้อมูลวิธีการตรวจสอบและส่งมอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน7วันเพื่อให้คพ.สามารถตรวจสอบได้ว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตจริงหรือไม่ซึ่งกกร.ได้จัดส่งหนังสือชี้แจงหลักการและระเบียบวิธีการสำรวจมายังกพ.พร้อมเอกสารประกอบเช่นสรุประเบียบวิธีการสำรวจตัวอย่างแบบสอบถามและเอกสารประกอบการแถลงข่าวที่เผยแพร่ต่อสาธารณะอธิบดีคพ.กล่าวว่าประเด็นสำคัญที่คพ.ต้องการสะท้อนคือผลสำรวจดังกล่าวเป็นข้อมูลเชิงการรับรู้ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่สะท้อนความรู้สึกความเชื่อหรือประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามในช่วงเวลาหนึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบหรือพิสูจน์ทางคดีอย่างเป็นทางการดังนั้นจึงควรใช้เพื่อสะท้อนมุมมองหรือแนวโน้มความเชื่อมั่นของภาคเอกชนมากกว่าการนำไปสรุปว่าเกิดการทุจริตจริงในระดับหน่วยงานจากการพิจารณาเอกสารของกกร.พบข้อสังเกตหลายประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเช่นการจำแนกหน่วยงานภาครัฐออกเป็น5กลุ่มและสำรวจเพียง26หน่วยงานจากหน่วยงานระดับกรมทั่วประเทศ162หน่วยงานซึ่งคพ.เห็นว่าไม่ครอบคลุมภาพรวมของระบบราชการไทยทั้งระบบและไม่สามารถนำผลไปใช้ได้กำหนดนโยบายในระดับประเทศได้ในเชิงวิชาการนายสุรินทร์กล่าวว่าคพ.ไม่ได้ปฏิเสธการตรวจสอบเรื่องการทุจริตตรงกันข้ามยินดีให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่เพราะปัญหาคอร์รัปชัน

0: ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการลงทุนและความเชื่อมั่นของประชาชนหากพบเจ้าหน้าที่กระทำผิดจะดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนมาตรการและแนวทางปฏิบัติราชการในทุกขั้นตอนแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม
8: ่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
10: ยั่วโมโหหรอ
9: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
10: ้ไม่รู้ไม่ฉี
9: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
11: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
9: ทำไมถึงหอมขนาดนี
11: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
12: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
13: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
14: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
15: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
16: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
17: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

จที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้โดยเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้ทีไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉัน

สียงของพี่ปูที่หลายคนฟังแล้วก็รู้เลยนะคะว่าเป็นพี่ปูอัญชลีจงกรีกิจนะคะแต่เสียงคนที่มาร้องด้วยกันเนี่ยบางท่านก็อาจจะเอ๊ะคุ้นๆนะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยเพลงของศิลปินท่านนี้เนี่ยเราจะได้เปิดในช่วงวันเสาร์เพลงเก่านะคะแล้วก็หลายปีมาแล้วนะคะที่ก็ไม่มีเพลงใหม่เพิ่มเติมนะคะเพราะว่าคนรอไม่อยู่แล้วนะคะคุณกุ้งมีหนวดนั่นเองนะคะสำหรับคุณกุ้งกิติคุณเชียนสงค่ะก็ได้มีโอกาสนะคะมาร้องเพลงที่อาจจะไม่ใช่แนวของคุณกุ้งนะคะกับพี่ปูอัญชลีจงกรีกิจนะคะเพลงนี้เป็นเพลงของพี่บอยโกศยพงศ์ที่ทำอัลบั้มนะคะร่วมกันกับคุณสุกี้กมลสุโกสงคราฟนะคะให้กับพี่ปูอัญชลีจงคดีกิจนะคะเพลงนี้ชื่อว่าถ้าไม่ได้พบกับเธอนะคะเลือกมาให้ได้ฟังกันก่อนหน้านั้นก็เป็นเพลงพิเศษเหมือนกันของพี่บอยนะคะช่วงที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็จริงๆก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่พี่ปอดนะคะร้องไว้คนเดียวก็มีนะคะแต่วันนี้ที่เปิดก็คือเวอร์ชันพิเศษที่เป็นเสียงของคุณวินัยพันธุรักษ์นะคะสมาชิกของ The Impossible นั่นเองนะคะแล้วก็เพลงที่สมาชิกของ The Im อีกคนหนึ่งนะคะซึ่งถ้าพูดถึง The Im แล้วก็เชื่อว่าก็น่าจะนึกถึงคุณเศรษฐาศิระฉายาอยู่แล้วนะคะก็จะอยู่คนละอัลบั้มกันนะคะช่วงที่ดีที่สุดเนี่ยจะอยู่ในอัลบั้มที่ทำร่วมกันกับ

พี่ปอดนะคะ Bitter Sweet นะคะส่วนเหมือนเคยค่ะที่คุณพวัตขอมานะคะก็จะอยู่ในอัลบั้ม Willem De Stoller Part 1นะคะของพี่บอยกฤษยพงษ์นั่นเองแล้วก็ได้อต้อยเศรษฐานะคะมาร่วมงานมาร้องเพลงให้ได้ฟังนะคะ3เพลงนี้เป็นเพลงที่คุณชีวินโกศิยพงษ์นั้นแต่งเอาไว้นะคะ M-Cord Radio ค่ะ3เพลงต่อเนื่อง M-Cord Triple Song ลองเพลง

ได้ทุกที่ทั่วโลกกันเลยทีเดียวฟังกันได้ตลอดเวลานะคะตลอด24ชั่วโมงว่าอย่างนั้นนะคะเปิดมาเวลาไหนรับรองว่าไม่เหงาแน่นอนนะคะสำหรับอสมทเชียงใหม่ของเรามีข่าวมีสาระความบันเทิงต่างๆนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่ลิงก์นะคะจากคลื่นของอสมทกรุงเทพในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงข่าวต้นชั่วโมงข่าวเที่ยงต่างๆให้คุณได้สรุปนะคะหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจก็ฝากติดตามกันนะคะสำหรับเรื่องราวดีๆของอสมทเชียงใหม่นะคะ MCOT Radio FM 100.75 MHz นะคะสวัสดีคุณมัณฑนาค่ะรักเธอผู้เดียวอสมทม่วนค่ะสำหรับวันจันทร์วันนี้อันนี้ขอเพลงด้วยไหมคะเนี่ยหรือบอกเฉยๆเพราะว่าเพลงนี้ก็มีเหมือนกันนะคะสำหรับรักเธอผู้เดียวเนาะนะคะคุณอัศวินหมูค่ะสวัสดีค่ะแฮปปี้แฮปปี้เช่นเดียวกันสำหรับวันจันทร์วันนี้นะคะคุณติ๋วค่ะเพิ่มเติมมะนาวที่บ้านอู้ลูกใหญ่มากเอาไปเทียบกับไข่ไก่เบอร์ศูนย์นี้ไข่ไก่เป็นน้องไปเลยนะคะอันนี้มะนาวหรือส้มโอค่ะลูกใหญ่จริงสบายละนะคะโอ้โหรักได้หลากหลายเมนูเลยทีเดียวนะคะเห็นมะนาวนี้คิดถึงเมนูต้มยำน้ำใสอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้มยำน้ำใสต้มยำปลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะปลาคังไหมคะเที่ยงหรือยังยังไม่เที่ยงแต่ก็ใกล้แล้วเหมือนกันนะคะ 11:26 นค่ะอสมทเชียงใหม่นะคะคุณเมธีค่ะคุณเมธีก็ไม่ได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นข้อความเดียวกันกับคุณนิ้งค่ะส่งมาเลยรวยไม่ไหวแล้วใช่ไหมก็แชร์กันไปนะคะตามโซเชียลมีเดียเนาะนะคะ MCOT Radio นะคะก็ติดตามกันได้ในทุกวันทุกช่วงเวลาของเราอสมทเชียงใหม่ค่ะช่วงเวลานี้นะคะคุณอยู่กับ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์นะคะใครที่อยากจะได้อุปกรณ์ตัวช่วยเพิ่มจุดความสว่างนะคะเราก็ไม่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายนะคะแล้วก็ได้กำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์กันเลยทีเดียวค่ะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงด้วยกันก็จะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรเลยทีเดียวนะคะตัวหลอด LED ก็จะเป็นแบบประหยัดพลังงานด้วยเปิดปุ๊บติดปั๊บนะคะให้ความสว่างสูงนะคะเรียกว่าเปิดแล้วสว่างทันทีได้สว่างทันใจเลยนะคะแบตเตอรี่นะคะก็ให้มาจุมากๆ50,000 มิลลิแอมเลยทีเดียวนะคะก็จะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะชาร์จครั้งหนึ่งก็ใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะคะก็ชาร์จกันได้ไปต่อเนื่องเรื่อยๆเลยทีเดียวนะคะติดตั้งก็ง่ายสายก็ยาวนะคะ5เมตรเลยค่ะแล้วก็พร้อมอุปกรณ์มาให้ครบครันเลยนะคะปรับมุมได้เลยนะคะอยากจะได้แบบไหนยังไงนะคะกันน้ำได้ในระดับ IP67 ค่ะฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่หวั่นแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่มีรั่วซึมด้วยนะคะหรือว่าฝนจะตกหนักอันนี้ก็กันน้ำได้ในระดับ IP67 กันเลยนะคะใช้งานก็ง่ายสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะคะสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะตอนนี้ก็รับเลยนะคะ1แถม1ให้ไปอีกคุ้มนะคะได้เพิ่มเป็น2จุดได้เลยนะคะในการที่จะเพิ่มความแสงสว่างให้กับพื้นที่ของคุณยังไม่หมดนะคะเราแถมโคมไฟ LED ค่ะให้อีก2อันนะคะยังไม่หมดค่ะยังแถมแว่นกันแดดให้อีก1อันด้วยนะคะทั้งหมดนี้ในราคา 1,290 บาทนะคะ 1,290 บาทเท่านั้นค่ะมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้าด้วยอีก100บาทนะคะให้คุณได้สะดวกซื้อสนุกช็อปค่ะก็ช้อปปิ้งกันได้เลยนะคะที่ช็อปมาเนียของเรานะคะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ไปช้อปปิ้งกันนะคะเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์นั่นเองค่ะ

0: วิทูลศิลาอ่อนค่ะรักเธอผู้เดียวค่ะไม่รู้ว่าคุณวัฒนาอยากฟังหรือเปล่าบอกว่ารักเธอผู้เดียวอสมทมันจะบอกเป็นในๆว่าอยากฟังเพลงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจก็เลยเปิดให้ได้ฟังละกันเนาะแล้วจะเจอ5นะคะ 11:33 นแล้วค่ะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะคะครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าเบรกสุดท้ายแล้วค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลีปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sliptestlana
3: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อม

0: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สขาดอนจันทน์สนามบินและสขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
5: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: MCAT RadioMCard Radio 100.75 MHz 100.75

ือคำว่ารักค่ะคริสหอวังค่ะก่อนหน้านั้นงานจากเปิ้ลพัชราดีลาศนะคะจากวันที่เธอมาอยู่นั่นเองนะคะ MCOT Radio ค่ะในเบรกสุดท้ายของเราแล้วนะคะวิทยุสมทเชียงใหม่ไม่แน่ใจว่าวันก่อนนี้คุณผู้ฟังได้ติดตามเรื่องของตะกร้อชายไทยทีมชาติไทยหรือเปล่า มีมาม่าอีกละเนาะมันเป็นอะไรที่จริงๆแล้วการแข่งขันกีฬานะคะมันก็ต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะแล้วก็ใช้ความสามารถเพื่อให้ได้ชัยชนะมานะคะผ่านการฝึกฝนฝึกซ้อมต่างๆแต่ถ้าเกิดว่ามันมีความไม่ยุติธรรมอยู่นะคะมันก็เป็นอะไรที่เราก็ยอมรับไม่ได้นะคะด้วยศักดิ์และศรีของทีมตะกร้อไทยของเราก็ต้องเดิน walk out ออกนะคะแม้ว่าจะเป็นแชมป์เก่าถึง2สมัยแล้วก็ให้เขาได้คว้าแชมป์ถือถ้วยแต่มันเป็นความภาคภูมิใจไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่แคร์เพราะว่าเขาก็ไม่งั้นคงไม่ใช้วิธีนี้นะคะสำหรับเรื่องของการลงสนามนะคะชิงชนะเลิศตะกร้อชิงแชมป์โลก2026นะคะที่เรานะคะพบกับเจ้าภาพนะคะคู่แข่งคนสำคัญสำหรับตะกร้อก็คือมาเลเซียนั่นเองนะคะแฟนบอลเจ้าถิ่นเนี่ยโอ้โหหลายพันคนนะประมาณ 7,000 คนเต็มสนามนะคะเขาก็เชียร์นะคะมาแข่งบ้านเราเราก็เชียร์เหมือนกันก็เป็นธรรมดาอันนี้เราก็เข้าใจได้นะคะก็ฝั่งไทยนะคะก็จะมีคุณวุฒินันทนพลแล้วก็กฤษณพงศ์นะคะซึ่งเป็นชุดนักกีฬาที่พิสูจน์มาแล้วในหลายสนามนะคะก็คู่ขี้สูสีกันนะคะซึ่งทีม A ของไทยเราเนี่ยพ่ายมาเลเซียในเซตแรกก่อนที่ทีม B ของไทยนั้นจะลงมาพลิกสถานการณ์ด้วยการถล่มเจ้าภาพ15-6แล้วก็15-8 2เซตรวดตีเสมอเป็น1-1ทีมนะคะแล้วก็ทำให้แมตช์นี้เนี่ยต้องไปตัดสินชะตาในทีม C นั่นเองนะคะจังหวะที่พูดถึงหนักที่สุดก็คือในทัวร์นาเมนต์นี้ที่สกอร์14-13ในเซตตัดสินซึ่งมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินทีมไทยยื่นประท้วงต่อผู้ควบคุมการแข่งขันนะคะแต่ว่าฝ่ายผู้ตัดสินก็ยืนยันคำตัดสินเดิมก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะในเรื่องของการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินด้วยทีมไทยก็เลยตัดสินใจ walk out นะคะจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันก็มีหลายรอบแล้วเหมือนกันนะคะที่มันแบบไม่โอเคนะคะก็มีประท้วงกันเป็นระยะนะคะแต่ว่าในช่วงเวลานี้ก็ประท้วงความไม่โปร่งใสถูกปรับแพ้ฟาวมาเลเซียก็เลยได้แชมป์นะคะก็ประเด็นร้อนแรงของเรานะคะสำหรับมาเลเซียที่ได้ถ้วยไปนะคะแต่ว่ากรณีนี้มันเป็นอะไรที่นำไปสู่การ walk out นะคะซึ่งประเด็นที่ร้อนแรงไม่แพ้กันในโซเชียลมีเดียคือข้อสังเกตที่เรื่องผู้ตัดสินบราดี้ที่ถูกขนานนามว่าเปาเฉาสาวสิงคโปร์นะคะซึ่งแฟนตะกร้อไทยเนี่ยเขาวิจารณ์หนักเลยทีเดียวว่าทำหน้าที่เอาใจเจ้าภาพโดยเฉพาะในจังหวะเซตตัดสินที่นำมาสู่กันบอกเอานั่นเองนะคะความคิดเห็นก็ลังไหลถาโถมก็เลยทีเดียวบนโซเชียลมีเดียนะคะหลายคนก็บอกว่าเกมที่ดีพังเพราะคนคนเดียวนะคะตั้งคำถามว่าสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติจะยุติบทบาทของผู้ตัดสินคนนี้หรือเปล่านะคะชัยชนะที่ขมความพ่ายแพ้ยิ่งใหญ่กว่าไหมนะคะสำหรับคนไทยของเรานะคะเจ้าภาพเขาได้ถ้วยแต่ว่าคนดูในสนามส่วนหนึ่งที่เห็นนะคะก็รู้ดีว่ามันเป็นยังไงนะคะฝั่งไทยแม้ว่าจะไม่มีเหรียญทองแต่ว่าภาพนักกีฬาที่เลือกเดินออกจากสนามเพื่อรักษาจุดยืนของตัวเองในประเทศเจ้าภาพที่แฟนบอลนั้นเต็มสนามก็อาจจะเป็นภาพที่เราไม่ได้

เห็นบ่อยนะคะในวงการกีฬานะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่อาจจะยอมรับไม่ได้อะนะนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในรายการเดียวกันทีมตะกร้อทีมเดี่ยวชายไทยคว้าแชมป์โลกมาแล้วนะคะหลังเอาชนะเมียนมา 2-1 เซตนะคะในวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ทำให้การเดินทางครั้งนี้เนาะนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แชมป์ต่อเนื่องเป็นสมัยที่3แต่ว่าเราก็ได้ใจของคนไทยแต่ว่ามันก็มีความไม่ยุติธรรมอยู่มันก็เป็นข้อกังขาเหมือนกันนะคะในเรื่องนี้ก็ยังไม่มีทางผู้ใหญ่หรือว่าทางสหพันธ์นะคะที่เขาดูแลเรื่องนี้ออกมาพูดถึงแต่อย่างใดเนาะนะคะมันก็ตัดสินไปแล้วแล้วก็เรา walk out ออกนะคะก็ถูกปรับแพ้ฟาวไปโดยปริยายเลยทีเดียวเป็นกำลังใจกับนักกีฬาเรื่องของความโปร่งใสเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะคะไม่ว่าจะชนชาติไหนนะคะจะเอาผู้หญิงมาเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกอ่ะนะคะมันก็ต้องทำให้มันชัดเจนโปร่งใสไม่ว่าเรื่องใดๆก็แล้วแต่นะคะมันก็โปร่งใสและดีไม่มีข้อติติ่งแน่นอนนะคะเอ็มคาร์เรดิโอค่ะในเบรกสุดท้ายแล้วนะคะช่วงเวลานี้เหมือนว่าฟ้าจะครึ้มมาเรื่อยๆแล้วนะคะฝนจะมาแล้วหรือเปล่าที่ไหนฝนตกแล้วหรือยังก็บอกกันได้นะคะไลน์ของเราค่ะที่ MCOTCM 10075คุณนางเขาเจบอกว่ายุติธรรมคือยุติโดยธรรมแต่สำหรับบางกลุ่มคนยุติธรรมก็คือยุติความเป็นธรรมนะคะมันก็มีอะไรตรงนี้อยู่นะคะมันไม่โปร่งใสอะนะนะคะแล้วจะจัดการแข่งขันไปทำไมนะคะเหมือนบางชาติที่เขาเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็ตัดกีฬาชนิดอื่นๆออกที่ตัวเองอาจจะไม่ถนัดอันนี้ตลกดีซึ่งเราก็ได้เห็นอยู่บ่อยครั้งกีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรานี่แหละแล้วก็เป็นเจ้าภาพแต่มันก็อาจจะเป็นข้อหนึ่งที่ว่าเจ้าภาพทำไมไม่จำเป็นจะต้องได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าเหรียญทองเสมอไปเงี้ยโกงทุกอย่างเพื่อให้ได้เหรียญทองมาอะไรเงี้ยแล้วจะแข่งไปเพื่ออะไรก็จัดแข่งเองแล้วก็แจกกันไปเลยเองไม่ต้องชวนคนอื่นมาแข่งจบข่าว นะคะขออภัยคุณผู้ฟังดิฉันเองก็แค้นเหมือนกันนะคะเนี่ย แค้นอึกแค้นอักนะคะ ปิดใหม่เป็นช่วงนะคะ นะคะช่วงนี้กับอัลตร้าโพไซดอน90บาทค่ะขายของนิดนึงนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้อุปกรณ์เน่นะคะทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้น ล้างกำแพงนะคะหรือว่าล้างแอร์นะคะทำความสะอาดได้ทุกจุดรอบบ้านหรือว่าจุดที่คุณต้องการอยากจะให้สะอาดนะคะฉีดได้แรงฉีดได้ไกลเข้าถึงได้ทุกซอกทุกมุมนะคะให้พลังแรงดันสูงถึง90บาทกันเลยทีเดียวค่ะนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันนะคะใช้งานแบบไร้สาย 100% เลยนะคะแข็งแรงทนทานแต่ว่าน้ำหนักเบาก็จับถนัดมือนะคะ8รูปแบบในตัวค่ะหัวฉีดที่คุณสามารถปรับหมุนได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวยุ่งยากเลยนะคะจะล้างรถล่ะคะมีตัวทำกระบอกโฟมมาให้หัวกรองแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดแล้วก็มีโหมดสำหรับโหมดโฟมโดยเฉพาะนะคะที่คุณเอาไว้ล้างรถนะคะสายดูดน้ำก็ยาวนะคะใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะรวมถึงแบตเตอรี่นะคะคุณได้ใช้ต่อเนื่องกันได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จนะคะเพราะว่าเป็นแบตลิเธียมไอออนถึง2ก้อนกันเลยทีเดียวค่ะก็อุปกรณ์นะคะครบชุดนะคะเครื่องฉีดน้ำไร้สาย1,990 บาทเฉพาะแบต2ก้อนนะคะ990 บาทนะคะโทรวันนี้คุณจะได้รับเพิ่มค่ะกระเป๋าฮาร์ดเคสนะคะมูลค่า890 บาทรวมแล้ว 3,870 บาทนะคะให้คุณได้คุ้มนะคะจ่ายแค่999เท่านั้นเองนะคะแล้วก็รับประกันยาวนาน2ปีเต็มเลยค่ะถ้าในช่วงเวลานี้เครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่เลยไม่ต้องรอซ่อมนะคะโทรได้ที่026660008นะคะ026660008ค่ะโปรแรงจริงคุ้มจริงแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยนะคะอัลตร้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวนะคะใครที่สนใจก็โทรกันได้ทีวีไดเรกนั่นเองค่ะนะคะก็ให้คุณได้ช้อปปิ้งกันได้สินค้าดีมีคุณภาพนะคะของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะคุณหมอชาวบ้านบอกว่าสู้ไม่ได้ก็โกงเอาพฤติกรรม

นะคะก็นั่นแหละนะคะไม่มีน้ำใจนักกีฬาแล้วจะแข่งกีฬาไปเพื่ออะไรทุกอย่างมันก็ต้องมีกฎมีกติกาถ้าคุณไม่เข้าร่วมนะคะเราก็ไม่ต้องมาแข่งเนาะนะคะแต่ความรู้สึกมันก็เหนื่อยใจเหมือนกันนะคะบางทีเราก็ทุ่มเททุ่มซ้อมพลังกายพลังใจกันอย่างเต็มที่แต่พอมาเจออะไรแบบนี้ถ้าแพ้ในเกมกีฬามันก็ยังโอเคอยู่นะนะคะก็มันเป็นอะไรที่สุดความสามารถทำดีที่สุดแล้วนะคะแต่ถ้ามาเจอในลักษณะนี้เนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่มันชัดเจนตัดสินนะคะถ้าละเมิดกฎมันก็ต้องตัดสินกันไปตามแบบละเมิดกฎนะนะมีข่าวเรื่องของการรื้อถอนเสาไฟนะคะบริเวณวัด7ยอดนะคะจริงๆก็ดำเนินการตั้งแต่ช่วง9โมงที่ผ่านมาแล้วนะคะซึ่งทางการไฟฟ้าร่วมกันกับอบจ.เชียงใหม่นะคะรื้อถอนเสาไฟภายในบริเวณวัด7ยอดนะคะเสาไฟก็จะอยู่ใกล้แนวรั้ววัดนั่นเองนะคะเขาใช้รถเครนขนาดใหญ่2คันนะคะรื้อถอนเสาไฟ6ต้นนะคะก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงบ่ายก่อนชั่วโมงเร่งด่วนวันนี้นะคะใครที่ใช้เส้นทางนั้นก็ระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่ามีการวางแนวจุดปิดกั้นช่องทางจราจร1ช่องทางนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะอำนวยความสะดวกในพื้นที่ด้วยนะคะผู้ใช้ทางก็ระมัดระวังกันนะคะเดินทางจะได้ปลอดภัยนะคะบางทีจุดจังหวะที่เจ้าหน้าที่ต้องทำงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะจะมีกรวยบ้างนะคะกรวยอาจจะกระชั้นชิดในบางครั้งบางคราวนะคะถ้าเกิดว่าจังหวะที่มาเร็วเกินไปเราก็อาจจะระยะเบรกกับไม่ทันนะคะรถก็เยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยทางจราจรนะคะแจ้งเพิ่มเติมมาเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าจะมีการปัดรถเข้าเส้นทางวัด7ยอดปิดถนนเชียงใหม่ลำปางแยกกรินคำไปขวงสิงห์เที่ยงวันนี้นะคะในเรื่องของการย้ายเสาไฟรับมรดกโลกนั่นเองนะคะซึ่งก็ใกล้แล้วนะคะที่ทางยูเนสโกนั้นเขาจะมาเชียงใหม่แล้วก็มาตรวจในทุกพื้นที่นะคะที่เราช่วยกันนะคะแก้ไขในจุดต่างๆที่มันอาจจะขัดต่อในเรื่องของกฎอะไรต่างๆเนาะให้ได้โดยสมบูรณ์นะคะก็แจ้งต่อละกันนะคะในเที่ยงวันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่จราจรจะปัดรถนะคะเข้าเส้นทางวัด7ยอดจะมีการปิดถนนเชียงใหม่ลำปางนะคะแยกกรินคำไปขวงสิงห์นะคะในเรื่องของการย้ายเสาไฟนั่นเองนะคะระมัดระวังกันด้วยค่ะเอ็มคอร์เรดิโอค่ะเบรกสุดท้ายของเราแล้วนะคะเหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะฟังเพลงอะไรดีนะคะคือเดี๋ยวหาเพลงที่เปิดจบดีกว่าเนาะนะคะเพลงที่ไม่ยาวเกินไปเพราะว่าเปิดแล้วไม่จบนะคะเดี๋ยวจะค้างคานิดนึงนะคะเพลงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะจบหรือเปล่าอาจจะเหลือนิดนึงหวานหวานค่ะประโมทดิเลปันใครอยู่ในรอยยิ้มมันสดใสเจอกันเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงข่าวเที่ยงเมืองเหนือค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดี

0: ขณะนี้เวลา 12:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: กดรับเงิน 4,000 ไทยช่วยไทยพลัสครึ่งวันแรกเหลือไม่ถึง8ล้านสิทธิ์เริ่มใช้1มิถุนายนรัฐมนตรีสุริยาวูบกลางดึกแพทย์ต้องทำ CPR ล่าสุดถอดสายน้ำเกลือไปร่วมงานบวชอดีตอธิบดีฝนหลวงดีอีถกด่วนร่วมกับตำรวจเคาะมาตรการป้องกันไลฟ์อนาจารว่อน Facebook มีผู้บริหารเมตาประจำประเทศไทยเข้าร่วมด้วยฟิลิปปินส์เผชิญมหันตภัยตึกถล่มไฟไหม้สารเคมีรั่วไหลยอดตายเพิ่มเป็นอย่างน้อย3รายสูญหาย17รายทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
2: ้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวพักเที่ยงนะคะก็พบกันเป็นประจำเช่นเคยค่ะสำหรับรายการนี้นะคะที่ทีมข่าวสำนักข่าวไทยจะรวบรวมความเคลื่อนไหวต่างๆค่ะมาให้ได้รับทราบกันนะคะซึ่งความเคลื่อนไหวของข่าวในวันนี้วันจันทร์ที่25 พฤษภาคม 2569นะคะก็มีหลากหลายประเด็นตามที่พาดหัวกันไปแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือนะคะดำเนินรายการร่วมกันค่ะวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นวันที่หลายๆคนตื่นเช้าบางคนนะคะอ่านข่าวเมื่อคืนค่ะไม่ยอมนอนเพราะว่ารอที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกเลยนะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจากการติดตามเนี่ยก็มีช่วงหนืดๆสำหรับเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะบางคนก็รอ5นาที1นาทีอันนี้ก็แล้วแต่บางคนก็รอนานสักนิดนึงนะคะเพราะว่าคนลงทะเบียนกันเยอะค่ะแต่ท้ายที่สุดก็ได้ลงทะเบียนกันนะคะสำหรับคนที่ต้องการที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะอ่ะคุณสสิธรลงหรือยังและได้รับหรือยัง
4: โอ้ดิฉันตั้งเวลาปลุกไว้ก่อน6โมงเช้าค่ะก็คือ6โมงเป๊ะเนี่ย
3: ค่ะ
4: เรียบร้อย
3: ได้เลยเร็วใช่ไหมคะกี่นาทีคะ
4: ก็มันจะหมุนๆอยู่นิดนึงแล้วก็
3: นิดนึงใช่ไหม
4: นิดนึงแล้วก็ข่าวแด
3: งดิฉันลงประมาณ6 โมง 19ถ้าจำไม่ผิดนะคะพอดูเวลา6โมง19เนี่ยลองกดลงดูหมุนอยู่ประมาณ1 นาที2นาทีไม่เกินนี้ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็ได้รับสิทธิ์คือถ้าคนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ครั้งที่แล้วเนี่ยก็จะง่ายนิดหนึ่งเนาะแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เมื่อครั้งที่แล้วที่ได้คนละครึ่งนั้นนะคะอาจจะต้องใช้เวลาบางคนได้รับสิทธิ์อย่างคุณณรงค์จันทร์ทองเนี่ยเขาบอกว่าให้รอ3วันนะคะจะพิจารณาว่าได้หรือไม่แต่ทั้งหมดทั้งมวลค่ะดิฉันจะมาขยายความเรื่องของการลงทะเบียนวันแรกไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งเรียกได้ว่าผ่านไปแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ2ชั่วโมงจากเปิดให้ลง6นาฬิกาเนี่ยลงทะเบียนไปแล้วเกือบ22ล้านคนนะคะโดยวันแรกของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสคึกคักอย่างมากกรุงไทยเขาขยายการเข้าใช้งานให้ได้มากกว่า 700,000 รายการต่อวินาทีอันนี้ขยายมาแล้วนะคะก็ทำให้มีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ท้ายที่สุดทุกคนก็สามารถได้รับสิทธิ์นะคะภายใน2ชั่วโมงก็ลงทะเบียนเสร็จแล้วกว่า20ล้านคนวันแรกของการลงทะเบียนเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่6นาฬิกาพบว่าการลงทะเบียนดำเนินไปอย่างรวดเร็วในช่วง6นาฬิกามีผู้เข้าแอปเป๋าตังพร้อมกันจำนวนมากทำให้เกิดอาการค้างหน่วงหมุนประมาณนาทีได้แต่เมื่อกดต่อเนื่องเนี่ยก็สามารถเข้าลงทะเบียนได้ในไม่กี่วินาทีโดยในช่วงที่ลงไม่สำเร็จนะคะจะขึ้นข้อความว่าไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้คุณผู้ฟังเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้าใครยังทำไม่ได้นะคะลองกดเข้าไปใหม่ค่ะก็จะสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จภายใน15นาทีแรกของการเปิดให้ลงทะเบียนก็พบว่ามีผู้กดลงทะเบียนรับสิทธิ์มากกว่า3ล้าน5แสนคนสำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่นะเมื่อกดยืนยันสิทธิ์แล้วก็จะขึ้นข้อความให้รอผล3วันอันนี้ก็ตรงกันเลยนะคะของคุณณรงค์จันทร์ทองก็เป็นแบบนี้เหมือนกันซึ่งขณะที่หัวหน้าเพจธนาคารกรุงไทยแจ้งนะคะเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะอันนี้เป็น 60-40 เนาะเพราะว่ารัฐเนี่ยจ่ายให้60ส่วนเราเนี่ย 40% เป็นจำนวนกว่า 300,000 รายต่อวินาทีบางท่านอาจจะพบปัญหาหน่วงบ้างในเรื่องของระบบทางธนาคารก็เร่งขยายระบบให้รองรับการ

0: ข้าใช้งานกว่า 700,000 รายต่อวินาทีเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการลงทะเบียนสำเร็จแล้ว10ล้านคนภายในเวลา23นาทีจนกระทั่งช่วง 8:00 น.ลงทะเบียนมากกว่า22ล้านคนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่ได้ก็เดินทางไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาอย่างสาขากระทรวงการคลังค่ะผู้สื่อข่าวลงไปตรวจสอบเลยมีประชาชนมาติดต่อเจ้าหน้าที่คึกคักมากส่วนใหญ่มาสแกนใบหน้าบ้างก็มาให้เจ้าหน้าที่สอนใช้แอปเป๋าตังขณะที่บรรดาแม่ค้าพ่อค้าก็อยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อๆไปเพราะที่ผ่านมาคนละครึ่งเนี่ยก็ยอมรับเลยว่าช่วยขายดีขึ้นมากคนซื้อตัดสินใจไม่นานที่จะเลือกซื้อของยิ่งตอนนี้รัฐจ่าย60ประชาชนจ่าย40ก็เชื่อว่าจะทำให้ลูกค้าซื้อของได้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยล่าสุดกรุงไทยแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนนะคะรอบที่แล้ว30นาทีลงทะเบียน5ล้านคนรอบนี้23นาทีนะคะลงทะเบียน10ล้านคนก็ลงทะเบียนเร็วขึ้นมากกว่าเดิม1เท่าค่ะทั้งนี้ในส่วนของประชาชนในพื้นที่ถ้าเจาะไปลงในตามพื้นที่ต่างๆอย่างภาคใต้ค่ะผู้สื่อข่าวที่ในหาดใหญ่นะคะไปสำรวจตรวจสอบดูลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสคึกคักตั้งแต่6โมงเช้าบางคนลงทะเบียนแค่ครั้งเดียวผ่านเลยอย่างดิฉันเนี่ยลงครั้งเดียวผ่านเลยเหมือนคุณสศิธรเหมือนกันแต่ว่าหลายคนก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ก็ไม่มากเฉลี่ยแล้วไม่เกิน5นาทีสามารถลงทะเบียนได้แต่ว่าคนที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังได้ตรงนี้ก็จะมีการไปติดต่อธนาคารกรุงไทยซึ่งก่อน 8:00 น.เนี่ยผู้สื่อข่าวสังเกตดูเห็นมีประชาชนมารอนะแล้วก็มีผู้ประสบปัญหาน้อยกว่าครั้งที่ผ่านมาที่ลงทะเบียนคนละครึ่งครั้งก่อนโน้นนะคะและปัญหาที่เจอก็คล้ายกับครั้งที่แล้วอย่างเช่นเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเครื่องบ้างแอปล็อกไม่สามารถลงทะเบียนได้หรือว่าบางคนไม่เคยรู้จักแอปเป๋าตังมาก่อนก็มีอันนี้ก็ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนได้สำหรับภาพรวมนะคะการจ่ายใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ที่รัฐบาลช่วยสนับสนุน 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% มีวิธีการคำนวณอย่างไรในแอปเป๋าตังบางคนก็คิดแบบตัวเลขแบบง่ายๆ 1,000 บาทรัฐน่าจะจ่าย60แล้วน่าจะจ่าย40แต่ไม่ใช่นะคะดิฉันขออธิบายแบบนี้วงเงินรัฐนะคะที่รัฐช่วยสูงสุด 1,000 บาทต่อเดือนตลอดโครงการมี4เดือนนะคะเริ่ม1มิถุนายน4เดือนก็นับไปนะคะจาก1มิถุนายนก็4เดือนรวมเดือนละ 1,000 บาทเป็น 4,000 บาทเงินที่ประชาชนจะต้องเติมเองในสัดส่วน 40% คิดเทียบจากวงเงินเต็มของรัฐทำให้ประชาชนจะต้องเติมเงินเข้า G Wallet เดือนละฟังนะคะเดือนละ666บาท67สตางค์เพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์นะคะฝั่งรัฐบาลจนครบ 1,000 บาทพอดีไม่ใช่เติม400บาทนะอันนี้ทำความเข้าใจใหม่นะคะล้างสมองเลยไม่ได้เติม400บาทยอดรวมการใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต่อเดือนนะคะ 1,666 บาท67สตางค์ต่อเดือนเมื่อได้รับสิทธิ์เติมเงินเข้าระบบเรียบร้อยประชาชนก็นำไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดเลยนะคะใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันโดยรัฐจ่ายสูงสุด200บาทประชาชนร่วมจ่าย133บาทต่อวันนะฟังให้ดีต่อวันทำให้ในแต่ละวันเนี่ยก็สามารถซื้อของรวมกันได้สูงสุดนะคะรวมจากที่รัฐจ่ายให้200บาทส่วนเราเนี่ยเติมเข้าไป133บาทต่อวันก็คือ333บาทต่อวันนั่นเองข้อห้ามสำคัญคือวงเงินฝั่งรัฐบาลจำกัดที่ 1,000 บาทต่อเดือนหากใช้ไม่หมดในเดือนนั้นๆตรงนี้ฟังดีๆจะถูกรีเซ็ตตัดยอดทิ้งทันทีนะคะถ้าไม่เต็ม 1,000 บาทต่อเดือนตัดไปเลยเริ่มเดือนหน้ามาที่ 1,000 บาทใหม่ไม่สามารถนำไปทบใช้เดือนถัดไปได้ประชาชนลงทะเบียนสำเร็จก็ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วสามารถเริ่มใช้ได้นะคะ1มิถุนายนถึง30กันยายนก็คือในวงรอบ4เดือนสามารถใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าบริการต่างๆที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 23:00 น.ของทุกวันค่ะ
1: ทางด้านของนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงการลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกนะคะว่าผู้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยเนี่ยก็มีอยู่2กรณีก็คือสำหรับคนที่เคยเป็นผู้ใช้สิทธิ์เดิมสามารถลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์ได้ทันทีและผู้ที่ไม่เคยในโครงการไทยช่วยไทยก็จะต้องรอการยืนยันสิทธิ์เหมือนที่คุณเยมินได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ต้องส่งไปถามยังกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบออนไลน์ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ3วันหรืออาจใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่าเดิมค่ะเมื่อถามว่าหากต้องรอตรวจสอบการลงทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยอาจทำให้จำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ได้รับสิทธิ์เต็มแล้วนั้นนะคะนายพระดอนก็บอกว่าเท่าที่ตนเองทราบเนี่ยหลังจากเปิดลงทะเบียน25นาทีมีผู้ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว10ล้านสิทธิ์และปัจจุบันเหลืออีก8ล้านสิทธิ์ส่วนผู้ที่ขึ้นทะเบียนก็ให้รอการตรวจสอบ

0: 3วันทางระบบก็ได้กันสิทธิ์ไว้ให้แล้วหากผ่านกระบวนการตรวจสอบก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วซึ่งล่าสุดนะคะ5ชั่วโมงผ่านไปนะคะก็ตอนนี้ก็เป็น22ล้านสิทธิ์แล้วค่ะซึ่งเมื่อถามว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนะคะนายพราดรก็บอกว่ามีการร้องเรียนมาจำนวนมากโดยชาวบ้านได้สะท้อนว่าคนจนจริงเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์คนที่ได้รับสิทธิ์ไม่ได้จนจริงจึงอาจเห็นว่าอาจจะถึงเวลาที่จะต้องทบทวนสิทธิ์13ล้าน2แสนคนไปให้ทางกระทรวงมหาดไทยสำรวจคนที่ไม่ได้อยู่ใน13ล้าน2แสนสิทธิ์ใครอยู่ใต้เกณฑ์ความยากจนโดยร่วมกับตัวเลขของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อนจะส่งให้ทางกระทรวงการคลังก่อนที่จะใช้ตะแกรงต่างๆที่กระทรวงการคลังมีทั้งเงินรายได้ต่อปีมีการครอบครองที่ดินรวมไปถึงเป็นผู้ประกอบการหรือไม่ก็คาดว่าจะใช้ระยะเวลา2เดือนในช่วง2เดือนแรกของโครงการจะใช้ตัวเลขที่13ล้าน2แสนสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเลขหากมีความชัดเจนแล้วค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าการเสนอโครงการเข้ามายังคณะกรรมการกลั่นกรองในการใช้งบประมาณก้อนที่2หรือไม่นะคะทางนายพราดรก็บอกว่าคณะกรรมการชุดดังกล่าวเนี่ยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานและยังไม่ได้พูดคุยกรณีดังกล่าวมีเพียงการพูดคุยพูดคุยถึงระบบการลงทะเบียนเท่านั้นค่ะ
1: ช่วงหน้าค่ะก็มีข่าวนะคะเมื่อเช้าก็ตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นข่าวรัฐมนตรีสุริยะวูบหมดสติจนแพทย์ต้องทำ CPR นะคะแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็เมื่อเช้านะคะก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วและอีกข่าวหนึ่งที่คนติดตามนะคะก็คือเรื่องของไลฟ์สดเป็นไลฟ์ลามกอนาจารนะคะที่ว่อน Facebook มาวัน2วันเนี่ยแหละค่ะก็มีการพูดถึงกันเยอะเนาะวันนี้รัฐมนตรีดีประชุมด่วนช่วงหน้าติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มภูเก็ตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: สรุปข่าวพักเที่ยงช่วงที่2นะคะอยู่กับทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะจากที่เมื่อกลางดึกรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะมูบหมดสติจนแพทย์ต้องทำ CPR สัญญาณชีพกลับมาค่ะล่าสุดเช้านี้ก็โล่งใจนะเพราะว่าออกจากโรงพยาบาลได้แต่ว่าทันทีที่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยก็เดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญพิธีอุปสมบทของอธิบดีกรมฝนหลวงนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีอาการวูบหมดสติเมื่อกลางคืนที่ผ่านมาระหว่างปฏิบัติภารกิจพื้นที่อุดรธานีก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอุดรธานีอย่างเร่งด่วนทีมแพทย์ทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ประมาณ 2-3 นาทีสัญญาณชีพกลับคืนมาและสามารถตอบสนองได้ตามปกติในเวลาต่อมาเมื่อช่วงเช้าค่ะนายสุริยะออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะเดินทางไปติดตามภารกิจต่างๆตามกำหนดเดิมก็คือทันทีที่ออกจากโรงพยาบาลทำงานทันทีค่ะทั้งนี้นะคะก็ได้ไปร่วมพิธีอุปสมบทของนายราเชนศิลปะรายะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก่อนเดินทางไปยังประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวตำบลสามพร้าวช่วงบ่ายติดตามภารกิจด้านน้ำและก็มหากรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ตามกำหนดเดิมในพื้นที่ชุ่งน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีพบปะประชาชนผู้แทนภาคเอกชนแล้วก็แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนค่ะซึ่งนายสรวุฒิบอกว่าตลอด2เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง

0: ายสุริยะนะคะก็คือรับตำแหน่งรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยแหละค่ะก็ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้านด้วยกันทั้งติดตามการแก้ปัญหาภาคเกษตรบริหารจัดการน้ำลงพื้นที่พบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องอาจจะเกิดภาวะอ่อนล้าสะสมแม้แพทย์จะแนะนำให้พักผ่อนแต่ว่าตัวนายสุริยะเองกังวลภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมงานสำคัญของกระทรวงก็เลยยืนยันว่าจะเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเดิมค่ะ
1: รัฐมนตรีดีอีประชุมด่วนร่วมกับตำรวจนะคะเคาะมาตรการป้องกันปมไลฟ์ลามกวอน Facebook ค่ะซึ่งก็มีผู้บริหารเมตาประจำประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมด้วยนะคะโดยทางนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานการประชุมหารือกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกรณีไลฟ์สดอนาจารพร้อมด้วยดร.ชัยชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและพลตำรวจตรีชนันท์ณัฐสาระถวัลย์แพทย์ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยพบว่ามีตัวแทนผู้บริหารเมตาบริษัทแม่ของ Facebook ประจำประเทศไทยเข้าร่วมด้วยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเปิดเผยสั้นๆก่อนเข้าการประชุมนะคะว่าได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อหารือและวางมาตรการแนวทางป้องกันและปราบปรามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายและกับทางแพลตฟอร์มเองหลังเกิดกรณีไลฟ์หลายชั่วโมงดังกล่าวและก็ได้มีการประชุมประสานงานกันมาต่อเนื่องค่ะทั้งนี้มีรายงานนะคะว่าการประชุมจะเร่งเคาะมาตรการและหารือร่วมกับตำรวจไซเบอร์หลังจากมีการสั่งตรวจสอบ URL และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคลิปดังกล่าวหากพบว่าเป็นคนไทยหรือว่าอยู่ในประเทศไทยจะดำเนินคดีตามพรบ.คอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารสู่ระบบคอมพิวเตอร์ขณะเดียวกันก็จะหารือกับแพลตฟอร์มเพื่อที่จะตรวจสอบเหตุใดระบบจึงไม่สามารถตรวจจับและปิดกั้นเนื้อหาดังกล่าวได้ทันทีทั้งที่มีผู้เข้าชมจำนวนมากค่ะ
0: กปภ.ก้าวสู่สากลจับมือ Korea Water Cluster ยกระดับเทคโนโลยีระบบประปาและนวัตกรรมด้านน้ำค่ะการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกับ Korea Water Cluster โดยนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.บอกแบบนี้นะคะบอกว่าการลงนามครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านกิจการน้ำร่วมกันครอบคลุมการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอุตสาหกรรมน้ำการแลกเปลี่ยนข้อมูลและวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการศึกษาดูงานและกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการต่างๆค่ะนอกจากนี้นะคะยังเตรียมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำสมัยใหม่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและวัตกรรมใหม่ๆเพื่อยกระดับประสิทธิภาพระบบประปาการลดน้ำสูญการลดน้ำสูญเสียและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างไรก็ตามนะคะการลงนามร่วมมือในครั้งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระยะยาวทั้งที่2ทั้ง2องค์กรก็จะได้ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์เทคโนโลยีและแนวทางการพัฒนาด้านกิจการน้ำอย่างแท้จริงค่ะทางนี้ก็เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนของทั้ง2ประเทศตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคตค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หลายๆทีมหลายๆคนก็เปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทม.และสก.นะคะซึ่งก็วันพฤหัสบดีนี้ค่ะ28พฤษภาคมก็จะเป็นวันรับสมัครวันแรกด้วยนะคะทางกทม.ก็ได้พาสื่อมวลชนไปตรวจดูสถานที่เตรียม

0: พร้อมรายงานข่าวรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะโดยทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็ได้ร่วมซักซ้อมเตรียมรายงานสดตลอดทั้งวันด้วยค่ะกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์นะคะได้จัดประชุมซักซ้อมและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานแก่สื่อมวลชนเพื่อเตรียมพร้อมรายงานข่าวการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่อาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงค่ะบรรยากาศการประชุมก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีสื่อมวลชนหลายสำนักนะคะทั้งสื่อโทรทัศน์วิทยุและสื่อออนไลน์เข้าร่วมรับฟังแนวทางปฏิบัติงานอย่างพร้อมเพรียงนางสาวกัญญาอัศวะเมคินผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมกับชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของสื่อมวลชนสำหรับการทำข่าวรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569มีการจับสลากจุดจอดรถ OB และจุดจัดรายการสดเพื่อความเท่าเทียมค่ะตลอดจนแนวทางการรายงานข่าววันเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้นะคะสำหรับการรับสมัครเลือกตั้ง28พฤษภาคมกทม.ก็จะเปิดให้ผู้สมัครทั้งผู้ว่าและสก.ลงทะเบียนแสดงตนตั้งแต่ตี5เป็นต้นไปค่ะณห้องบางกอกนะคะขณะเดียวกันทางกทม.ก็ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณห้องรัตนโกสินทร์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการประสานงานแก่สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
1: ไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีนะคะตอนนี้ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะเป็นการพบทูตยุโรปค่ะซึ่งนายกก็มอบนโยบายเอกอัครราชทูตยุโรป24ประเทศด้วยกันนะคะมีหลายด้านเลยมาดูกันนะคะว่าในรายละเอียดนโยบายที่นายกรัฐมนตรีมอบให้นั้นเป็นอย่างไรสำหรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปมีบรรดาเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตรวม24ประเทศเข้าร่วมณสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมกับกล่าวว่าตนนั้นก็ได้หารือกับนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสมอว่าการทูต 2.0 คืออะไรการทูตที่จับต้องได้เป็นการทูตเชิงรุกที่รักษาสมดุลท่ามกลางความขัดแย้งของโลกโดยให้ความสำคัญกับ4เสาสำคัญก็คือการทูตเพื่อความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะคะรวมไปถึงมนุษยธรรมด้วยซึ่งให้ดำเนินการการทูตที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมประชาชนสามารถจับต้องได้ไม่ใช่แค่คำพูดเท่านั้นนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าก่อนหน้านี้ตนเคยคุยกับนักการเมืองคนหนึ่งแต่ตอนนี้ถูกแบนอยู่ตนคิดเหมือนกันกับท่านว่าทำไมโลกยุคสมัยนี้ต้องมารบกันเป็นคู่ใช้มาตรการทางเศรษฐกิจกดดันคู่กรณีโดยเฉพาะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจเล็กกว่าแค่นั้นก็ตายแล้วไม่จำเป็นจะต้องลงทุนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศมากมายแต่บางทีความเชื่อของเราในด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวมันไม่พอแล้วมันไม่เพียงพอเวลามีความขัดแย้งปะทุขึ้นมาก็ถึงขั้นต้องสู้รบกันสิ่งที่ทำให้ประเทศของเรามีความน่ายำเกรงทำให้คนเกิดความคิดนะคะน่าจะคิดใช้กำลังทางทหารในการสู้รบกับเรานั้นก็คือความพร้อมทางด้านการรบของไทยซึ่งการที่รัฐบาลเปิดกล้องเห็นความจำเป็นนี้นะคะทำให้เราผ่านภัยคุกคามถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่โตในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งมีการสู้รบกันในสถานะที่เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองมีความคุ้นเคยกับพื้นที่ในการเลือกตั้งในพื้นที่ของตนทำให้ได้มีโอกาสเข้าไปคุกคลีอยู่ในพื้นที่เห็นความไม่ปราณีของคู่กรณีโดยอาวุธของประเทศไทยและเมื่อมีโอกาสเข้ามาในเป็นรัฐบาลก็ได้พูดคุยกับฝ่ายความมั่นคงและสนับสนุนนโยบายการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคงนายกก็เลยบอกว่าตนเนี่ยได้ใช้เวลาในการเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าเดือนที่8แล้วพูดคุยกับฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงพบว่าด้านนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงแต่สิ่งที่น่าห่วงคือเรื่องเศรษฐกิจดังนั้นภารกิจของเอกอัครราชทูตคือจะต้องทำให้ประเทศต่างๆได้รู้ว่าไทยนี้เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าเราเป็นประเทศที่แรงงานถูกแต่เป็นประเทศที่มีความพร้อมมีซัพพลายเชนทำให้ประเทศอื่นๆเนี่ยมั่นใจว่าจะสามารถขยายกิจการความแข็งแกร่งได้มากขึ้นในสถานะที่เป็นเอกอัครราชทูตในภาคเอกชนก็ถือว่าเป็นดีเรคเตอร์มาร์เก็ตติ้งนั่นเองนะคะนายกยังพูดถึงเสถียรภาพการเมืองด้วยนะคะว่าในขณะนี้ก็น่าจะทำให้ทูตไปพูดคุยกับผู้ที่สนใจจะเข้ามาลงทุน

0: มีปฏิสัมพันธ์กับประเทศไทยนะคะด้วยความมั่นคงและก็ยั่งยืนหากติดตามในโซเชียลก็จะเห็นว่ามีการปะทะคารมมีการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานามากมายอันนี้เป็นเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารแต่ความมีเสถียรภาพของรัฐบาลชุดนี้นายกบอกเลยว่ามีความมั่นคงมากพอสมควรค่ะ
1: มีเหตุแก๊สระเบิดเกิดขึ้นนะคะเป็นแก๊สหุงต้มที่เราทำกับข้าวนี่ค่ะซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะอายุ30

0: เมื่อเช้านะคะทางตำรวจสภ.แสนภูดาษจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะพร้อมกับรถดับเพลิงเทศบาลตำบลแสนภูดาษกู้ชีพโรงพยาบาลบ้านโพก็ได้เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้แก๊สระเบิดที่บ้านหลังหนึ่งนะคะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นค่ะหน้าบ้านก็พบนายประสิทธิ์อายุ34ปีเจ้าของบ้านเนี่ยถูกไฟลวกทั้งตัวได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ก็เร่งปฐมพยาบาลก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะโดยจุดเกิดเหตุก็อยู่บริเวณห้องครัวด้านหลังถูกแรงระเบิดของแก๊สอัดจนกำแพงหลังที่ต่อเติมเสียหายและหลังคาข้าวของพังเสียหายด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เข้าไปปิดวาล์วแก๊สแล้วก็ถอดออกจากหัวปรับแรงดันก่อนจะนำแก๊สออกมาด้านนอกเจ้าของบ้านเล่านะคะว่าตนเองเนี่ยตื่นลงมานึ่งข้าวเหนียวแล้วก็กลับขึ้นไปอาบน้ำพอลงมาขณะที่กำลังก้มเปิดประตูใต้ซิงค์ล้างจานที่เป็นที่เก็บถังแก๊สจู่ๆก็มีไฟพุ่งออกมาค่ะแล้วก็มีเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวก่อนจะพบว่าตัวเองก็ถูกไฟลวกทั้งตัวจนแฟนสาวเนี่ยตื่นตกใจลงมาดูแล้วก็โทรแจ้งกู้ภัยสาเหตุก็คาดว่าเกิดจากแก๊สรั่วบริเวณสายหรือว่าบริเวณหัวปรับแรงดันอาจจะใส่ไม่ดีเพราะว่าเพิ่งจะเปลี่ยนถังแก๊สไปเมื่อวานค่ะ
1: ต้องระมัดระวังนะคะอันนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ต่างประเทศก็มีกรณีสารเคมีรั่วไหลอันนั้นเกิดขึ้นที่สหรัฐส่วนฟิลิปปินส์ก็เจอมหันตภัยค่ะทั้งตึกถล่มไฟไหม้นะคะสำหรับฟิลิปปินส์นะคะที่ตอนนี้ผ่านมาเกินกว่า24ชั่วโมงเหตุอาคารความสูง9ชั้นที่อยู่ระหว่างก่อสร้างในย่านบาลิบาโกนะคะในเมืองแองเจลิสจังหวัดปัมบังห่างจากกรุงมะนิลาไปทางเหนือประมาณ80กิโลเมตรของฟิลิปปินส์พังถล่มเช้ามืดวันอาทิตย์หลังเกิดเหตุมีคนงานหลบหนีออกมานะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ปลอดภัยอย่างน้อย26คนล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีกอย่างน้อย3คนค่ะหนึ่งในนั้นเป็นนักท่องเที่ยวมาเลเซียอยู่ในโรงแรมใกล้เคียงกับถูกซากอาคารพังทับส่วนอีก2รายเป็นคนงานก่อสร้างทีมกู้ภัยกว่า700นายกำลังเร่งปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายอีก17คนตอนนี้เจ้าหน้าที่พบสัญญาณชีพใต้ซากปรักหักพังผ่านการใช้กล้องสแกนตรวจจับความร้อนมีการรื้อถอนนะในสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำเพื่อที่จะช่วยคนที่ติดอยู่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนหาสาเหตุการถล่มจากการสอบสวนบันทึกข้อมูลพบว่าอาคารนี้ได้รับการอนุมัติก่อสร้างสูง9ชั้นขณะเกิดเหตุมีการลักลอบก่อสร้างสระว่ายน้ำต่อเติมขึ้นมาค่ะเป็นชั้นที่10อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุสลดครั้งนี้นะคะส่วนความคืบหน้ากรณีถังบรรจุเมทัลเมทาคริเลตไวไฟระเหยง่ายที่ใช้ในการผลิตพลาสติกและอุตสาหกรรมการบินภายในโรงงาน GFN Aerospace ในเมืองGarden Grove รัฐแคลิฟอร์เนียเกิดชำรุดมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดการรั่วไหลหรือระเบิดปล่อยไอพิษสู่บรรยากาศเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตอนนี้มีความพยายามอย่างเต็มที่ค่ะที่จะเข้าไประงับเหตุป้องกันไม่ให้ถังบรรจุสารเคมีอันตรายเกิดระเบิดรั่วไหลออกมานะขณะเดียวกันก็มีรายงานไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงงานรีไซเคิลยางรถยนต์อู่ซ่อมรถในเมืองเซาท์เกตทางตอนใต้ของนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะมีฝุ่นควันสีดำหนาทึบค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดค่ะ
0: ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศอื่นนะคะทรัมป์กับอิหร่านก็ประสานเสียงใกล้ได้ข้อตกลงหยุดยิงแล้วค่ะนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าการเจรจาหยุดยิงกับอิหร่านใกล้จะสำเร็จแล้วแม้จะสั่งการให้คณะเจรจาไม่ให้เร่งรีบด่วนสรุปแต่ก็ทำให้ตลาดหุ้นและน้ำมันปรับตัวขานรับค่ะคำประกาศของนายทรัมป์ทำให้คาดกันว่าใกล้จะได้ข้อตกลงหยุดยิงแล้วโดยจะมีเนื้อหาสำคัญก็คือขยายหยุดยิงไป60วันเปิดช่องแคบและกำหนดให้เจรจาเรื่องนิวเคลียร์กันต่อไปนายทรัมป์บอกด้วยนะคะว่าการเจรจาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์แต่ว่าทั้งสองฝ่ายไม่ต้องเร่งรีบให้ใช้เวลาเพื่อได้ข้อตกลงที่ถูกต้องค่ะด้านอิหร่านนั้นก็ส่งสัญญาณที่ดีในช่วงสุดสัปดาห์โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศประกาศนะคะว่าทั้งสองฝ่ายกำลังสรุปทำบันทึกความเข้าใจเรื่องหยุดยิงและมุ่งสู่การทำข้อตกลงที่สมบูรณ์ต่อไปค่ะสำหรับเนื้อหาของข้อตกลงที่เจรจากันอยู่นั้นยังมีประเด็นขัดแย้งมากมายที่ไม่คลี่คลายเช่นกรอบเวลาและขอบเขตของการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านการคืนทรัพย์สินของอิหร่านที่อายัดไว้และโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านค่ะ
1: 12:30 น.หมดเวลาแล้วค่ะติดตามข่าวสรุปข่าวพักเที่ยงจากสำนักข่าวไทยได้ในวันพรุ่งนี้วันนี้คุณศศิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

วิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

0: ไทยพลัสคึกคักแค่ช่วงเช้ายืนยันแล้วเกินกว่า15ล้านสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังส่วนร้านค้าที่ร่วมมีเพิ่มจำนวนมากผ่านแอปถุงเงินแนะนำให้ใช้สิทธิ์โดยเติมเงินต่อวันให้คุ้มค่าตำรวจตระเวนชายแดนเชียงใหม่ขับรถไล่ล่ารถยนต์กระบะขับแหกด่านระยะทางไกลหลายกิโลเมตรสุดท้ายคนขับจอดรถวิ่งหนีแต่ไม่รอดพร้อมยาบ้า2ล้านเม็ดบรรยากาศเมืองเชียงใหม่คึกคักด้วยสีสันและพลังแห่งความหลากหลายในงานเชียงใหม่พรายพาเลท2026พร้อมลงนาม MOU ร่วมกับทุกภาคส่วนเดินหน้าสร้างเมืองแห่งความหลากหลายและเท่าเทียมพร้อมสนับสนุนจัดงาน World Pride 2030ร่วมคุยและแชร์ข่าวด้วยกันข่าวเที่ยงเมืองเหนือประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือออกอากาศประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 รับชมบรรยากาศการจัดรายการก็ได้นะคะผ่านทางเพจ Facebook อสมทเชียงใหม่และทาง YouTube อสมทเชียงใหม่ด้วยขณะเดียวกันนะคะเข้ามาติดตามคอมเมนต์นะคะแสดงความเห็นกันได้นะคะวันนี้เราพบกันนะคะวันจันทร์25พฤษภาคม2569กับดิฉันวิรินทร์สมศักดิ์เกียรติ
2: ค่ะและดิฉันฮารินีธีคพรนะคะคุณได้ติดตามข่าวคราวข่าวเที่ยงเมืองเหนือของเรานะคะเจอกัน5วันต่อสัปดาห์ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันทั้ง2ช่องทางนะคะทั้งเพจแล้วก็ YouTube นะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะทาง YouTube ด้วยนะคะไปซับสไครบ์แจ้งเตือนเวลาที่เรามีไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้ติดตามใน YouTube ของเราได้นะคะกิจกรรมงานต่างๆบน YouTube เนี่ย เวลาที่เราไลฟ์เสร็จแล้วอัปโหลดอะไรจะไม่ลบนะแต่บน YouTube เนี่ยเดือนนึงช่วงเวลารายการที่เราไลฟ์สดเนี่ยก็เดี๋ยว Facebook เขาจะเคลียร์พื้นที่นะ
1: ค่ะ
2: นะคะอยู่กันได้ยาว
1: ๆนะวันนี้
2: ติดตามทาง YouTube
1: ค่ะวันนี้ตื่นกี่โมงคะตื่นกี่โมง
2: ก็ประมาณ 6:30 แต่ว่าถามว่าทุกคนตื่นมาแล้วเนี่ยทำอะไรก่อนเป็นอย่างแรก
1: หยิบโทรศัพท์ค่ะ
2: หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา
1: แอปเป๋าตังเลยคึกคักมากๆ
2: ใช่
1: ค่ะ
2: ต้องบอกว่าคึกคักนั้นตั้งแต่เช้า
1: ค่ะ
2: นะคะบางคนก็อาจจะบอกว่ารอตื่นก่อนเลยนะคะเตรียมพร้อมใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: รอหน้าแอปเลย
1: เพราะว่าตอนนี้เที่ยง34นาทีเนี่ยนะคะเราเหลือสิทธิ์เท่าไหร่เอ่ย
2: เหลือสิทธิ์เท่าไหร่คะ
1: 7ล้านนะคะ600,000สิทธิ
2: ์
1: ค่ะ
2: นะคะ
1: ก็ยังไม่ถึงครึ่งวันเลยนะ
2: ยังๆจริงๆแล้วเนี่ยเขาให้ลงทะเบียนได้จนถึง29ใช่ไหมคะ
1: 6โมงเช้าวันนี้
2: ถึง4ทุ่ม
1: ค่ะของแต่ละวัน
2: ของแต่ละวัน
1: 25ถึง29พฤษภาคม
2: คาดว่าน่าจะไม่ถึง
1: ค่ะ
2: น่าจะหมดภายในวันนี้แหละเนาะไม่งั้นก็อาจจะเผื่อไปวันพรุ่งนี
1: ้คือบางคนก็ติดขัดไงน้องอ้
2: อม
1: นะคะครั้งที่แล้วเนี่ยใครที่ได้คนละครึ่งใช่ไหมคะนะคนละครึ่ง plus
2: ลงทะเบียนไปแล้วก
1: ็
2: คือคนที่ลงทะเบียน
1: ไม่ต้องทำอะไรอ่ะ
2: เคยร่วมกับโครงการอื่นๆมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้น
1: นะคะ
2: มีปุ่มให้กดเข้าไปแบบงงกดลงทะเบียนแบบงงๆแล้วก็ได้แบบเอ้าได้แล้วหรอ
1: ได้แล้วยังไม่ทำอะไรเลย
2: ยังไม่ได้ทำอะไรอุ้ยได้จริงหรือเปล่าเนี่ย
1: ค่ะนั้นก็สบายไป
2: ใช้เวลาเท่าไหร่นะกี่วีคะเขาพ
1: ูดถึงหลับต่อได
2: ้เขาพูดถึงเป็นนาทีใช่ไหม
1: ค่ะ
2: บางคนช่วงแรกๆที่เข้าลงทะเบียนนะคะก็อาจจะเจอกับคือทุกคน
1: เครื่องมันจะหน่วงๆหน่อย
2: พร้อมใจกันเข้าไง
1: คะ
2: 6โมงปุ๊บเข้าปั๊บเนี่ยมันก็เลยจะเป็นอะไรที่ก็คือทุกคนเข้าใช้แอปพร้อมกัน
1: 300,000สิทธิ์ต่อ1วิ
2: 1วิใช่ค่ะมันก็เลยอาจจะทำให้หน่วงหมุนติ้วๆหร
1: ือ
2: ว่าค้างไปเลย อาจจะเกี่ยวกับถ้าเกิดอินเทอร์เน็ตเราไม่แรงพอด้วย อะไรอย่างเงี้ยสู้เขาไม่ไหว พักก่อน
1: นะ มีส่วนเหมือนกันนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นผู้ใช้

0: ลงทะเบียนใหม่ไงนะคะครั้งที่แล้วนี่ลงไม่ทันนะคะเขาก็รอแบบไปงวดหน้านะคะไปโครงการต่อไปเนี่ยค่ะก็อาจจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ใหม่สำหรับในครั้งนี้
1: ก็คือใช้เวลาลงทะเบียนช้าหน่อยถ้าลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ต้องรออนุมัติ3วัน
0: รอข้อความ
1: ใช่
0: นะ SMS หรือไม่ก็เข้าไปเช็คที่แอปเป๋าตังค์นะคะตรงหน้าโปรไฟล์
1: ว่าผ่านหรือเปล่านะคะแต่ส่วนนั้นเขาก็จะกันสิทธิ์ไปให้
0: ค่ะจริงนะ
1: ถ้าไม่ผ่านยังไงก็อาจจะเป็นสิทธิ์ที่เหลือให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกทีนึงอะไรอย่างง
0: ี้แต่ก็บอกว่าได้นะคะก็กันสิทธิ์ไปให้
1: กันสิทธิ์ไปให้แต่ว่าจะผ่านหรือไม่ก็รอดูอีกทีนึงไง
0: นะคะ
1: 3วัน
0: หรือใครใจร้อนนะคะไปธนาคารก็ได
1: ้โอ้ธนาคารคนน่าจะเยอะอยู
0: ่นะ
1: ป้าอุ้ยแม่อุ้ยใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่เนา
0: ะ
1: นะคะหรือว่าอาจจะไปทำไว้ก่อนหลายคนก็เห็นข่าวเหมือนกันเขาไปเตรียมกันไว้ก่อนรอรับสิทธิ์ในครั้งน
0: ี้คุณสมบัติเป็นยังไงคะ
1: จริงๆก็ต้องเป็นคนไทยอ่ะใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะคะแล้วนะคะยังไงต่
1: อ
0: นะคะก็คือจะต้องถ้าเกิดว่าเป็นประชาชนทั่วไปนะคะหรือว่ามนุษย์เงินเดือนเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ให้นะคะได้ลงทะเบียนเนี่ย30ล้านสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: ณตอนนี้
1: ก็จะไม่รวมสำหรับคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: อันนั้นอีก 13.8 ล้านสิทธิ์
1: นะเขาจะ
0: ต้องทำอะไร
1: โอนเงินให้ต่างหากอยู่แล้วเพิ่มเติมเข้าไปใช่ไหม
0: รอวันที่1เท่านั้น
1: สิทธิ์ที่เขาจะได้จากเดิมที่เขาได้300เขาก็จะได้อีก700รวมเป็น 1,000
0: ใช่แล้ว
1: ก็จะมีข้อกำหนดนะคะแต่ละเดือนเหมือนกันที่จะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนใช่ไหมคะ
0: ไม่มีการทบไป
1: ไม่ทบค่ะ
0: ในเดือนต่อไป
1: ถึงแม้ว่าโครงการเนี่ยจะ4เดือนเนา
0: ะ
1: 4เดือนหมายความว่ารัฐจะสมทบเดือนละ 1,000 เป็นจำนวนเงิน 4,000 บาทแต่ว่าเราก็ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นแต่ทีนี้การใช้อ่ะมันก็จะ 60-40
0: 60-40 เนี่ยนะคะก็คือยังไงนะอธิบายให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ฟังกันนิดนึง
1: ง่าย
0: ๆนะคะ
1: ก็คือรัฐเติมให้ 1,000 ต่อเดือนนะคะ
0: เรามีอยู่ในกระเป๋าละ 1,000
1: เราเติมเข้าไป
0: 666.67
1: อันนี้คือเขาคำนวณมาละ
0: จะเติมทีเดียวทั้ง667บาทก็ได้
1: ก็ได้เหมือนกัน
0: หรือว่าจะเติมวันละ150บาทก็ได้
1: ก็ได้เฉลี่ยรายวันนะคะกลัวว่าถ้าเติมครั้งเดียวอาจจะเยอะไปอะไรเงี้ยก็เติมทยอยเติมก็ได้แต่ถึงยังไงแล้วอ่ะรัฐเขาก็เฉลี่ยให้200ใช้ได้200บาทต่อวันสำหรับส่วน
0: ยังไงแล้วรัฐก็เติมให้200ต่อวันอยู่แล้ว
1: 200ต่อวัน
0: สมมุตินะคะเราซื้อของนะคะมี500บาท
1: ค่ะ
0: นะคะนะมันก็รัฐจะจ่ายให้200อยู่แล้วหมายความว่าเราจะจ่ายเอง300บาท
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: นะคะแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่าเติม 1,000
0: ค
1: ือเขาไม่ได้เติมทีเดียวนะคะเขาทยอยเติมให้ก็คือทยอยใช้อะไรอย่างเงี้ยนะเพียงแต่ว่าเราก็ทยอยจะเติมทีเดียวทั้ง667ก็ได้หรือว่าจะทยอยเติมแต่ละวันก็ได้เหมือนที่พี่อุ้ยบอกก
0: ั
1: น133บาท33สตางค์ใช่ไหมคะ
0: นะสรุปก็คือแต่ละวันนี้เราจะสามารถใช้ได้333บาท
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ใคร
0: อยากได้ความคุ้มค่ามากที่สุดนะคะคุณจะต้องจ่ายต่อวันเนี่ยเท่าไหร
1: ่
0: ร้อยกว่านะ133บาท33สตางค
1: ์ใช่นะคะก็คือเท่านั้นหมายถึงเงินในส่วนที่เราต้องเติมเข้าไป
0: ใช่
1: นะคะ133บาทกว่าๆแต่ถ้าเกิดว่าเราอาจจะมียอดเงินจ่ายมากกว่านั้น
0: ค่ะ
1: ก็คือโดยรวมทั้งของภาครัฐที่สมทบกับเงินของเราเองก
0: ็
1: จะเป็น300กว่าบาทใช่ไหมคะแต่ถ้าจ่ายเกินมากกว่านั้นน่ะก็คือเราก็ต้องรับจบเอง
0: ค่ะคุณออกเองนะคะ
1: ออกเองส่วนใหญ่มันก็น่าจะออกเอง
0: นี่คือเงื่อนไขนะคะ60-40
1: จ่ายเกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: นะเราก็ต้องวางแผนก่อนนะคะคำนวณนะคะตัวเลขการใช้จ่ายให้ดีให้คุ้มค่ามากที่สุด
1: ทีนี้สามารถไหมคะว่าเราอาจจะรอให้ครบ1,000นะคะแล้วก็เราเติมทีเดียวแล้วเราก็ใช้ทีเดียวสำหรับยอดนั้นในแต่ละเดือนอย่างเงี้ยได้ไหมหรือว่าต้องบังคับว่า200บาทนั้นจะต้องใช้ภายในวัน
0: ใช้ภายในวัน
1: เหรอ
0: นะ
1: เออเหรอ
0: จะไม่เหมือนกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ค่ะ
0: นะคะเราคือเป็นการกระจายนะภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยนะคะนะส่วนพี่น้องประชาชนเองนะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะคะ6โมงเช้าวันนี้นะคะจนถึง5ทุ่ม ถึง4ทุ่มนะคะลงทะเบียนเป็นเวลา5วันด้วยกัน 25-29 พฤษภาคมนี้นะ
1: มีทริปวางแผนทริปวางแผนสำหรับการใช้จ่ายให้ดีใช้ให้ครบใช้ให้คุ้ม
0: ใช้ให้คุ้ม
1: ใช้ให้ครบเดือนนะคะ
0: ซื้ออะไรได้บ้างอ่ะถึงจะคุ้ม
1: ของใช้ภายในบ้านใช่ไหมนะคะก็จะมีร้านธงฟ้าใช่ไหม
0: คะ
1: แล้วก็ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
0: อาหาร delivery ก็ได้
1: แต่ delivery เนี่ยอาจจะต้องรอกำหนดวันอีกทีหนึ่ง
0: 15มิถุนายนเป็นต้นไป
1: ค่ะค่ะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าร้านไหนใช้ได้เนี่ยเขาก็จะติดป้ายไว้อยู่ละน
0: ะ
1: คะว่าเออเข้าร่วมโครงการซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีผู้ที่ลงทะเบียนสำหรับร้านค้านี่ก็เยอะอยู่พอสมควร
0: ค่ะก็สามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าอาไม่ใช่เป๋าตังค์นะคะถุงเงิน
1: ถุงเงิน
0: แล้วก็ที่ธนาคารกรุงไทย
1: สำหรับคนที่เป็นผู้ขาย
0: ค่ะ
1: นะคะส่วนคนที่เป็นผู้ซื้อนะคะบางคนเขาอาจจะสองบทบาทเหมือนกันเป็นทางคนซื้อแล
0: ้
1: วเป็นคนขายด้วยอะไรอย่างนี้ก็น่าที่จะมาช่วยกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจนะ
0: คะ
1: แต่วันนี้ก็เห็นมีคนแชร์ไม่ได้รับสิทธิ์ใช่ไหมคะกากบาทสีแดง
0: ทำไมอ่ะคุณไม่ได้รับสิทธิ
1: ์คุณไม่ได้รับสิทธิ์ไทย
0: ช่วยไทย
1: เพราะว่าจุดนายกบ่อยเกินไปอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยรวยพอแล้วอะไรอย่าง
0: เงี้ยโอเคเข้าใจได้
1: หรือว่าอะไรนะเมื่อกี้ที่พี่อ้วยบอก
0: อ๋อเมื่อเช้าไงนะคะรถติดเชียงใหม่
1: เพราะว่า
0: ประชาชนก้มลงทะเบียนไทยช่วยไทย
1: เมาง้มกดรับสิทธิ์อยู่เชียงใหม่เลยรถติด
0: จริงๆติดทุกวันเพียงแต่ว่าเช้าวันนี้เท่านั้นนะคะ
1: แต่ระมัดระวังนะ
0: คะ
1: ที่ไปขายสิทธิ์ต
0: ่อขายเขียวเหรอ
1: ขายเขียวเหมือนตกเขียวลำไยอะไรเงี้ย
0: ไม่ได้นะคะผิดกฎหมาย
1: ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ขึ้นแบ็คลิสต์ด้วยโครงการอื่นๆเนี่ยก็จะไม่ได้ร่วมโครงการอ
0: ัน
1: นี้ผิดกฎหมายนะคะทำไม่ถูกก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เราจะได้ใช้จ่ายการไทยช่วยไทย plus นะคะวันนี้ก็
0: จะสามารถใช้ได้1มิถุนายนนะคะจนถึง30กันยายนนี่บอกว่านะคะยกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมถ้าเกิดว่าเราซื้อของ200บาทรัฐจะจ่ายให้เท่าไหร่เงื่อนไข60 40
1: 133บาท
0: ค่ะนะคะซื้อของ200สมมุติเราไปซื้อของที่ร้านค้าทางฟ้านะคะนะที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยเราซื้อของ200หมายความว่ารัฐช่วยเรา120เราออกเอง80บาทนี่คือตัวอย่าง
1: อันนี้ในกรณีที่เราไม่ได้เติม
0: ค่ะ
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะเราจ่ายเอง80
0: ค่ะ
1: ใช่ไหม อันนี้อาจจะงงนิดนึงเอาง่ายๆก็คือใช้จ่ายต่อวัน 333.33 หรือเฉลี่ย 334ไปเลยนะคะ
0: แล้วก็ปัดขึ้นนะ
1: ปัดขึ้นไปเลยจำได้ง่ายๆคือรัฐจ่าย200เราเติม134นะคะก็เท่ากับเป็น1334บาทอันนี้จะจำง่ายกว่าเติมไปธนาคารไม่เป็นไรหรอกอันนี้คือคุ้มสุดแล้วนะคะเขาคำนวณมาให้แล้ว
0: ค่ะแล้วก็เติมทิ้งไว้ก็ได้อ่ะนะคะ667บาท
1: 617จะเติมครั้งเดียว
0: ค่ะมีคำถามมีข้อสงสัยก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะนะบอกว่า1วันใช้ได้สูงสุดต่อวัน334บาทนะคุณชิดชัยบอกเงินรัฐ200อันนี้เข้าใจตรงกันเงินเรา134บาทแต่ต้องใช้หมด 1,000 บาทต่อเดือน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเราต้องเติมเงินด้วยถูกต้อง
1: ต้องเติมเงินด้วย
0: เข้าใจตรงกัน
1: ประมาณนี้ไม่ยากเกินไป
0: ค่ะ
1: ส่วนคะแนนของฮื้อลงทะเบียนได้ก่อน
0: นะขอให้อะไรนะกักสิทธิ์ไว้ให้เรากันละกันนะพี่ก็เป็นกลุ่มที่รอยืนยันภายใน3วัน
1: 3วัน
0: ค่ะ
1: เพราะมันลุ้นกันอีกทีใช่มั้ยคะ
0: ใช่
1: รอบที่แล้วพี่อุ้ยลงไม่ทัน
0: ลงไม่ทันเขาบอกว่ารอรอบหน้า
1: ไม่เป็นไรค่
0: ะ
1: ใช้เวลานิดนึงเราจะได้ลุ้นหลายวันไงว่าจะได้หรือเปล่าแต่ถึงไงเขาก็กันสิทธิ์ไว้ให
0: ้
1: เพียงแต่ว่าถ้าเกิดคนในกลุ่มนี้ที่ลงทะเบียนแล้วก็รอ3วันถ้าไม่ผ่านจริงๆนะคะเขาก็จะเอาสิทธิ์นั้นน่ะมากระจายต่อให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมได
0: ้นะเรียกว่ารอบเก็บตกใช่ไหมค่ะส่วนข่าวอื่นของเราเป็นยังไงคะนะอันนี้ก็ระทึกเลยน้องอ้
1: อม
0: นะคะเพราะว่ามีการไล่ล่าด้วยค่
1: ะ
0: ขับรถไล่ล่ารถยนต์กระบะขับแหกด่านนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการซุกซ่อนยาบ้าย
1: าเสพติด
0: ใช่
1: บริเวณแนวชายแดนนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะไล่ล่าติดตามคือแหกด่านนั่นเอง
0: ใช่
1: นะคะในพื้นที่ของเส้นทางบ้านรินหลวงบ้านน้ำรูที่ตำบลเมืองน้ำอำเภอเชียงดาวนะคะก็มีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็มีสายรายงานมาแล้วนะคะว่าจะมีขบวนการลักลอบลำเลียงมาก็นำกำลังไปตั้งด่านดัก ซุ่มอยู่นะคะบริเวณดังกล่าวปรากฏว่าเนี่ยค่ะไปเจอที่เราเห็นภาพเนี่ยนะคะอาจจะงงงวยนิดนึงนะคะ
0: มันจะมืดมืดมันจะสั่น

0: จัดหน่อย
1: เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องวิ่งเหมือนกัน
0: ใช่
1: วิ่งไล่ติดตามจับกลุ่มคนร้าย
0: ะ
1: นะคะที่ขับรถยนต์กระบะ
0: หนีอย่างเร็วเลยอ่ะ
1: คือเจ้าหน้าที่แจ้งให้หยุดแต่เขาไม่หยุดนะคะขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไล่ติดตามไปตามเส้นทางถนนในชุมชนนะคะระยะทางนี่ก็หลายกิโลเมตรเลยทีเดียว
0: ะ
1: นะคะขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็วนะคะจน
0: แต่เจ้าหน้าที่เก่งกว่า
1: ขับทันนะคะบังคับให้จอด คนร้ายก็จึงต้องจอดรถข้างทางแล้วก็ยังไม่หยุดนะคะพยายามที่จะหลบหนี
0: กระโดดลงรถ
1: เข้าป่านะคะแต่เจ้าหน้าที่ไวกว่าค่ะเห็นไหมคะภาพงงงวยเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะที่เราเห็นแล้วเราก็งงงวยอย่างกันได้นะคือเจ้าหน้าที่ก็ต้องถ่ายคลิปไปด้วยใช่ไหม
0: ไล่ตะคุบตัวเอาไว้ได้ชื่อว่านายอะไร
1: ค
0: ะ
1: จับคนร้ายได้นะคะอาเบผะนะะ
0: อ่านยากสักหน่อย
1: อาเบผะนะคะตรวจสอบในรถเนี่ยก็เจอกระสอบสีเหลืองนะคะที่เราเห็นเนี่ยแหละค่ะกระสอบใหญ่เลยทีเดียว8กระสอบด้วยกันรวมแล้วยาบ้าประมาณ2ล้านเม็ด
0: เขาก็สารภาพนะคะว่าไปรับยาบ้ามาจากป่าข้างทางพื้นที่บ้านอรุโนไทยค่ะเพื่อที่จะนำไปส่งให้กับเครือข่ายในตัวเมืองเชียงดาวแล้วก็จะมีคนมารับช่วงต่ออีกด้วยนะคะเพื่อนำเข้าพื้นที่ชั้นในต่อไปตอนนี้ก็มีการขยายผลนะคะตัวการกันต่อไป
1: ค่ะคาดว่านี้ก็ยาบ้าล็อตนี้น่าจะมีการลักลอบลำเลียงมาจากกองทัพมดในช่วงกลางคืนจากนอกประเทศแล้วก็เอามาพักไว้ก่อนเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็เข้มงวดนะคะในทุกๆวันในการกวดขันติดตามตั้งด่านจับกุมนะคะเดินเท้าลาดตระเวนต่างๆนะคะบริเวณเขตป่าบ้านอรุโนไทยนะคะพื้นที่จุดนั้นแล้วก็มีคนประสานงานนะคะให้ผู้ต้องหามารับนำกระสอบยาบ้าขึ้นรถอีกทีนะคะก็คือในพื้นที่ประเทศไทยของเราแล้วน
0: ะคะ
1: ให้นำไปส่งที่เชียงดาวบ้านอรุโนไทยนี่ก็จะอยู่ในเขตของพื้นที่ทางที่จะไปฝังนะคะบ้านอรุโนไทย
0: เป็นชายแดนนะคะก็ไม่ให้มีการสาวถึงตัวผู้ว่าจ้าง
1: นะคะเขาก็ใช้เครือข่ายนะคะมารับอีกทอดหนึ่งนี่เป็นการตัดตอนนะคะสำหรับตัวใหญ่ตัวการใหญ่อีกทีนึงนะคะอันนี้ก็สามารถจับกลุ่มได้อีกรายหนึ่งจริงก็มีข่าวในแต่ละวันเนาะจับกลุ่มได้ทุก
0: อันนี้ล็อตนี้2ล้านเม็ด
1: 2ล้านเม็ดนะคะก็พร้อมผู้ต้องหา1รายแล้วก็รถกระบะนะคะอีก1คัน
0: ใช่แล้ว
1: ที่เป็นคันที่ขนยาเสพติดมานะคะใส่ท้ายกระบะมาเลยชิวๆเนาะ
0: เหมือนไม่กลัวเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมบรรยากาศงานที่ยิ่งใหญ่เมื่อวานนี้นะคะที่เชียงใหม่ค่ะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ใครสนใจสินค้าช็อปมาเนียก็คลิกเข้าไปนะคะเลือกซื้อกันได้เลยนะคะ
1: 02-114-3990นะคะช็อปมาเนียจริงๆแล้วเนี่ยก็มีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยนะคนได้ไปช้อปปิ้งนะคะราคาพิเศษราคาดีแล้วของก็ดีด้วย
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะบอกว่านกที่ตื่นเช้าคือนกที่ตื่นมาลงทะเบียน คุณวุ่นวายสบายดี ชอบชอบค่ะ มาดูบรรยากาศเมืองเชียงใหม่ค่ะคึกคักมากๆเลยสีสันนะน้องอ้อมนะนะคะแล
1: ้
0: วก็พลังแห่งความหลากหลายเมื่อวาน
1: นะคะก็เปิดกว้างนะคะสำหรับเชียงใหม่ของเรานี่ก็จัดมาหลายปีปีนี้ก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสำหรับเชียงใหม่ Pride Festival 2026นะคะ
0: ภายใต้แนวคิดก็คือขับเคลื่อนเมืองสู่ความเท่าเทียมถือว่าเป็นหนึ่งในงาน Pride ที่ทรงพลังและก็มีความหมายที่สุดของภาคเหนือในปีนี้ก็มีการ MOU กันนะคะเชียงใหม่ Inclusive City ระหว่างหน่วยงานภาครัฐนะเอกชนธุรกิจภาคประชาสังคม30หน่วยงานแล้วก็มีขบวนมาร่วมถึง37ขบวนด้วยกันค่ะ
1: น
0: ะมีผู้แทนระดับสูงร่วมเป็นสักขีพยานที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นนะคะผลักดันเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองทุกคนที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทีย
1: ม
0: ไม่ถูกเลือกปฏิบัติจากเพศสภาพนะคะอัตลักษณ์ทางเพศหรือว่าความแตกต่างใดๆค่ะ ะ
1: นะคะก็คือเข้าใจยอมรับนะคะในเรื่องของความหลากหลายทางเพศแล้วก็ทางเพศสภาพนั่นเอง
0: ค่ะ
1: เชียงใหม่ของเราก็ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางนะคะสำหรับ

0: แบบในกลุ่มที่เขาชื่นชอบแล้วเขาก็มองว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเปิดกว้างมากขึ้นนะคะเปิดกว้างกว่าหลายๆประเทศด้วยซ้ำไปนะคะที่อาจจะมี
1: ข้อจำกัด
0: ในหลายๆด้านโดยเฉพาะเรื่องของเอกสารการจดทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งบ้านเราจะบอกว่ามาทีหลังแต่ดังกว่า
1: นะอะไรก็ฉลุยนะนะดูสิคะไฮไลท์ของงานเลยนะคะคือขบวนพาเหรดค่ะก็มีการเริ่มเคลื่อนตัวมาจากพุทธสถานเชียงใหม่นะคะผ่านถนนช้างคลานในบาซ่านะคะถนนลอยเคราะห์มุ่งหน้าสู่ประตูท่าแพค่ะ
0: มี37ขบวนด้วยกันนะ
1: คะ
0: แต่งกายก็สีสันสดใสนะคะในแบบที่เป็นอิสระ
1: ค่ะ
0: แล้วก็พลังความยินดีนะคะทุกคนก็แฮปปี
1: ้รอยยิ้มนะคะเสียงหัวเราะนะสดใสมีความสุขนะ
0: อันนี้เขาก็จะเดินขบวนไปเรื่อยๆนะคะไปที่ประตูท่าแพใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ตรงนั้นเนี่ยจะมีเวทีหลักด้วย
1: เวทีใหญ่เลยนะคะก็มีการแสดงทางวัฒนธรรมมีดนตรีสดนะคะมีการปาฐกถาจากตัวแทนชุมชนชายขอบกว่า10ท่านแต่ละท่านก็มาเล่าเรื่องราวค่ะประสบการณ์จริงนะคะมีปาฐกถาหลักที่ย้ำว่าพรายไม่ใช่ของแค่ชุมชน LGBTQ+ แต่ว่าเป็นของทุกคนที่ต้องการความเท่าเทียมค
0: ่ะนะคะบรรยากาศก็สดชื่นนะคะสวยงามเนี่ยค่ะดูสิ
1: มาจากทั่วโลกเลยนะคะสำหรับนักท่องเที่ยว
0: ก็
1: มาร่วมกันเฉลิมฉลอง
0: คนไทยแล้วก็ต่างชาติที่มาร่วมในครั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีสัญญาณที่ดีนะคะในการที่เชียงใหม่ของเรานะคะประกาศจุดยืนเรื่องของความเท่าเทียมนะคะ
1: สวยมาก
0: ทุกคนก็จะได้มีส่วนร่วมนะ
1: คะ
0: นะคะเชียงใหม่Pride 2026นะคะทีนี้เนี่ยก็อาจจะติดตามกันว่าเชียงใหม่ของเราจะได้เป็นเจ้าภาพสำหรับการจัดในระดับโลกหรือเปล่า
1: ะ
0: นะคะจะได้มาจัดที่เชียงใหม่ไหมอันนี้ก็มีการยื่นไปแล้ว
1: ะนะคะครั้งนี้ก็เป็นการผลักดันนะคะที่จะให้มีการสนับสนุนให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะคะ World Pride 2030ที่กรุงเทพก็คืออีก4ปีข้างหน้า
0: ะ
1: นะคะขอบคุณภาพนะคะแล้วก็คลิปนะคะจากคุณสุรพันธ์สอนไม้ด้วยนะคะผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
0: ขอบคุณพี่ออดด้วย
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้นะคะนอกจากความสวยงามแล้วนะคะแล้วก็ World Pride ที่จะลุ้นกันในปี2030แล้วนะคะก็มีเหตุนะคะบนถนนเชียงใหม่ลำพูนนะคะในช่วงสักประมาณบ่าย3โมงนะคะปรากฏว่ามีคุณพ่อนะคะที่เขาขับรถส่งของเป็นรถตู้ทึบนะคะปกติแล้วเนี่ยคนที่เขาส่งของนะคะเขาจะขับแล้วก็จอดใช่ไหมจอดแล้วก็คือแวะส่งเอาของลงไม่ได้ดับเครื่องนะคะแล้วก็ก็คือใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ดับเครื่องแล้วก็ลงรถบอกว่าท่านนี้เนี่ยเอาลูกมาด้วยนะคะอายุ 5-6 ขวบน้องเป็นเพศชายนะคะอยู่บริเวณถนนเชียงใหม่ลำพูนแถวหน้าอู่ช่างน้อง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ลงไปแป๊บเดียวปรากฏว่าล็อกล็อก
1: มันบางทีนะบางคันเนี่ยล็อกอัตโนมัติยังไม่ทันได้ดูนะ
0: ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าล็อกอัตโนมัติหรือว่าน้องไปอาจจะไปถูกหรือไปโดนหรือเปล่
1: า
0: เพราะว่าอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
1: ะ
0: นะคะอยู่ภายในรถ
1: น้องก็เปิดเองไม่ได้ด้วยสิอายุยังเด็กอยู่ 5-6 ขวบ
0: 5-6 ขวบอยู่นะคะก็พ่อก็ตกใจก็เลยขอความช่วยเหลือไปยังกู้ภัยประสานในพื้นที่1669นะคะก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะคะสำหรับไม่ว่ากรณีฉุกเฉินใดๆ1669ก็สามารถช่วยได้นะคะก็หน่วยงานกู้ภัยหลายๆหน่วยงานก็ลงไปช่วยนะคะปรากฏว่าก็ใช้เวลาอยู่พอสมควร10นาที
1: ก็เปิดประตูรถได้สำเร็จ
0: ใช้อุปกรณ์ถุงลมร่วมกับเหล็กงัดบริเวณประตูรถนะคะก
1: ็
0: เปิดช่องแล้วก็ปลดล็อกประตูนะคะก็สามารถเปิดประตูได้สำเร็จนะคะลงอกลงใจเลยนะ
1: ดีจังเลย
0: พ่อก็โล่งประชาชนที่อยู่แถวนั้นชาวบ้าน
1: ลุ้น
0: ช่วยลุ้นโอ้ยโล่งอกลงใจเพราะว่าน
1: ี่เป็นอุทาหรณ์นะคะ
0: อากาศมันร้อนเนี่ยค่ะพี่อุ้ย
1: บ่ายสามพอดีเลยเมื่อวาน
0: บ่ายสามอากาศมันร้อนแล้วก็ทีนี้เนี่ยถ้าติดอยู่ในรถนะคะก็อาจจะเราก็ไม่อยากคิดต่อนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็อาจจะเป็นเครื่องเตือนใจได้เหมือนกันว่าทิ้งอะไรไว้ในรถวันก่อนเห็นมีคนเอาน้องหมาไว้ในรถใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เปิดประตูแง้มไว้หน่อยนึงแล้วมันพยายามตะเกียกตะกายออกมาจากรถอ่ะคือแบบไม่ไหวแล้วหัวห้อยลิ้นห้อยเลย
1: นะคะช่วงนี้ช่วงนี้ฝนก็ไม่ค่อยแวะมาหาเราซะดิ
0: เนี่ยฟ้าครึ้มมาแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ครึ้มมานานแล้วฝนกันยังไม่ตก
1: ครึ้มแต่เมื่อวานละสงสัยลมพัดลมแรงนะคะพัดก้อนเมฆไปที่อื่น

0: นี
1: ่เน้นคลึ้มค่ะไม่เน้นตก
0: ค่ะเข้าใจได้ค่ะนะอดทนไปนะคะ
1: ใช่ใช่ส่วนอีกหนึ่งงานจริงๆนะคะก็มีการเฉลิมฉลองนะคะสำหรับการแสดงความยินดีให้กับนางสาวเชียงใหม่ของเราน้องพึ่งใช่ไหมคะที่ไปคว้ามงกุฎนะคะมิสเวิลด์ไทยแลนด์2026
0: อดีตเด็กไร้สัญชาตินะคะน้องก็เตรียมที่จะไปต่ออีล่านะคะเป็นเวทีที่ใหญ่ขึ้นก็คือเวทีระดับโลกนะคะ
1: Miss World นั่นเอง
0: ใช่ค่ะจะจัดขึ้นที่ประเทศเวียดนามนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี
1: ้
0: ก็ถือว่าน้องนี่โหนะคะได้แรงบันดาลใจนะคะมากมายเลยต่อสู้นะคะจริงๆนะน้องเก่งมากๆด้วย
1: ค่ะจุดเปลี่ยนบอกว่าก็คือปี62
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็ไม่นานนี้เองเนาะนะคะตอนนั้นเนี่ยเรียนอยู่ที่โรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์ที่เชียงรายนะคะแล้วก็ได้คัดเลือกเป็นตัวแทนทุนงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่สหรัฐอเมริกานะคะแต่ถูกปฏิเสธวีซ่าเพราะว่าไม่มีสัญชาติไทยดังนั้นน้องก็รวมถึงครอบครัวก็เจอกับความยากลำบากนะคะอุปสรรคเรื่องของกฎหมายนะคะแต่ว่าความไม่ยอมแพ้นะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนด้วยอาจารย์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมการปกครองเห็นชอบให้สัญชาติไทยก็สามารถเดินทางนะคะไปแข่งขันได้สำเร็จนะคะนำโครงงานสารเคลือบนะคะที่จัดทำขึ้นเนาะนะคะสำหรับโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เอาไปประกวดนะคะเป็นโครงงานเคลือบเมล็ดพันธุ์อุ้มน้ำจากยางไม้ในท้องถิ่นไปคว้ารางวัลกลับมา
0: ค่ะ
1: แล้วก็เข้าเรียนต่อจนจบคณะเทคนิคการแพทย์มช.เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ทำงานเป็นนักเทคนิคการแพทย์ด้วยที่ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0: นะใครจะไปเชื่อใช่ไหมว่าอดีตเนี่ยเป็นเด็กไร้สัญชาติแล้วก็เยาวชนชาติพันธุ์ไทยใหญ
1: ่
0: ที่สามารถคว้ารางวัลระดับประเทศแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยด้วยนะอ้อมนะ
1: ในช่วงที่เขาประกวดแล้วเขาได้รางวัลนางสาวเชียงใหม่จะแม้มีคนแบบ
0: บูลลี่ใช่ไหม
1: บูลลี่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะหลากหลายความเห็นเราก็เข้าใจนะแต่ว่าออกมาแสดงความคิดเห็นแจ้งทีเดียวคือก็ต้องยอมรับในเรื่องของการตัดสินของคณะกรรมการ
0: ใช่ค่ะ
1: และเนี่ยก็ยืนยันได้แล้วนะคะว่าความสวยของน้องความสามารถความคิดอะไรต่างๆเพราะว่าการประกวดมันไม่ได้แค่ความสวยอย่างเดียวใช่ไหมคะ
0: นะ
1: มองความคิดทำให้คว้าในระดับประเทศมาได้เนี่ยค่ะ
0: ค่ะ Miss World Thailand 2026นะคะน้องก็สามารถคว้ามาได้เตรียมที่จะไปประกวดนะคะ Miss World ครั้งที่73ที่ประเทศเวียดนามกันต่อไปก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จนะคะ
1: ก็ลุ้นเอาใจช่วยนะนะคะว่าจะคว้ารางวัลนะคะในระดับโลกมาได้หรือเปล่านะคะที่เวียดนามช
0: ่
1: วงเดือนกันยายนใช่ไหมคะ
0: ค่ะนางสาวการธีราเตชะพัทรธนากุลหรือว่าน้องน้ำพึ่งค่ะ
1: ค่ะก็ลุ้นกันสำหรับสาวเชียงใหม่ของเราจากเด็กที่เป็นเด็กไร้สัญชาติเป็นไทยใหญ่เนาะนะคะจนได้บัตรนะคะต่อสู้มาแล้วก็ความพยายามอยู่ที่ไหนนะที่เขาบอกจริงๆด้วยไม่ยอมแพ้ด้วย
0: นะเช่นเดียวกันด้วยนะคะข้อความทักทายกันมานะคะคุณต้นน้ำคุณมีเนมนะคะคุณวาสนานะคะคุณหนุ่มดอยหวดนะคะคุณพวัฒนะคะบอกว่าวันจันทร์มีความสุขลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสกันได้ทุกคนนะครับ
1: ก็เป็นอะไรที่รอติดตามกันเนาะวันนี้ยังเหลือสิทธิ์อยู่หลายล้านสิทธิ์อยู่นะคะใครที่สามารถลงได้นะคะก็สู้ๆกันต่อไปแต่ระบบเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาแล้วล่
0: ะ
1: แค่ช่วงเช้าเท่านั้นเองจาก 300,000 ตอนเช้าต่อวิใช่ไหมคะก็เป็น 700,000
0: เขาเพิ่ม
1: ให้นะคะก็เลยทำให้การลงทะเบียนนั้นคล่องตัวมากขึ้น
0: ค่ะไม่รู้ว่าคืนนี้จะปิดจบกันกี่โมงนะนะน่าจะหมดเกลี้ยงหรือเปล่า
1: หมายถึงสิทธิ์ที่เหลือใช่ไหม
0: ะ
1: นะคะว่า
0: 7ล้านสิทธิ
1: ์7ล้านสิทธิ์จะไปเหลือเท่าไหร่นะคะคาดว่าน่าจะวันนี้มั้งเพราะขนาดคะแนนเขาให้ทั้งหมดกี่สิทธิ์นะคะพี่
0: 30ล้าน
1: อ๋อ30ล้านนะก็ไปดูละตั้งเท่าไหร่นะ 80-90% แล้ว
0: 22ล้านไปแล้วไง
1: นะคะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณนะคะทุกท่านสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะคะแล้วก็หลากหลายประเด็นให้คุณได้อัปเดตกันนะคะวันพรุ่งนี้ข่าวเที่ยงเหมือนเดิมเวลาเดิมเลยนะคะถึงครึ่งถึงบ่ายโมงวันนี้เราสองคนลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 13:00 นที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: รัฐบาลพอใจลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60 40เรียบร้อยไม่ล่ม นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รอง

0: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพอใจระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เรียบร้อยดีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยยังไม่ถึงกับล่มถือว่าระบบมีความเลื่อนไหลมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทันทีพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแค่ช่วงแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาพบมีความล่าช้าเล็กน้อยซึ่งธนาคารกรุงไทยได้เร่งแก้ปัญหาระบบลงทะเบียนโดยการขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า700,000 รายต่อวินาทีจากเดิมจำนวนมากกว่า300,000 รายต่อวินาทีสำหรับกรณีที่ประชาชนสแกนใบหน้าไม่ผ่านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปเป๋าตังเป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกและดาวน์โหลดติดตั้งใหม่อีกครั้งทันทีผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ eKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ขึ้นหน้าจอกำลังรอผลการลงทะเบียนและระบบจะแจ้งผ่านการแจ้งเตือนของแอปเป๋าตังหรือ SMS ภายใน3 วันเป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสมาก่อนแต่มาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสซึ่งกลุ่มนี้จะต้องใช้เวลาตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่1 มิถุนายนนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40รัฐให้ 60% เดือนละ 1,000 บาทหากต้องการใช้เต็มวงเงิน 100% ประชาชนต้องเติมเงิน 40% คือเติมเดือนละ667บาทต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดยอดจะถูกตัดไม่ทบเดือนถัดไปสรุป4 เดือนตลอดระยะเวลาโครงการประชาชนต้องเติมเงิน 2,667 บาทเพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงิน 6,667 บาทรัฐบาลเปิดทางร้านอาหารเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60-40ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้สิทธิ์15 มิถุนายนนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัส60-40สู่ระบบฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ได้ง่ายขึ้นสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในยุคดิจิทัลและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนถึง30 กันยายน 2569เวลา6 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาโดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มสามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่10 มิถุนายนเป็นต้นไปตอนนี้ร้านค้าจะสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยต้องดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการฟู้ดเดลิบนแอปเพื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ต้องการเข้าร่วมเมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวร้านค้าจะสามารถรับคำสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากประชาชนผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ซึ่งรัฐบาลคาดว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ร้านอาหารรายย่อยเพิ่มยอดขายและรายได้ให้กับผู้ประกอบการรวมถึงให้ประชาชนเข้าถึงอาหารและบริการในราคาประหยัดได้สะดวกมากยิ่งขึ้นสุริยะชู2 นิ้วลุยงานต่อลงพื้นที่อุดรเร่งแก้น้ำท่วมน้ำแล้งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำและรับฟังปัญหาจากประชาชนณประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีทันทีที่นายสุริยะเดินทางมาถึงพื้นที่ได้รับเสียงปรบมือจากข้าราชการและประชาชนที่มารอต้อนรับจำนวนมากนายสุริยะได้ชู2 นิ้วพร้อมกล่าวทักทายท่ามกลางบรรยากาศการให้กำลังใจหลังกลับมาปฏิบัติภารกิจต่อทันทีในช่วงเช้าหลังจากเมื่อคืนมีอาการอ่อนเพลียจนต้องเข้ารับการดูแลจากแพทย์นายสุริยะกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อุดรธานีอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลสามพร้าวซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงทั้งเขตชุมชนเมืองพื้นที่เกษตรกรรมสถานศึกษาและเขตพัฒนาใหม่ของจังหวัดจากรายงานของกรมชลประทานพบว่าระบบบริหารจัดการน้ำของฝายบ้านสามพร้าวยังมีข้อจำกัดเนื่องจากเป็นฝายน้ำล้นที่ไม่สามารถควบคุมการเปิดปิดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งการให้กรมชลประทานเร่งสำรวจออกแบบและจะทำคำของบประมาณเพื่อให้ทันต่อการเสนอของงบปี2571ถึง2572รวมถึงนำข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำมาพิจารณาบรรจุในแผนงานโดยเร็ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: บททศีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคราแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
4: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
5: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง M-COT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ M-COT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
6: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความเร้าใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรรู้กว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
7: ้ M-COT Radio M-COT Radio 100.75 MHz 100.75
2: M-COT Radio เชียงใหม่ FM 100.75ใส่ใจรักโลกรักสิ่งแวดล้อมไปกับ M-COT Radio Go Green

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะในช่วง MCOT Radio Go Green ค่ะนะคะในช่วงวันจันทร์แบบนี้ยามบ่ายนะคะเจอกันกับดิฉันวีรินทร์ภัทรสมศักดิ์เกตกรนะคะเป็นไงกันบ้างคะเช้าวันนี้คึกคักกันตั้งแต่เช้าตรู่กันเลยใช่ไหมคะบางคนก็ลงทะเบียนสำเร็จแล้วนะคะบางท่านก็อาจจะรอนะคะอีก3วันนะคะสำหรับเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์นะคะนะก็ใครที่ไม่สามารถที่จะทำเองได้นะคะก็อาจจะให้เด็กๆนะคะลูกๆหลานๆนะคะให้ช่วยทำให้นะคะเข้าแอปนะคะเข้าเว็บไซต์ต่างๆนะคะก็จะได้ใช้สิทธิ์นะคะเป็นการลงทะเบียนนะคะโครงการสำหรับนะคะพี่น้องประชาชนด้วยนะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยผู้ที่

ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีกว่า13ล้านนะคะ 180,000 สิทธิ์เนี่ยนะคะก็ไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมคะรอวันที่1มิถุนายนอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวรัฐจะเติมให้อีก700นะคะของเดิมมีอยู่แล้ว300นะคะก็จะสามารถใช้จ่ายได้ 1,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนนะคะตั้งแต่1มิถุนาถึง30กันยายนโครงการไทยช่วยไทยก็จะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะมนุษย์เงินเดือนนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปตลอดเวลา4เดือนนะคะมาตรการนี้เป็นการนำไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะที่ร้านธงฟ้า 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนแล้วก็มาตรการนะคะที่จะช่วยเหลือคนละครึ่งนะคะวงเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน 60-40 ที่รัฐออกให้ 60 นะคะเปอร์เซ็นต์แล้วก็ประชาชนร่วมจ่าย 40%ก็ช่วยกันนะคะนะรัฐก็ช่วยเรานะคะเราก็ต้องช่วยตัวเองด้วยในการเติมเงินเข้าไปนะคะรอติดตามณตอนนี้ 13:16 นาทีค่ะสิทธิ์นะคะของพี่น้องประชาชนคงเหลือตอนนี้อยู่ที่ 7,216,201 สิทธิ์นะคะสามารถลงทะเบียนได้นะคะวันนี้จนถึง29พฤษภาคมนี้ 6:00 นจนถึง 4:00 นนะคะนะก็สามารถที่จะไปติดตามกันได้นะคะหรือว่าใครที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะคะผ่านแอปเป๋าตังต้องไปสแกนหน้าในต่างๆเนี่ยจะต้องไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านทันได้เลยรถนะคะก็อาจจะติดนิดนึงนะคะน่าจะติดทุกช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะวางแผนก่อนการเดินทางกันได้จะได้ช่วยกันนะคะประหยัดพลังงานลดโลกร้อนกันนะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะจะมีการปิดการจราจรบริเวณถนนเชียงใหม่ลำปางขาออกบริเวณหน้าวัด7ยอดเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้านะคะเรามีการปรับปรุงนะคะเรื่องของภูมิทัศน์ต่างๆทั่วทั้งเมืองเชียงใหม่กันเลยนะคะอย่างวันเสาร์เนี่ยเราก็มีการทาสีเมืองใช่ไหมคะนะก็มีประชาชนจิตอาสาหลากหลายกลุ่มเลยนะคะนะหลากหลายท่านค่ะได้ไปร่วมกันทาสีหน้าบ้านนะคะนะเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะให้ทางยูเนสโกเนี่ยได้มาตรวจเรานะคะสำหรับมรดกโลกนะคะแล้วก็อีกเช่นเดียวกันค่ะเรื่องของถนนหนทางด้วยนะคะเสาไฟฟ้าต่างๆเนี่ยระยงระยางค่ะก็สามารถที่จะแจ้งผ่านบอกกล่าวกันมาได้นะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางกันนิดนึงนะคะจะปิดการจราจรถนนเชียงใหม่ลำปางขาออกบริเวณหน้าวัด7ยอดเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้านะคะสำหรับในช่วงวันนี้นะคะฝากหลีกเลี่ยงกันไว้ด้วยนะคะอาจจะไม่สะดวกค่ะสำหรับการเดินทางใช้เส้นทางอื่นแทนได้นะคะมาดูทางด้านนะคะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้เหมือนกันค่ะเรื่องของการสู้นะคะกับปัญหาวิกฤตฝุ่น PM 2.5 แล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมนะคะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมีการส่งมอบวัตกรรมห้องลดฝุ่นฟลอตบอยนะคะให้กับ8จังหวัดภาคเหนือเพื่อนำไปใช้รับมือกับวิกฤตฝุ่น PM 2.5 และก็น้ำท่วมซึ่งศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.และคณะลงพื้นที่นะคะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อแถลงนโยบายการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการ PM 2.5 แล้วก็วิกฤตแบบครบวงจรพร้อมส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำมั่นคงซึ่งก็ประกอบไปด้วยห้องลดฝุ่นแรงดันบวกค่ะนวัตกรรมฟลอตบอยให้แก่ภาคส่วนต่างๆในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือแล้วมุ่งสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้การนำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะซึ่งในเรื่องนี้เองนะคะทางท่านนะคะรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐมหาวิทยาลัยนักวิจัยภาคเอกชนและภาคประชาชนพัฒนาแนวทางนะคะตอบโจทย์บริบทของแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงก็มีการผลักดันการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งระบบติดตามคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์นะคะระบบวิเคราะห์คาดการสถานการณ์ฝุ่นควันตลอดจนสนับสนุนนวัตกรรมห้องลดฝุ่นระดับชุมชนและก็ระบบฟลอตบอยสำหรับ
เฝ้าระวังบริหารจัดการภัยพิบัติซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวอย่างการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมค่ะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพไปเห็นตัวเลขนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะช่วงสถานการณ์หมอกควันเนี่ยจังหวัดลำพูนค่ะก็มีเฉลี่ยวันนะคะเยอะที่สุดเลยที่มีการสะสมของฝุ่น PM 2.5 นะคะหมายความว่าเราจมฝุ่นมากทีเดียวเลยนะคะก็อยากที่จะให้เป็นแนวทางนะคะที่จะร่วมมือกันแก้ไขจัดการกับปัญหานะคะที่นะคะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปีทุกปีแบบนี้ด้วยด้วยการนำเอาเทคโนโลยีนะคะมาใช้นะคะในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้นะคะแต่ก่อนอื่นใดนั้นนะคะเราเองก็จะต้องช่วยตัวเองกันก่อนละกันนะคะหยุดการเผาทุกชนิดในที่โล่งแจ้งนะคะตลอดทั้งปีน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะช่วยกันลดโลกร้อนนะคะเริ่มได้ที่ตัวเราเองด้วยนะคะนะมาช่วยกันบอกต่อๆกันไปด้วยนะคะนะเริ่มได้ที่ตัวเราเองค่ะสำหรับ MCOT Radio Go Green นะคะร่วมกันเป็นวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อมร่วมกันค่ะ

านะคะบอกว่าตอนนี้มีการเปิดเส้นทางจราจรแล้วนะคะบริเวณหน้าวัด7ยอดนะคะขอบคุณมากๆด้วยนะคะโล่งเลยใช่ไหมคะนะคะเมื่อเช้านี้ก็ติดกันนะคะสำหรับเรื่องของการจราจรค่ะเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางกันไว้นะคะก็จะสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้นะคะน้ำมันบ้านเราก็ขึ้นทุกวันเลยเนาะนะคะขณะที่ราคาตลาดโลกนะคะราคาน้ำมันตลาดโลกลดลง

เดียวกันนะคะทักทายกันมาในวันจันทร์ส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะคุณแสงดาวเนี่ยนะคะยินดีมากๆเลยก็แนะนำพูดคุยกันมาได้นะคะกับ MCOT Radio Go Green ของเราค่ะก็สำหรับบอกว่าวันนี้เนี่ยสิทธิ์ไทยช่วยไทยคงจะหมดภายในวันนี้นะคะดิฉันไม่เชื่อดิฉันเชื่อว่าน่าจะมีเก็บตกนะคะหรือว่าอาจจะมีบ้างนะคะตลอดสัปดาห์นะคะแต่ว่ามูมไงคะนะคะครึ่งวันผ่านไปไวเหมือนโกหกนะคะ22ล้านไปแล้วนะคะเหลือ7ล้านสิทธิ์นะคะที่ยังคงเหลือนะคะน่าจะทยอยอ่ะนะคะดิฉันเชื่อว่านะคะบางท่านก็อาจจะติดขัดนี้เรารอกันได้นะนะคะรอกันก่อนนะคะใจเย็นๆนะคะไม่ต้องตกใจค่ะไปธนาคารก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่าใครรีบนะคะใครนะคะอยู่ไม่เป็นสุขนะคะก็อยากจะได้สิทธิ์เหมือนกันเนาะนะคะบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้นะคะให้เร็วๆเนี่ยนะคะต้องไปธนาคารแต่ก็ต้องรอนิดนึงละกันนะคะเพราะว่าไปธนาคารก็อย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าผู้มาใช้บริการนะคะหลายธุรกรรมนะคะก็อาจจะเยอะอยู่แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนแห่กันไปอีกเนี่ยนะคะก็อาจจะนะทั้งวันนะคะก็ต้องเผื่อเวลานิดนึงก็แล้วกันนะคะเอาใจช่วยนะคะขอให้ทุกคนได้สิทธิ์นั้นจริงๆก็ไม่อยากที่จะให้มีการแย่งกันแบบนี้นะคะหรือว่าลงทะเบียนกันแบบนี้น่าจะได้ทุกคนนะนะคะแบบเข้าเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คิดเองนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงเวลานี้นะคะกับ MCOT Radio Go Green ค่ะร่วมกันเปลี่ยนวิธีคิดร่วมลงมือทำและสร้างจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อมร่วมกันค่ะกับ MCOT Radio Go Green อสมทชิงใหม่พักกันสักครู่นะคะหลังเพลงนี้

0: MCOT รีโดเชียงใหม่ FM 100.75 ใส่ใจรักโลกรักสิ่งแวดล้อมไปกับ MCOT Radio Go Green
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75 การจีบผู้ชาย

ใครให้ความจริงใจกับใครนะคะคุณก็จะได้รับความจริงใจตอบกลับเช่นเดียวกันด้วยนะคะรักจริงจังนะคะกับPorscheนั่นเองค่ะอยู่ด้วยกันในช่วงเวลานี้กับอสมทเพื่อชุมชนในช่วง MCOT Radio Go Green กันด้วยส่งข้อความทักทายกันมาทาง LINE ได้นะคะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนกันที่ MCOTCM 10075 LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ของเราด้วยฟังสดที่แอปพลิเคชัน MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่และทุกเวลาด้วยนะคะฟังสดกันอีกช่องทางหนึ่งก็คือเว็บไซต์ radionetwork.mcot.net กันด้วยค่ะหรือจะเป็นบนน้ำปัดวิทยุแบบนี้นะคะ FM 100.75 ล็อกคลื่นนี้ไว้ได้เลยละกันเนาะนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะก็สามารถที่จะติดตามนะคะเพลงเพราะกันได้นะคะฟังข่าวกันได้นะคะสังเกตไหมคะช่วงนี้เนี่ยยุงเยอะมากๆเลยนะคะยุงจะชุมค่ะอากาศก็เปลี่ยนนะคะร้อนก็ร้อนฝนก็ไม่ค่อยจะมานะคะวันนี้ฝนเนี่ย40%ของพื้นที่นะคะแต่ช่วงนี้สังเกตว่ายุงจะเยอะเลยนะคะใครโดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียถ้าลูกหลานเราพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้รวมถึงอาจต้องหาทางรักษาเสียเงินและก็เสียเวลาด้วยจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดสมาร์ทการ์ดคือเครื่องดักยุงและแมลงค่ะที่ช่วยปกป้องคุณที่คุณรักได้ใช้งานง่ายเสียบปลั๊กเลยนะคะจะมีแสงไฟนีออนสีม่วงออกมาดึงความสนใจให้ยุงเนี่ยลอยเข้ามานะคะแล้วโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแน่นอน1เครื่องใช้งานได้100ตารางเมตรเรียกกันว่าตั้งสมาร์ทการ์ดไว้กลางบ้านจะช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครฟังรายการอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้เฉพาะเครื่องนี้ของเราสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องคุณจะได้อะไรไปบ้างนะคุ้มค่าทีเดียวนะคะคุณจะได้ไฟ LED นะคะ1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Black Light อีก1ชิ้น

ชิ้นราคา690บาทโทรมาตอนนี้เป็นร้อยสายแรกอีกนะคะคุณก็จะได้ไปค่ะเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องราคา690บาทรวมทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานะคะที่กล่าวมาเนี่ยคุณจะได้คุณจะนะคะทั้งหมดราคา 3,370 บาทแต่ไม่ต้องจ่ายค่ะไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 นะคะคุณจ่ายเพียง990บาทย้ำว่าเพียง990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008กันได้เลย026660008สินค้าเรายังรับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหานะคะเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้เลยทันทีนะคะย้ำว่าที่เบอร์026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นค่ะเมื่อวานนี้แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทนะคะได้ผนึกกำลังร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จัดสัมมนาค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีกแล้วก็บัญชีภาษีด้วยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสานวงมณีรุ่งกรรมการผู้บริหารคุณอัญเชิญวงมณีรุ่งกรรมการผู้จัดการนายแพทย์ณัฐพลวงมณีรุ่งแล้วก็คุณศิรินยาวงมณีรุ่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทจำกัดร่วมเปิดงานสัมมนาค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีก็ได้รับเกียรตินะคะจากคุณจุฬารัตน์นุ่มนิ่มพาณิชย์จังหวัดลำพูนค่ะมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานก็นะคะต้องบอกว่ามีผู้เข้าร่วมนะคะในครั้งนี้เนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะคะผู้ประกอบการร้านค้าปลีกนะคะที่จะมุ่งสู่การเป็นสมาร์ทโชว์ห่วยนี่นะคะก็เป็นการเพิ่มศักยภาพนะคะให้กับตัวเองด้วยนะคะการบริหารจัดการด้านค้าช่องทางการค้าออนไลน์นะคะเพื่อว่าเราจะขยายโอกาสทางธุรกิจแข่งกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้นะคะเพิ่มเอกลักษณ์ของตัวเองเข้าไปนะคะนี่แหละค่ะถึงจะสามารถสร้างจุดแข็งของตัวเองชนะใจลูกค้าในชุมชนได้นะคะนอกจากนี้แล้วภายในงานก็ยังมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปนะคะจากกลุ่มผู้ประกอบการนะคะแล้วก็สินค้าราคาพิเศษจากแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่เราจัดขึ้นนะคะแจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวันถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าลำพูนเชียงใหม่ตอนนี้มี25สาขาแล้วนะคะแวะใช้บริการกันได้เลยทุกวัน

คิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองคิดอะไรก็ขอให้สมดังใจสมปรารถนาค่ะกับ Something Sweet นะคะก่อนหน้านี้ด้วยร่วมงานจากคอนบอยด้วยนะคะหยุดเปลี่ยนให้ฉันเป็นใครนะคะเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดละกันนะคะไม่ต้องไปเรียนแบบใครนะคะเพราะว่าคงไม่เหมือนเขาหรอกนะคะแต่ว่าตอนนี้จำนวนสิทธิ์นะคะโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะลงทะเบียนผ่านแอปนะคะเป๋าตังเนี่ยสามารถตอนนี้นะคะสิทธิ์ยังเหลือ7,52,56สิทธิ์นะคะอันนี้ก็เป็นโครงการนะที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนคนไทยของเรานะคะแล้วก็คนไปแน่นธนาคารเลยนะคะส่งกำลังใจให้ด้วยให้ทุกคนสมปรารถนานะคะยังมีเวลาค่ะใจเย็นๆกันนะคะอาจจะเจอปัญหาติดขัดบ้างนะก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะเดี๋ยวเราจะผ่านไปได้สำหรับช่วงนี้ใครที่มีปัญหาแบบนี้ค่ะไฟหน้าบ้านไม่พอมันมืดนะมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยบางจุดอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ก็นะคะมันมีข้อจำกัดนะต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียเงินเสียเวลาด้วยนะคะต้องจ้างช่างอะไรต่างๆนะแถมค่าไฟก็อาจจะขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สปอตโซลาร์เซลล์นะคะ 2,500 วัตต์นะคะกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรก็เรียกได้ว่าเปิดเนี่ยนะคะเปิดปุ๊บเนี่ยนะคะสว่างปั๊บเลยสว่างจ้าทันทีด้วยมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาเยอะมากๆนะคะที่มีความจุถึง 50,000 มิลลิแอมป์ประหยัดไฟนะคะสำหรับตัวหลอด LED ของเราชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งใช้นานต่อเนื่อง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายที่สำคัญสายยาว5เมตรแล้วค่ะอุปกรณ์ให้ครบเลยปรับมุมได้กันน้ำได้ไม่ว่าจะฝนตกจะแดดออกนะคะด้วยระดับ IP67นะคะเครื่องใช้ง่ายแบบนี้สั่งงานด้วยระบบรีโมทสิคะสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell ของเรา 2,500 วัตต์นี้ได้รับไปเลยนะคะ Mega Spotlight 1ยังไม่พอแถมอีก1เอาไปเลยนะคะหลอดไฟโคมไฟ LED อีก2ชิ้นแล้วก็แว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันนะคะทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะโทรมาที่021143990 021143990ค่ะจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียอย่าลืมแวะไปนะคะดูตัวอย่างกันได้เลยนะคะใครเจอปัญหาแบบนี้นะไฟหน้าบ้านไม่พอเนี่ยแนะนำกันได้กับ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์ของเรานี่เองแหละนะคะนะก็คุ้มมากๆเลยนะจ่ายเท่านี้นะคะแถมยังมีค่าแถมยังมีประกันสินค้าให้ด้วยนะคะสอบถามไปได้นะคะช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะขอบคุณข้อความด้วยนะคะวันนี้ส่งมาทักทายกันค่ะฟังเพลงไปด้วยนะคะเรื่องราวดีๆก็แจ้งข่าวบอกกล่าวกันไปเดี๋ยววันที่เท่าไหร่นะวันที่27พฤษภาคมนี้นะคะก็จะมีการเปิดตัวนะคะนะสำหรับเรื่องของครั้งแรกของโลกด้วยนะคะที่มีความสำเร็จนะคะทางด้านของวงการแพทย์คณะแพทยศาสตร์ไรเชียงใหม่นะคะประสบความสำเร็จในการใช้หุ่นยนต์ระดับฮิวโก้ผ่าตัดตับนะคะจากผู้บริจาคมีชีวิตรายแรกของโลกแล้วก็เป็นการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับผู้บริจาคมีชีวิตรายแรกในประเทศไทยด้วยนะคะก็จะมีการแถลงข่าวนะคะวันที่27นี้ 9:30 นะคะจนถึงเที่ยงวันที่คณะแพทย์มช.นะคะร่วมแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่งเลยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณสำหรับติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันต่อนะคะใครที่กำลังรอยืนยันสิทธิ์นะคะรอผลภายใน

3วันทาง SMS แล้วก็ทางแอปเป่าตังนะคะก็ขอให้ทุกคนสมปรารถนาเช่นเดียวกันด้วยเวลาหมดแล้วนะคะบ่าย2โมงฟังข่าวตัวชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยฟังเพลงสากลในช่วงบ่ายนี้กับพี่อ้อทัดดาและพี่หนูสมเกียรติวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองไทยชุดไทยพลัสทำสถิติใหม่เมื่อเวลา 6:05 น. 700,000 คนต่อวินาทีนายวินิตวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังสรุปภาพรวมการลงทะเบียนโครงการไทยชุดไทยพลัสวันแรกครึ่งวันที่ผ่านมาว่าตั้งแต่เวลา 6:00 น. ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากครึ่งชั่วโมงแรกครั้งที่แล้วคนละครึ่งมีคนลงทะเบียน5 ล้านคนครั้งนี้ครึ่งชั่วโมงแรกมีคนลงทะเบียน10 ล้านคนแต่ช่วงแรกหลายคนอาจติดขัดโดยช่วงเวลา 6:05 น. ทำสถิติใหม่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุดถึง 700,000 คนต่อวินาทีจากครั้งที่แล้ว 300,000 คนต่อวินาทีและหลังเวลา 6:17 น. ทุกอย่างเรียบร้อยสามารถลงทะเบียนได้อย่างรวดเร็วไม่ติดขัดจนกระทั่งเวลา 12:00 น. หรือเที่ยงที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า22 ล้านสิทธิ์เหลืออีกประมาณ 7.5 ล้านสิทธิ์โฆษก

0: ทรงการคลังกล่าวว่าในส่วนของระบบให้ยืนยันตัวตนและเข้าไปติดต่อกับธนาคารกรุงไทยและธนาคารพาณิชย์เช้าที่ผ่านมาเพราะปัญหาอันดับหนึ่งคือลืมรหัสที่เคยใช้งานในแอปเป่าตังปัญหารองลงมาคือมีหลายคนมีการเปลี่ยนมือถือลบแอปไปทำให้ต้องโหลดใหม่ระบบจึงต้องยืนยันตัวตนทางนี้อยากชักชวนร้านค้าหากเห็นความนิยมของประชาชนที่มาลงทะเบียนจำนวนมากเป็นโอกาสที่จะค้าขายมีลูกค้ามากขึ้นอยากให้ร้านค้ามาลงทะเบียนในแอปถุงเงินปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนแล้ว 977,000 ร้านค้าหากรวมร้านค้าที่ลงทะเบียนแล้วรอกดยืนยันจะมีร้านค้า 1,100,000 รายในระบบที่ร่วมโครงการส่วนร้านค้าใหม่สามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาขั้นตอนไม่ยุ่งยากประธานสภายืนยันเป็นกลางปัดอุ้มรัฐบาลปมกู้เงิน 400,000 ล้านบาทแจ้งพิจารณายติด่วนหรือไม่ทำตามขั้นตอนนายโสภณ สารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านขอให้วางตัวเป็นกลางในการใช้เวทีสภาตรวจสอบรัฐบาลถึงการออกพระราชบัญญัติกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าขณะนี้ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทตามอำนาจหน้าที่เรียบร้อยแล้วยืนยันไม่มีการอุ้มรัฐบาลตามที่มีการระบุและที่เคยพูดถึงเสนอญติด่วนขอตั้งกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้งบดังกล่าวไม่ใช่เรื่องเล่นด่วนนั้นเพราะการเสนอญติเข้าสู่สภาจะมีคณะกรรมการที่มีรองประธานสภาเป็นประธานพิจารณาว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่ตนไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวและได้ชี้แจงไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาได้แจ้งมาว่าไม่ใช่ญติด่วนและเป็นการตัดสินใจตามขั้นตอนประธานสภากล่าวว่าการทำงานในสภาประธานมีได้ที่แสวงหาความร่วมมือทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลดังนั้นการทำงานให้ได้ผลอย่างแท้จริงวิปทั้งสองฝ่ายต้องไปเจรจากันเมื่อได้ข้อสรุปอย่างไรก็แจ้งไปยังประธานว่าเป็นการเห็นพ้องต้องกันระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายค้านแต่เมื่อไม่ได้ทำเช่นนั้นประธานต้องให้คณะกรรมการที่สภามีอยู่วินิจฉัยว่าเป็นญติด่วนหรือไม่เมื่อสรุปว่าเป็นญติทั่วไปก็ต้องบรรจุเป็นญติทั่วไปแต่ทางนี้ถึงแม้จะบรรจุเป็นญติทั่วไปแล้วหากมีการเจรจากันได้ก็สามารถเลื่อนยติมาได้และเชื่อว่าสมาชิกจะเข้าใจกระบวนการการทำงานสุริยะเผยอาการดีขึ้นชีวูบหมดสติเมื่อคืนจากพักผ่อนน้อยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหลังเสร็จสิ้นภารกิจติดตามสถานการณ์บริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานที่ประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีถึงอาการป่วยภายหลังเกิดอาการหมดสติเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าขณะนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้วเมื่อคืนอาการค่อนข้างหนักจนแพทย์ต้องเข้าช่วยเหลือและทำ CPR ตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าแพทย์ได้ตรวจร่างกายโดยละเอียดแล้วหรือไม่และสาเหตุเกิดจากอะไรนายสุริยะกล่าวว่าแพทย์แจ้งว่าสาเหตุหลักมาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องเพื่อเร่งแก้ปัญหาภาคเกษตรแม้แพทย์จะแนะนำให้พักผ่อนแต่ยังต้องลงพื้นที่ตามกำหนดเนื่องจากได้มีการนัดหมายกับประชาชนไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะการติดตามปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่สามพร้าวซึ่งประชาชนต้องการทราบแนวทางแก้ไขปัญหาจากภาครัฐโดยตรงซึ่งได้นัดชาวบ้านไว้แล้วเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่สามพร้าวชาวบ้านก็อยากจะรู้ว่ามาตรการเป็นอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจด้านน้ำนายสุริยะมีกำหนดเดินทางต่อไปยังพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองเพื่อตรวจความพร้อมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอย่างไรก็ตามนายสุริยะย้ำว่าแม้ร่างกายจะอ่อนล้าจากการทำงานต่อเนื่องแต่ยังมีความตั้งใจเต็มที่ในการเร่งแก้ปัญหาแก่พี่น้องเกษตรกร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรีสิริกิจ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคม

0: LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
4: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
6: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
7: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
8: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

สุขสันต์วันจันทร์กันนะคะปกติสุขสันต์จะต้องวันศุกร์นะคะเปิดสัปดาห์ใหม่สัปดาห์สุดท้ายนะคะคงไม่แปลกนะคะวันจันทร์ที่สดใสทีเดียวฟ้าสีฟ้าเลยนะคะวันนี้

จะเศร้าแต่ว่าจังหวะดูสนุกสดใสนะคะจาเมกาแฟร์เวลนะคะผลงานเก่าๆที่อยู่ในจังหวะคาลิปโซนะคะเอามาทำผสานกับดนตรีแนวบราซิเลียนได้ลงตัวกลมกลืนทีเดียวโดยศิลปินชาวบราซิลนะคะคาทานูเวลูซูจาเมกาแฟร์เวลนะคะก่อนนั้นก็ Don't Be That Way Delicatessen ค่ะหลังจากที่เมื่อตอนสายๆมีการปิดกั้นการจราจรถนนเชียงใหม่ลำปางแยกริมคำมุ่งหน้าขงสิงนะคะอันนี้ด่วนๆไม่ได้บอกล่วงหน้าด้วยนะแล้วตอนนี้ก็แจ้งมาเรียบร้อยว่าสัญจรได้ตามปกติแล้วจากวิทยุจราจรเชียงใหม่นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาเปิดการจราจรตามปกติแล้วตอนบ่ายโมงตรงที่ผ่านมานะครับแม่ก็มีหลายคนบ่นๆเลยหรือว่ารถติดแถวยาวนะคะไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อนว่ามีรถเคลนถึง2 คันเข้าไปหรือถอน

รักเสาไฟแถวๆวัดจัดยอดตอนนี้ก็ย้ำนะคะว่าสามารถสัญจรได้ตามปกตินะคะเมื่อสักครู่ดิฉันก็ผ่านมาโล่งๆแต่มีอยู่คันนึงสงสัยกำลังเก็บเสาไฟฟ้าคันสุดท้ายแล้วนะคะที่จอดอยู่ข้างทางแต่ว่ารถไม่ติดแล้วนะคะปล่อยโฟลว์แล้ว

13นาฬิกาที่ผ่านมาตอนบ่ายโมงยังอัปเดตล่าสุดนะคะดูฟ้าฝนกันสักหน่อยค่ะจังหวัดเชียงใหม่นะคะพบกลุ่มฝนที่อำเภอแม่อายอำเภอฝางชัยปราการพร้าวแม่แจ่มและจอมทองนะคะตอนนี้ก็เคลื่อนไปทางทิศตะวันออกแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือนะคะยังดูเบาๆอยู่ฟ้ายังสีฟ้าลมก็เบาๆนะคะบรรยากาศดูปกติค่ะวันนี้วันจันทร์ด้วยต้นสัปดาห์เป็นเพื่อนกันนะคะ MCOT Radio เชียงใหม่ทุกๆบ่ายวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันทำงานนะคะไม่ว่าจะติดตามผ่านทางคลื่น 100.5 ผ่านทางออนไลน์ radio network.mcot.net หรือว่า MCOT Connect Application นะคะ

0: there's music in the air.
1: Give me the night.
0: And lots of love in every way.
1: อีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะที่มีจังหวะพอยกตัวเพลินๆได้นะคะสมมานะคะผลงานเก่าที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่เวอร์ชันของซิปเปิลแจ๊สจอร์จเบนซอนนั่นเองนะคะก็เตือนกันนิดนึงก็แล้วกันนะคะวันนี้หลายท่านก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับภารกิจนะคะเรื่องของการไปลงทะเบียนนะคะ60 40ค่ะก็ปวดหัวกับ60 40นิดนึงตรงที่ตัวเลขเนี่ยนะคะเอ๊ะทำไมคราวนี้มันค่อนข้างสับสนนะคะต้องออกมาตีตารางเลยว่าเออวันหนึ่งเราใช้เท่าไหร่รัฐจ่ายกี่บาทเราจ่ายกี่บาทนะคะอะไรแบบนี้นะคะก็อ่ะมีเตือนภัยด้วยนะคะตอนนี้อาจจะยังไม่หมดนะคะสำหรับสิทธิ์30ล้านสิทธิ์นะคะที่อยู่ในโควต้าทั้งหมดนะคะของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคะไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวรออัปเดตกันแล้วกันนะคะคิดว่าก็เดี๋ยวต้องหมดเร็วแน่นอนเมื่อเช้าเป็นไงบ้างคะตื่นมาแต่เช้านะคะก็ทราบกันดีว่าวันนี้ก็ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์กันแต่ว่าก็มีคำเตือนให้ระวังนะคะมิจฉาชีพก็แอบอ้างโครงการนี้อยู่ด้วยแหละเอาทุกเรื่องเลยมิดนะคะ

อย่าหลงเชื่อ SMS ลิงก์ปลอมเพจปลอมหรือจะเป็นข้อความไปชวนเพิ่มเพื่อนไลน์เพื่อที่จะหลอกกรอกข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะย้ำนะคะลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เฉพาะผ่านแอปพลิเค

10ล้านสิทธิ์นะคะย้ำอีกทีห้ามกดลิงก์แปลกปลอมเด็ดขาดนะคะอย่ามือไวอย่ามือลั่นนิ้วลั่นนะคะห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวโดยเฉพาะนะคะเลขบัตรประชาชนหรือว่าพิน OTP หรือว่าจะเป็นข้อมูลบัญชีธนาคารเด็ดขาดเลยนะคะตรงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังด้วยถ้าเจอแจ้งได้นะคะสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะพฤติกรรมที่ต้องสงสัยแจ้งเหตุไปเลย

ไปแล้วฤดูร้อนแค่ฤดูนะคะความร้อนยังมีอยู่ค่ะแต่ว่าดีขึ้นเยอะเลยนะคะมีความรู้สึกว่าแหมเดือนนี้มันทำให้เราชื่นใจได้เยอะเลยถ้าเทียบกับเดือนที่แล้วนะคะเมษายนมันจะยาวนานมาก

ถือว่าเป็นผลงานที่ขึ้นหิ้งอีกชุดหนึ่งของศิลปินแจ๊สอาวุโสนะคะไมเคิลแฟรงค์ชุดนี้ทำไว้ตั้งแต่ยุค 70s ตอนปลายๆทอมมี่ลีพูม่านะคะเป็นมือทองในการเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับศิลปินแจ๊สหลายเจ้าด้วยกันโดยเฉพาะสไตล์แบบนี้แหละเรียกว่าเป็นแจ๊สร่วมสมัยนะคะ contemporary jazz นะเรียกว่างานล้นมือนะคะหยิบอัลบั้มชุดไหนยุคนั้นก็จะเจอเครดิตชื่อเขาทอมมี่ลีพูม่าอยู่เสมอแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเจ้าประจำนะคะของไมเคิลแฟรงค์ด้วยเหมือนกันก็ทำงานร่วมกันอยู่บ่อยๆนะคะนั่นคือแทร็กหนึ่งจากอัลบั้ม The Art of Tea ของไมเคิลแฟรงค์และเพลงชื่อยาวๆ I Don't Know Why I'm So Happy I'm Sad นะคะก็ขอเตือนอีกนิดย้ำกันว่าวันนี้มีคนที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะสำหรับคนละ60 40นะคะอาจจะไม่ใช่คนละครึ่งแหละนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่50 50นะคะลงทะเบียน60 40กันไปแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะได้ SMS ตอบกลับมาทันทีว่าได้รับสิทธิ์แล้วแต่ว่าบางคนที่อาจจะไม่ได้ไปเข้าร่วมไม่ได้รับสิทธิ์ครั้งก่อนนะคะคนละครึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าต้องรอ SMS3วันนะคะตรงนี้ให้ระวังนะอาจจะมีผู้ที่เห็นช่องแล้วก็เข้ามาเสียบนะคะเพราะว่า

0: ว่ารู้ใช่ไหมคะว่ามีคนบางส่วนรอคำตอบอยู่อะไรแบบนี้ก็อาจจะเข้าไปทำหน้าเรียกว่าแจ้งเตือนปลอมอะไรแบบนี้นะคะว่าไปดูผลการลงทะเบียนของท่านนะคะแล้วก็ให้ไปกดตกลงอะไรแบบนี้ระวังนะคะดูดีๆนะคะอันนี้ก็เสริมอีกนิดนึงเพราะว่ามิจฉาชีพเขาเก่งๆแล้วก็เขาก็จะตามได้ทุกๆเรื่องราวด้วยนะคะอะไรที่อินเทรนด์ที่ผู้คนสนใจเนี่ยเขาก็จะไปหมดแหละนะคะเพราะฉะนั้นก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะปิดท้ายเบรกก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานาโทร052-134-777
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
9: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
10: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
9: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
10: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
12: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
13: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz
0: มาถึงเบรกที่2กันนะคะ MCOT Radio เชียงใหม่ค่ะวันจันทร์25พฤษภาคมสัปดาห์สุดท้ายของเดือนที่5นะคะก็มีวันหยุดปลายสัปดาห์นี้อยู่ด้วยนะคะวันวิสาขบูชาแล้วก็วันที่30วันเสาร์นะคะก่อนหน้าวันอาทิตย์นะคะวันวิสาขบูชาเนี่ยก็จะมีเดี่ยวขึ้นดอยกันใช่ไหมคะมาถึงอีกปีนึงแล้วนะเหมือนกับเร็วๆนะคะเพิ่งจะอ่านเรื่องราวของการเดินขึ้นดอยปีก่อนไปไม่นานหมาดๆเองนะคะแป๊บเดียวก็วนกลับมาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะเราคุยกันถึงเรื่องของเรียกว่าตัวช่วยให้รอดนะคะทุกหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวบ้านเรานะคะเมืองไทยหน้าไหนก็ร้อนเนี่ยไม่เกินจริงนะคะจริงๆดิฉันว่าปัจจัยสำคัญอยู่ที่แสงแดดนั่นแหละนะคะแดดแรงมากๆนะทุกฤดูกาลจะว่าแบบนี้ก็ได้ก็แน่นอนนะคะส่งผลเสียต่อผิวโดยเฉพาะผิวหน้าของเราไม่ว่าจะไหม้แดดฝ้ากระริ้วรอยก่อนวัยนะคะเหงื่อที่ออกมากกว่าปกติก็ทำให้ผิวขาดความชุ่มชื้นแล้วก็ส่งผลให้เกิดสิวเด็กด้วยนะคะซิสต้าเลยนะคะรู้ถึงปัญหานี้ก็อยากให้รอดไปด้วยกันทุกฤดูกาลนั่นแหละนะคะซิสต้าอีอีแตงโมเมคอัพเบสพร้อมสารกันแดดในตัว SPF 50ไปเลยเนื้อครีมบางเบาก็เหมาะกับผิวหน้าที่สุดเลยนะคะดูแลเรื่องของทั้งล็อกความชุ่มชื้นนะคะเอาไว้ให้นานที่สุดเพื่อที่จะไม่ผิวแห้งเกินไปนะคะแล้วก็ยังคุมมันกันน้ำกันเหงื่ออีกด้วยหน้าเนียนได้ทั้งวันเลยทีเดียวนะคะแนะนำเลยใครที่ต้องแต่งหน้าด้วยเนี่ยก็ลงก่อนแต่งหน้าได้เลยนะคะแล้วก็จะช่วยเมคอัพติดทนนานขึ้นอีกด้วยค่ะซิสต้าอีอีแตงโมก็มีทั้งแบบซองและก็แบบหลอดนะคะหาซื้อได้ค่ะ 7-Eleven มี CJ Lotus ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะใครที่ไม่เคยลองใช้อาจจะลองใช้แบบหลอดเล็กๆดูก่อนก็ได้นะคะหรือว่าใครที่ใช้แล้วนะคะตอนนี้ก็ไปตุนกันเลยนะคะเพราะว่าที่ 7-Eleven มีโปรอีอีแตงโมแบบหลอดนะคะลด 30% ปกติ1หลอด179บาทซื้อได้ในราคาเพียง125บาทเท่านั้นนะคะรีบนิดนึงตุนกันด่วนๆโปรโมชั่นถึง23มิถุนายน

สดใสทีเดียวนะคะทุนเจอุสเตอร์ฮูสและวงออร์เคสตราชื่อเมโทรโปออร์เคสต์นะคะนั่นคือ Do You Know The Way To San Jose ไปปลายชั่วโมงกันแล้วค่ะอสมทเชียงใหม่ค่ะ 100.5 เมกะเฮิรตซ์ออนไลน์ได้นะคะ radionetwork.mcot.net และ mcotconnect ฟังกันได้ทุกช่องทางที่นี่เลย

พลงนี้เหมือนกับเอาบรรยากาศของใหม่ในตอนนั้นนะคะที่ทำเอาไว้ยุค80 Where in the World มารวมกับของที่เก่าย้อนกลับไปจากตรงนั้นอีกประมาณ20ปีเห็นจะได้สไตล์เพลงแบบป๊อปยุค60เลยนะคะเนี่ยฟังแล้วก็อยากล่องลอยไปด้วย Where in the World นะคะ Swing Out Sister ค่ะท้ายชั่วโมงกันแล้วนะคะเราคุยถึงเรื่องของ60 40กันไปอยู่ในบรรยากาศแบบนี้มาตั้งแต่เช้ากันแล้วนะคะในมุมของผู้ที่ไปลงทะเบียนเพื่อใช้นะคะสิทธิ์ของไทยอะไร plus นี่แหละนะคะเอาสั้นๆแบบนี้กันละกันนะคะแล้วก็ในมุมของผู้ที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้านะคะเขาก็พูดเหมือนกันนะบอกว่าคิวยาวมากๆเลยนะคะตอนที่ไปเตรียมเรื่องของเอกสารนะคะเอาเอกสารไปยื่นอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะมีบัตรคิวยาวเลยนะคะเขาบอกว่าไปกดบัตรคิวตั้งแต่เที่ยงนะคะกลับบ้านไปเตรียมเอกสาร2ชั่วโมงครึ่งกลับมายังไม่ถึงคิวโอ้โหยาวมากเพราะว่าแต่ละคนก็แน่นอนใช้เวลาในการที่จะทำรายการนะคะแล้วก็กี่เจ้าล่ะว่าไปนะคะพนักงานก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันแหละ

เพลงของ Beatles นี่มีการสานต่อกันมาทุกยุคจริงๆเรียกว่าไม่เคยตายไปจากคนฟังเลยบอนนี่พิงค์นะคะศิลปินนักร้องสาวชาวญี่ปุ่นนะคะถ่ายทอดงานของ Beatles Blackbird นะคะโปรดิวเซอร์ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนจอร์จมาร์ตินนะคะคนที่ดูแลงานของ Beatles มาประสบความสำเร็จมาร่วมกันด้วยปิดท้ายกันแล้วค่ะเวลาหมดแล้ว

beautiful เพลงที่แต่งโดยพอลแมคคาร์ทนี่ตอนอายุ14ปีนะคะมองย้อนเอาไม่ใช่มองไปข้างหน้าตอนนั้นที่เขาแต่งเพลงบวกเข้าไปอีก50ปีเอ๊ะฉันจะเป็นยังไงตอนอายุ64แต่ล่าสุดพอลแมคคาร์ทนี่มองย้อนเป็นอดีตนะคะ The days we left behindนั่นแหละค่ะมันก็เป็นแบบนี้นะมองย้อนกลับไปอาจจะตอนอายุ14ก็ว่าได้ตอนเด็กๆผ่านอะไรมาเยอะนะคะอะไรประมาณนั้น Big Daddy นะคะถ่ายทอดงาน Beatles เดี๋ยวเรากลับมาฟังเพลงต่อ

่อไปด้วยสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสุภมาศไม่สบายใจไลฟ์สดเรื่องเพศจี้แพลตฟอร์มรับผิดชอบสั่งลุยหามาตรการจัดการนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวสุภมาศกล่าวว่าตามที่เห็นข่าวปรากฏในแพลตฟอร์มสร้างความไม่สบายใจให้คนไทยทุกคนตนเองในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และเป็นคุณแม่ลูก4เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ค่ำคืนที่ผ่านมามีความไม่สบายใจเป็นอย่างมากสิ่งที่คนไทยที่เสพเมื่อไม่กี่วันมานี้คือสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยถือเป็นสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงถือเวลาที่คณะกรรมการทุกคนต้องหาวิธีการที่จะบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อที่จะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้และถึงเวลาที่แพลตฟอร์มต้องแสดงความรับผิดชอบต่อคนไทยดังนั้นคงต้องมอบให้ฝ่ายเลขาไปพิจารณาเรื่องนี้และนำเข้ามาในการประชุมครั้งหน้าว่าจะต้องเริ่มจัดการอย่างไรให้กองทุนเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้สังคมเสพสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันยืนยันพบญาติรายที่8แล้วจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกเพชรบุรีเป็นเบาะแสสำคัญที่ตำรวจนำมาใช้ในการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตรายที่8ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตที่ไม่มีญาติประสานขอเข้ามารับร่างโดยวันนี้พันตำรวจเอกกำ

0: พลรัตนประทีปผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวนกรณีสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันติดตามคดีและมีรายงานว่าจะมีพยานแวดล้อมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุเข้าให้ข้อมูลตำรวจเพิ่มเติม3ปากด้านการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตคนที่8ร้อยตำรวจเอกจารุพัฒน์บัวแก้วรองสารวัตรสอบสวนสน.มักกะสันได้สืบสวนข้อมูลจากโซเชียลมีเดียหลังมีเพื่อนร่วมงานของนายเสริมลาภปิ่นทองผู้เสียชีวิตคนที่8ประสานข้อมูลให้ช่วยติดตามหาจากนั้นจึงนำชื่อของผู้สูญหายไปค้นหาชื่อพ่อแม่พี่น้องติดต่อให้มาตรวจ DNA แต่พบว่าคนในครอบครัวของนายเสริมลาภเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ขณะที่ระบบประกันสังคมไม่มีการเก็บตัวอย่างไว้ตำรวจจึงเข้าไปเก็บของที่ห้องพักของนายเสริมลาภมาตรวจเทียบ DNA พร้อมกับตรวจหาญาติจนกระทั่งพบลูกพี่ลูกน้องของนายเสริมลาภแต่ญาติไม่เชื่อว่าผู้ติดต่อเป็นตำรวจจริงและอ้างว่าติดภาระงานตำรวจไม่ลดละความพยายามประสานจนสามารถเชิญนายไพรัตน์มาตรวจ DNA ได้ซึ่งผลออกมาพบว่าผู้ตายคือนายเสริมลาภจริงจากนั้นตำรวจจึงประสานญาติเข้ารับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปอสมทและสวนสุนันทาลงนาม MOU ปั้นคนรุ่นใหม่สู่วงการสื่อดิจิทัลบริษัทอสมทจำกัดมหาชนลงนามบันทึกความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรรุ่นใหม่ให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและสายงานสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งงานข่าวโทรทัศน์และแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมต่อยอดสู่การสร้างสื่อคุณภาพในอนาคตโดยมีดร.ยาดากาสยปันนันรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาเมฆขำรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและปรับปรุงคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารวมถึงผู้บริหารของทั้ง2หน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานภายในงานมีการนำเสนอวิดิทัศน์และแนะนำองค์กรของทั้ง2ฝ่ายก่อนเข้าสู่พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจและถ่ายภาพร่วมกันพร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงถึงความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนด้านสื่อมวลชนในอนาคตสำหรับความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงผ่านโครงการฝึกงานการผลิตสื่อการจัดกิจกรรมและงานด้านอุตสาหกรรมบันเทิงด้านดร.ยาดา กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพศัช

0: นหอมเกินห้ามใจ
1: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับร้อยเต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Days ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
3: ้เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี Hybrid Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ Hybrid 10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
6: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
7: M-Card Radio M-Card Radio 100.75 MHz 100.75

ันที่ผ่านมาในอดีตนะคะไม่ว่าจะไกลแค่ไหนเราก็ยังสามารถกลับไปวิ่งเล่นได้เสมอค่ะเป็นพื้นที่ของเราจริงๆถ้าสมองของเรายังจดจำได้นะคะ Days We Left Behind ค่ะก็เล่าเรื่องราวของวันที่เราผ่านช่วงเวลาต่างๆเหล่านั้นมาแล้วนะคะนั่นแหละค่ะที่คุยเอาไว้ถึงอัลบั้มล่าสุดนะคะของ Paul McCartney ก็มองย้อนนะคะหลังจากที่ฟังเป็นอัม64ตอนนั้นอายุ14ก็ไปแต่งเพลงที่มองไปถึงข้างหน้านะคะตามภาษาเด็กนั่นแหละนะคะคนที่อายุน้อยๆอาจจะรู้สึกว่าอดีตนั้นยังไม่นึกถึงอ่ะนะคะก็ไปนึกถึงวันข้างหน้ามากกว่านะคะวิ่งไปข้างหน้าวันหน้าเราจะสอบเข้าที่นั่นที่นี่จะเรียนอะไรอะไรแบบเนี้ยนะคะอนาคตจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะอาชีพเราจะเป็นแบบนู้นอะไรแบบนี้แหละนะคะเรื่องของเด็กก็อาจจะมองไปข้างหน้าแต่ว่าเรื่องของคนที่ผ่านเส้นทางมาแล้วส่วนใหญ่ก็มองย้อนกลับไปนะคะแต่ก็ได้อะไรมาเยอะนะคะสิ่งหนึ่งก็คือเราย้อนเวลาจริงๆไม่ได้แต่นั่นแหละไปวิ่งเล่นได้แล้วก็อาจจะค้นพบอะไรบางอย่างที่ซ่อนๆอยู่แถวๆนั้นก็ได้เหมือนกัน Days We Left Behind นะคะจากเด็กชายของ Dungeon Land นะคะชื่ออัลบั้มอ่ะนะคะ

0: ้จับกีตาร์จริงๆด้วยนะคะตอนฉันเป็นเด็กชายฉันก็นึกมโนภาพเอาไว้ว่าฉันอยากจะทำอะไรนะคะอยากมีกีตาร์สักตัวเอาไว้เล่นดนตรีได้เล่นจริงนะเล่นใหญ่ด้วยเจฟลีนะคะ
1: Something in the way she moved
0: เพลงชื่อ When I Was a Boy ค่ะ

มีข้อมูลที่มาเหมือนกันนะคะว่า something เพลงนี้ George Harrison แต่งให้สำหรับหวานใจของเขานะคะซึ่งก็เป็นภรรยาของเขาเองนะคะ Patty Boy นั่นเอง something ค่ะนั่นคือเวอร์ชันเสียงร้องของเพื่อน2คนนะคะคนหนึ่งเป็นเพื่อนที่ทำงานร่วม

กันในวง Beatles นะคะ Paul McCartney แล้วก็ Eric Clapton คนนี้ก็เรียกว่ามีความสัมพันธ์เรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งก็ว่าได้มีเรื่องราวระหว่างเขานะคะเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าอาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวนะคะแต่ในเรื่องของมิตรภาพนั้นอีกเรื่องหนึ่งคือเขายังคงเป็นเพื่อนกันได้ถึงแม้ว่าEric Clapton จะไปหลงรักภรรยาของเขาก็ตามแต่ตามที่เราทราบกันดี Eric Clapton นะคะขึ้นเวทีพร้อม Paul McCartney ร้องเพลงของ George Harrison Something ในครั้งที่ไปร่วมกับศิลปินหลายๆคนดำลึกนึกถึงเขาค่ะ

แม่คิดถึงหอประชุมธรรมศาสตร์นะคะยุค80ค่ะวงนี้มาเปิดคอนเสิร์ตดิฉันก็นัดกับเพื่อนคนหนึ่งนะคะนั่งตุ๊กๆนะคะสมัยนั้นนัดกันหน้าโรงเรียนจำได้เลยเป็นวันเสาร์หรืออาทิตย์นี่แหละแต่ว่าโรงเรียนหยุดนะคะไม่เรียนเราก็นัดกันหน้าโรงเรียนประตูเปิดนิดหน่อยนะคะแต่ไม่มีใครนะคะไม่มีชั้นเรียนในวันนั้นแต่ว่ามันง่ายดีเพราะว่าไม่รู้จะนัดเจอตรงไหนนะคะสถานที่ก็อยู่แถวๆสนามหลวงนั่นแหละ

ค่ะหอประชุมธรรมศาสตร์ท่าประจันตอนนั้นนะคะที่คลายแม็กบลูส์แบนด์มาเล่นนะคะเพลงดังที่วิทยุเขาโปรโมทก็คือเพลงที่จบไปนี่แหละนะคะอีกเพลงก็คือ Darling นะคะเพลงนี้ I Love You ก็ทำย้อนกลับไปในวันนั้นได้เหมือนกันคลายแม็กบลูส์แบนด์นะคะพอดีดิฉันก็ไปเห็นว่าเพื่อนดิฉันคนหนึ่งเขาทำเพจขึ้นมา

หนึ่งแล้วก็เขาเขียนเรื่องราวของสิ่งที่เรียกว่าผ่านวันมาพร้อมกับเสียงเพลงนะคะก็เป็นความประทับใจหรือว่าความทรงจำที่จำได้นะคะมาพูดถึงเรื่องเพลงที่อยู่ในตอนนั้นตอนนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างขออนุญาตกันละกันพอดีมีเพลงหนึ่งอยากจะเปิดให้ฟังพอดีขออนุญาตเลยกันละกันนะคะเพราะว่าเปิดเป็นสาธารณะก็หลายท่านอาจจะเห็นบ้างเหมือนกันสำหรับเพจนี้นะคะก็เขาก็เล่าถึงเพลงนี้นะคะเอาแบบย่อๆนิดนึงนะคะบอกว่าช่วงเปิดเทอมคือเพื่อนคนนี้อายุก็พอๆดิฉันแหละนะคะคือต้องย้อนไปตอนเรียนม.25 ยังมีม.25 ในปี2523โอ้โหความจำดีจังไปช่วยเพื่อนๆจัดพานไหว้ครูที่บ้านพักใกล้ประตูสวนดอกนะคะเสร็จภารกิจแล้วเพื่อนก็ขับรถโอ้มีรถขับด้วยนะตอนนั้นแหมถือว่าจ๊าบอ่ะเอาคำนี้ก็แล้วกันจ๊าบเดี๋ยวนี้เด็กเขาไม่รู้

ตอนนั้นแหมถือว่าจ๊าบอ่ะเอาคำนี้ก็แล้วกันจ๊าบเดี๋ยวนี้เด็กเขาไม่รู้ละหมายถึงอะไรถ้าเป็นคนยุคก่อนนี่รู้แน่นอนนะคะถือว่าเด็กสมัยก่อนม.25 ขับรถเนี่ยไปทันทีแล้วก็บรรยายซะโอ้อินโทรกีตาร์นุ่มๆตามด้วยเสียงร้องอุ่นๆนะคะเดี๋ยวไปฟังจากนั้นก็จะมีเสียงอีกเสียงหนึ่งที่เป็นเสียงร้องเอกลักษณ์ของวงนี้แหละนะคะค่อยๆรำพึงขึ้นมาดูสิเขาใช้คำนะไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่าขออนุญาตเลยละกันว่าพาพวกเราก็หมายถึงตัวเขาแล้วก็เพื่อนๆในรถใจละลายไปส่วนหนึ่งแหละนี่ยังไม่เข้าท่อนคอรัสนะฟังก่อนกันละกัน

ว่าน้อยคนจะไม่รู้จักเพลงนี้ค่ะ Air Supply นะคะเสียงร้องนำสองคนที่เป็นตัวหลักกัมบราเซลนะคะเสียงร้องอุ่นๆตอนขึ้นต้นแล้วก็เสียงแหลมสูงแต่อ่อนโยนนะคะตามคำของเพื่อนที่เขียนเพจนี้ของดิฉันเองเนี่ยเขาบอกว่านี่คือBrussels Hitchcock นะคะเสียงแหลมๆเลยเนี่ยนะคะค่อยๆดังพึ่งขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าพาพวกเราใจละลายไปส่วนหนึ่งและพอเข้าท่อนคอรัสที่ทั้งสองช่วยกันร้องว่า Lost in Love and I Don't Know Much หนุ่มน้อยในรถพากันรู้สึกว่าโลกทั้งใบกำลังนุ่มลงนะคะไม่รู้หรอกว่าความรักคืออะไรแต่ยินดีจะหลงทางอยู่ในนั้นแหละนี่ดูนะสำนวนน่าดูเลยจากนั้นก็ไปตามหาซื้อเทปคาสเซ็ตและรอคอย

ไปอีกพักใหญ่ตามระเบียบสมัยก่อนเทปคาสเซ็ตอาจจะช้านะคะโหตอนม.ศ .5 นี่เอาคร่าวๆดิฉันให้บวก40ปีนะมากกว่า40ปีแน่นอนนะคะยุคนั้นของเชียงใหม่

ถือว่าเป็น the best สำหรับดิฉันนะคะเวอร์ชันนี้ของ Four Strong Winds ซึ่งจริงๆถ้าคุณผู้ฟังไปค้นดูจะเจอว่ามีหลายเวอร์ชันมากนะคะใครต่อใครก็นำมาร้องกันใหม่งานเขียนของเอียนไทสันที่ใช้ถ้อยคำเรียบง่ายมากๆเลยนะคะแต่ความง่ายนะคะก็ลึกซึ้งกินใจเราแบบนี้ด้วยลีลาท่วงทำนองที่ก็ใสๆนะคะของนิวยังนะคะเวอร์ชันที่จบไป Four Strong Winds ค่ะยังไงก็ขอบคุณเพจของเพื่อนดิฉันด้วยนะคะหยิบเอาข้อมูลของเขามาเล่าสู่กันฟังก็เป็นเรื่องราวของเพลงนะคะนั่นคือเพจที่ชื่อ Every Song Has a Life ofIt's own เขาท่าดีเอาไว้เขียนบ้างดีกว่านะจริงๆดิฉันเล่าเรื่องต่างๆเหล่านี้แทรกอยู่ในเพลงแล้วล่ะนะคะแต่ว่ายุคสมัยปัจจุบันเราก็อาจจะมีช่องทางที่จะพูดถึงเรื่องราวเก่าๆแบบนี้อาจจะเป็นการทวนความทรงจำของเราเองนะคะเป็นการบันทึกความจำความประทับ

0: จความรักของเราที่มีต่อเพลงต่อเหตุการณ์ต่อผู้คนหรือว่าอะไรก็ตามแต่ในชีวิตเหมือนกับ Days We Left Behind นั่นแหละนะคะออกมาในหลายๆรูปแบบทางออนไลน์แบบนี้ก็ค่าดีนะคะเอามาแชร์กันด้วยค่ะเอาปิดท้ายเบรกก่อนเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงต่อเบรกหน้าค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยัง Nissan Navara ใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจานสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ.อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: แซ่บสะใจไส้กรอกคุณตวงนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร062-254-5587ไส้กรอกคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
7: มีวางจำหน่ายแล้วที่โกโฮเซลทุกสาขา
8: สถานีวิทยุอสมท.จังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: Radio MCOT Radio 100.75 MHz
0: ข้ามมาช่วงหลังแล้วนะคะดิฉันก็ลืมขออภัยด้วยนะคะต้องคุยถึงเรื่องของคอนเสิร์ตของคุณนันทิดาแก้วบัวสายค่ะ Conmoto Meet and Greet Concert Present นันทิดานะคะที่เราเกริ่นกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนี่แหละนะคะโดยบริษัท Conmoto จำกัดนะคะชื่อนี้ก็คุ้นๆกันเวลาที่มีอีเวนต์ดีๆนะคะมาพร้อมชื่อนี้เลยร่วมกับโรงแรมเซ็นทรัลริเวอร์ไซด์เชียงใหม่ก็ขอเชิญนะคะทุกท่านไปฟังเพลงฟังเสียงคุณนันทิดานะคะคุณตู่ด้วยกันแบบใกล้ชิดเป็นกันเองอบอุ่นเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็มีเพลงซึ่งคุณผู้ฟังหลายท่านก็ชื่นชอบแล้วก็ฟังกันมาตั้งแต่นู้นเลยนะคะอาจจะก่อนยุค80นะคะที่เป็นเรื่องเป็นราวหน่อยคุณตู่เธออ๋อเรียกว่าผ่านเวทีการประกวดมาต่างๆนานานักร้องสมัครเล่นอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นคนที่มีความรักในการร้องเพลงจริงๆนะคะแล้วก็อาจจะเรียกว่าบางท่านไม่ทันนะคะยุคของเธอยุคแรกๆนะคะตอนที่เธอยังเป็นเรียกว่ายังเป็นเด็กสาวอยู่เลยนะคะก็ไปขึ้นเวทีแล้วล่ะนะคะจนต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะ ประมาณสักยุค 70s ปลายๆหรือเปล่าหรือว่า80ต้นๆนี่แหละนะคะเธอก็เริ่มจะเป็นที่รู้จักเริ่มจะมีผลงานเป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้นเพลงเธอจะเยอะมากๆแล้วก็หลายยุคด้วยค่ะไปฟังกันนะคะที่ห้องแกรนด์นั่นท่าบนรูมเดือนหน้านะคะโรงแรมเซ็นทราริเวอร์ไซด์เชียงใหม่เสาร์20มิถุนายนกากบาทไว้เลยเสาร์20มิถุนายนตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปนะคะราคาบัตร1โต๊ะ4ท่านมี3โซนด้วยกันแต่ว่าโซน A 5,500 บาทต่อโต๊ะเนี้ยเต็มแล้วยังเหลือโซน B กับ C อีกไม่มากค่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะอย่าพลาดนะคะโซน B ก็ 4,500 บาทต่อโต๊ะแล้วก็โซน C 3,500 บาทต่อโต๊ะค่ะสามารถเสริมได้นะคะเสริมที่นั่งได้โต๊ะละไม่เกิน2ท่านนะคะราคาเสริมทั้งละ900 บาทค่ะและทุกโต๊ะจะรับเครื่องดื่มสุดพรีเมียมเลยค่ะจากไทยเบฟ1ขวดด้วยนะคะอย่าลืมนะคะไปร่วมกันร้องเพลงฟังเพลงกับคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายนะคะวันที่20มิถุนายนค่ะสอบถามเพิ่มเติมนะคะจะพูดคุยถามถ่ายรายละเอียดสำรองที่นั่งกับบริษัทคอนโมโต้จำกัดผู้จัดก็กดไปคุยได้เบอร์นี้ค่ะ0949031519 0949031519หรือจะไปที่ไลน์ก็ได้นะคะ @conmoto 2016นะคะ @นะคะ @conmoto 2016แล้วก็ Facebook conmoto เชียงใหม่ก็คือเว้นวรรคนะคะ conmoto เชียงใหม่

ช้คำง่ายๆจริงๆนะคะถ้าฟังเพลงนี้ในช่วงที่กำลังเรียกว่ามี loneliness อยู่เต็มๆหัวใจนะคะหรือว่ารอบๆตัวในบรรยากาศที่เราอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะก็

องจะเติมเต็มได้สำหรับเพลงที่จะเป็นเพื่อนเราได้นะคะฟังเพลงนี้ทีไรก็นึกถึงตอนที่มาเรียนเชียงใหม่ทุกทีนะคะแล้วก็ฟังเพลงนี้เงาๆอยู่คนเดียวจริงๆด้วยเพลงมันก็เลยเรียกว่าตอบโจทย์นะคะเหมือนกับมันสามารถที่จะเป็นเพื่อนเราได้จริงๆนะคะด้วยอะไรที่เรียบง่ายเบสิกมากๆเลย F.R. David La Music ซินป๊อปจริงๆเลยนะคะ 100% เลยนะคะF.R. David กับ Music จริงๆเขาดังอีกเพลงคือ Words แนวรุ่นเดียวกันนะคะกับเพลงนี้

ยุค80นะคะจำได้ว่าเทรนด์ของการออกกำลังกายอย่างหนึ่งมาแรงมากคือการเต้นแอโรบิกแดนซ์อยากเห็นภาพก็ลองไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ย้อนหลังนะคะ Fat Dance ปัจจุบันก็ยังมีคนใช้วิธีออกกำลังกายคล้ายๆแต่งกายอาจจะไม่ครบเครื่องเหมือนกับยุคก่อนนะคะเพราะว่าโอ้แต่ก่อนต้องมีนะเรียกว่าอะไรเป็นกางเกงตัวรีบๆนะคะเลกกิ้งอ่ะแบบนั้นแล้วก็จะต้องมีสตอกกิ้งลายๆนะคะ

นั่นแหละนะคะแฟลชแดนซ์เลยเหมือนกับนางเอกนะคะเจนนิเฟอร์บิลที่แต่งตัวในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็เป็นเทรนด์ในยุค80นะคะต่อมาก็ยังคงถูกนำมาใช้ในการเต้นออกกำลังกายนะคะแอโรบิกแบบนั้นเลยนะคะกับเครื่องแต่งกายที่เป็นภาพจำยุค80ด้วยนะอัลบั้มชุดนี้ก็มีศิลปินหลายคนเลยนะคะที่ดังมากๆในยุคนั้นไอรีนคาร่าแน่นอนกับWhat a Feeling นะคะหรือว่าจะเป็นไมเคิลเซมโปโลนะคะมีโจเอสโปซิโต้ดอนน่าซัมเมอร์คิมคานเมื่อสักครู่นี้เสียงแบบสโมกกี้ซาวของเธอ I'll be here where the heart is นะคะแล้วก็มีลอร่าบรานิแกนมีโปรดิวเซอร์ชื่อดังอย่างโจโจมอร์เดอร์ด้วยโอ้หลายคนเลยในยุคนั้นนะคะก็ทำซาวด์แทร็กภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังที่ดังแล้วก็ฮิตมากนะคะเรียกว่าคนไปดูกันเยอะทีเดียวนะคะจำได้ว่าแสงตะวันนะฉายแฟลชแดนซ์ตอนนั้นนะคะเมื่อวานนี้24พฤษภาคมจังหวัดเชียงใหม่ก็จัดงานเชียงใหม่พลายพาเรดนะคะก็ถือว่ายิ่งใหญ่ทีเดียวนะคะสีสันบรรยากาศโอ้โหนะคะน่าสนใจดึงดูดมากๆภายใต้แนวคิดหลักที่ว่าขับเคลื่อนเมืองสู่ความเท่าเทียมค่ะexclusive city ก็ถือเป็นหนึ่งในงานพลายนะคะที่ส่งพลังและมีความหมายของภาคเหนือปีนี้ด้วยเหมือนกันนะคะก็คึกคักทีเดียวสีสันพลังแห่งความหลากหลายนะคะเชียงใหม่พลายพาเรด2026นะคะผ่านไปเมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ LGBTQ+ นะคะจะมีอะไรมาต่อท้ายอีกนั่นก็คือความเท่าเทียมและเป็นพลังของสีสันและความหลากหลายค่ะเวลาใกล้หมดแล้วนะคะมาตรฐานใหม่ของเทคโนโลยีไฮบริดนะคะคุยถึงเรื่องรถกันนิดนึงเดี๋ยวจะปิดท้ายดนตรีเพลงสุดท้ายกันนะคะที่บอกเลยนะคะว่าจะมาเปลี่ยนทุกความเชื่อเดิมๆเทคโนโลยีไฮบริดนะคะใน Hybrid Plus นะคะใน MG3 รุ่นนี้ก็ผสานทั้งความแรงและประหยัดเอาไว้ด้วยกันแบบลงตัวเลยให้พละกำลังสูงสุด194แรงม้าค่ะขับสนุกด้วยนิ่งเงียบได้ฟีลเหมือนขับรถ EV นะคะโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการหาที่ชาร์จไฟแถมประหยัดน้ำมันเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรอีกด้วยสบายใจหายห่วงนะคะ MG ให้การรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทางนะคะก็ใช้แบบมั่นใจเต็มร้อยตลอดการใช้งานได้เลยก็ไปพบกันพิสูจน์ความระดับได้กับประสบการณ์ใหม่ของ MG3 Hybrid Plus นะคะที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านอ่ะไหนๆก็พลายเชียงใหม่เมื่อวานนี้นะคะปิดท้ายกับเพลงนี้กันละกันจำเสียงได้ทันทีเลยใช่ไหมคะฟังปุ๊บ Freddie Mercury กับ Queen ค่ะ

ใจคุณควีนค่ะ Good Old Fashion Lover Boy จะอยู่กับพี่หนูสมเกียรติต่อนะคะตรงนี้กลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณมากจากดิฉันทัดดาวประทังบูนะคะเดี๋ยวต้องอัปเดตดูซิว่าฝนฟ้าจะแวะเวียนมาแถวนี้บ้างไหมนะคะเลิกงานกันแล้วเลิกเรียนด้วยขับร

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลปลัดคลังมั่นใจ30ล้านสิทธิ์เพียงพอปลื้มประชาชนตอบรับดีมากนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกว่าครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนดีมาก30นาทีแรกลงทะเบียนถึง10ล้านคนจากที่เตรียมระบบรองรับ 300,000 คนต่อวินาทีและเตรียมพร้อมระบบให้รับ 700,000 คนต่อวินาทีก็ใช้ได้ทำให้การลงทะเบียนผ่านไปด้วยดีณเวลา 14:00 น.ลงทะเบียนแล้วประมาณ 23,200,000 คนเชื่อว่า30ล้านคนเพียงพอปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าขอประชาสัมพันธ์ถึงร้านค้า1ล้านร้านค้าเดิมต้องเข้าไปกดยืนยันจึงจะเข้าร่วมวันนี้มีร้านค้ายืนยันแล้ว 400,000 ร้านค้าเหลืออีกกว่า 500,000 สิทธิ์ที่ยังไม่ได้เข้าไปกดยืนยันจึงขอให้เข้าไปกดยืนยันย้อนลงทะเบียนส่วนของประชาชนเริ่มนิ่งแล้วที่เหลือจะเก็บตกคนที่ยังไม่พร้อมหรือแอปเป๋าตังยังไม่เรียบร้อยซึ่งเหลือ 800,000 สิทธิ์เชื่อว่าเพียงพอส่วนที่มีคำถามว่าทำไมไม่ให้เลยต้องเข้าไปลงทะเบียนนั้นเพราะมีเงื่อนไขโครงการที่ต้องเข้าไปกดยอมรับรอบนี้ไม่ต้องแย่งมีการแบ่งกลุ่มชัดเจนในส่วน60 40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนไปเรื่อยๆเมื่อครบ30ล้านสิทธิ์จะปิดระบบยืนยันผู้ที่ลงทะเบียนแล้วทุกคนรอผลการตรวจสอบก็จะได้สิทธิ์แล้วแน่นอนหากตรวจสอบพบไม่เข้าคุณสมบัติจะมีการนำสิทธิ์มาเปิดให้ลงทะเบียนต่อไปรัฐมนตรีดีอีชี้ฟังไม่ขึ้นแพลตฟอร์มแจ้งคลิปหลีกระบบตรวจสอบปมไลฟ์อนาจารเร่งปรับยกระดับแก้ประกาศกฎกระทรวงคุมแพลตฟอร์มเข้มงวดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานแถลงข่าวภายหลังการประชุมหารือกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกรณีไลฟ์สดอนาจารโดยเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันเสาร์มีการไลฟ์ต่อเนื่องหลายชั่วโมงซึ่งหลังมีผู้แจ้งแต่กว่าทางแพลตฟอร์มจะดำเนินการนำออกใช้เวลานานทำให้มองว่าหน่วยงานต้องยกระดับอย่างน้อยในเรื่องของการประกาศระดับกระทรวงภายใต้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ระบุว่าให้เวลาแพลตฟอร์ม24ชั่วโมงในการดำเนินการกับเนื้อหาผิดกฎหมายจะถือว่าไม่มีความผิดตนมองว่าต้องดำเนินการออกให้ไวกว่านี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอทางเมตารวบรวมข้อมูลส่งให้เพิ่มเติมซึ่งพรุ่งนี้ตนจะไปพูดคุยกับเมตาเบื้องต้นยอมรับว่ามีความผิดพลาดทางเทคนิคหลังมีการปรับเกณฑ์ระเบียบหลังบ้านการที่หลุดออกไปได้คาดว่ามีการวางแผนทำเป็นระบบรู้การนำภาพวิธีหลบเลี่ยงหลอก AI ว่าเป็นเนื้อหาปลอดภัยใช้วิธีแทรกข้อมูลที่ไม่ผิดกฎสลับแทรกคลิปอนาจารเหตุผลที่แจ้งมาว่ามีคอนเทนต์ที่หลบกฎของชุมชนแต่สำหรับตนฟังไม่ขึ้นเพราะวันแรกมีการไลฟ์นานหลายชั่วโมงในการแก้ไขจะเร่งดำเนินการเพื่อปรับแก้ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องขั้นตอนการแจ้งเตือนการระงับทำให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์รองโฆษกรัฐบาลโต้ครม.เงาปมจีนเทานอมินีย้ำรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างจริงก่อนฝ่ายค้านแถลงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินายปิยรัตน์จงเทพในนามครม.เงาพรรคประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มจีนเทาและเครือข่ายนอมินีว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอแนะด้านความมั่นคงด้วยความจริงจังแต่ในหลายประเด็นอาจจะยังไม่สะท้อนข้อเท็จจริงและมาตรการเชิงรุกที่รัฐบาลดำเนินการไปแล้วก่อนการแถลงของฝ่ายค้านรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลไม่เคยปล่อยปละละเลยปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติแต่กลับเป็นรัฐบาลที่ยกระดับกวาดล้างอย่างจริงจังต่อเนื่องทั้งเครือข่ายจีนเทาขบวนการโนมินีการสวมสิทธิ์และกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่างชาติในหลายพื้นที่สำคัญของประเทศในกรณีนายซุนหมิงเฉินที่จังหวัดชลบุรีรองโฆษกรัฐบาลชี้แจงว่าแม้จุดเริ่มต้นจะมาจากอุบัติเหตุรถคว่ำแต่รัฐบาลไม่หยุดเพียงคดีจราจรนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขยายผลเชิงลึกจนนำไปสู่การจับกุมผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม11รายทั้งพลเรือนอดีตนายทหารเรือพร้อมตรวจสอบเส้นทางอาวุธสงครามการถือครองบัตรสีชมพูและขบวนการนอมินีทั่วประเทศขณะเดียวกันกรณีตำรวจอุ้มเรียกฆ่าไถ่ชาวจีนที่สระแก้วรัฐบาลดำเนินการอย่างเด็ดขาดตำรวจทั้ง4นายที่เกี่ยวข้องถูกสั่งให้ออกจากราชการทันทีพร้อมดำเนินการอาญาอย่างเต็มที่ไม่มีปกป้องช่วยเหลือกันภายในองค์กร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม
5: ่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
8: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
10: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
11: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
12: หุ่นยนต์ฝึกเดินอัจฉริยะนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นช่วยกระตุ้นระบบประสาทปรับรูปแบบการเดินที่ผิดปกติให้สามารถก้าวเดินได้อย่างถูกต้องแผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมให้บริการฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอบถามโทร052-004-699ต่อ4000แผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
13: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรรู้กว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
14: ้ MCAT RadioMCard Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Mcord Radio FM 100.5 นะครับ4โมงกับอีก13นาทีวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนะครับวันนี้ก็หยุดไป2วันนะครับวันหยุดวันนี้กลับมาเจอกันในตอนบ่ายบอกตรงๆเลยนะครับขณะมีเรื่องราวของฝนตก

หนักแถวสันทรายมาแล้วเมื่อตอนช่วงเที่ยงๆนะครับแต่ว่าตอนนี้อุณหภูมินี่ไม่เท่าไหร่ละครับคุณผู้ฟังอุณหภูมิตอนนี้32องศานะฮะต่ำสุด24วันนี้ปริมาณฝน 55% ของพื้นที่แต่ว่าแสงแดดตอนนี้มันผิดปกติมากเลยเหมือนใครเอาฟิล์มกรองแสงเชียงใหม่ออกไปแล้วแล้วก็เอากระจกออกด้วยมันแผดสุดๆเลยนะฮะหน้ามืดเลยทีเดียวรู้สึกเหมือนกับแบบถ้าเอากระทะมาตั้งน้ำมันนี่ผมว่าทอดปลาเค็มได้เลยนะประมาณนั้นเลยทีเดียวมันแผดบอกไม่ถูกนะฮะทำให้ร้อนไม่เท่าไหร่แต่ความแผดของแสงที่ตอนนี้มันบอกไม่ถูกเลยนะ4โมงกว่าแล้วนี่ต้องบอกว่าละลายแน่นอนใครที่จอดรถอยู่แล้วไม่ได้เปิดแอร์นะฮะอย่าลืมนะฮะช่วงนี้เห็นมีปัญหาบ่อยๆเรื่องการจอดรถแล้วมีสุนัขบ้างเด็กบ้างแล้วรถเข้าไปล็อกเฉยๆเนี่ยโอกาสที่จะเกิดความเสียหายมีสูงมากเลยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนจอดรถห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะครับอากาศแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้หรือว่าจะซื้อข้าวซื้อของทางที่ดีถ้ามันลำบากมากนะก็เอาไปด้วยนั่นแหละอย่าไปทิ้งไว้ในรถเลยแล้วถ้าปิดถ้าไม่เปิดแอร์ให้อยู่นี่อยู่ไม่รอดนะครับตอนนี้ไม่เกิน30วิเนี่ยอากาศจะกลับมาร้อนแบบอบอ้าวสุดๆและจะหายใจไม่ออกด้วยอันตรายทีเดียวดูแลด้วยนะครับอย่าละเลยปัญหาแบบนี้ซึ่งเหมือนก็เป็นปัญหาใกล้ตัวนะครับอย่าไปคิดว่าไม่เป็นไรมั้งผมเห็นข่าวบางอย่างแล้วเห็นแล้วน่าสงสารสุนัขที่แบบไม่ไหวอ่ะเขาต้องเอาหัวโผล่มานอกกระจกรถจนแบบสภาพแย่เลยทีเดียวอันนี้ก็ฝากเตือนไปด้วยนะครับเรื่องราวของอากาศเอาแน่นอนไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าฝนก็แล้วแต่ว่าแดดมันแผดสุดๆเลยก็ดูแลตัวเองด้วยกันละกันช่วงนี้หลายคนก็ไม่สบายเป็นหวัดติดตามข่าวโควิดเล็กๆมาอยู่เหมือนกันแถวๆสิงคโปร์บ้านเรายังไม่รู้มาขนาดไหนนะฮะเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บยังคงมีอิทธิพลในสังคมของเราคนอยู่เสมอครับบ่ายวันนี้บ่ายวันจันทร์ที่จริงแล้วมัน4โมงกว่าแล้วแต่ผมดูแล้วเพลงนี้คงขอเบาๆนิดนึงก่อนแล้วกันนะคุณฟังขอแบบเก๋ๆคลาสสิกไปก่อนเพราะว่าดูอากาศอย่างนี้แล้วถ้าร้อนมากวันนี้คุณฟังแย่แน่เลยผมเลือกมานะฮะเมื่อกี้เป็นเชอร์รี่บาซี่ครับ My Way นะฮะคนนี้ร้อง My Way แบบเท่ที่สุดเจ๋งที่สุดแล้วถ้าบันทึกการแสดงสดเพราะคุณภาพของเธอนั้นมันไม่มีใครพูดคำว่า My Way ได้ดีเท่าเธอแล้วล่ะนั่นก็คือเชอร์รี่บาซี่กับเพลง My Way นะครับบ่ายวันนี้ส่วนเพลงนี้เหมือนเดิม Something in the way

และนี่ก็คือเซลีน่าโจนส์นะฮะ Just the way you are ก็3คนเนี้ยถือว่าเวลาอากาศร้อนๆเวลาอยากจะฟังอะไรที่แบบสมูทสมูทผมว่าถือว่าเป็นกลุ่มบนที่เรียกว่าฟังแบบ easy listening ได้อย่างเพลิดเพลินเพราะเธอนับมักจะนำเพลงเก่ามาร้องใหม่ในรูปแบบของเธอนี่แหละฮะกับเชอร์รี่แบสซี่ซาร่าวอนและเซลีน่าโจนส์นั่นเองคุณฟัง2วันมานี้นะฮะติดตามข่าวคราวรอบๆตัวมันก็ไม่มีอะไรเท่ากับถ้าพูดถึงในมุมมองของคนดูกีฬาใช่ไหมครับมันก็พรีเมียร์ลีกไปแล้วอาร์เซนอลก็ได้แชมป์ไปอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็เมื่อคืนสเปอร์ก็ไม่ตกหรอกยังอยู่นะฮะไม่หลุดไปเล่นลีกแล้วก็น้องเมย์รัชนกแชมป์มาเลเซียโอเพ่นครั้งที่3แล้วเธอนะฮะชนะไปนะฮะแล้วก็ส่วน EQ กับคู่ป้อป้อก็ได้เหรียญเงินรองชนะเลิศไปนะครับแต่สิ่งที่เป็นดราม่ามากเลยทีเดียวก็น่าจะเรื่องของเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันก่อนนะฮะผมก็ดูอยู่นั่งดูอยู่นะครับเห็นตั้งแต่คู่แรกจนมาถึงคู่ที่3จนมาถึงเซตที่2นะฮะมันจะจบแหละแล้วมันก็กลายเป็นดราม่าจนปัจจุบันนี้นะแล้วก็นี่คือเรื่องหนึ่งอย่างอื่นมีอะไรอีกนะฮะก็เรื่องของกีฬาเป็นหลักใช่ไหมฮะมีแล้วก็ออโปรว่านได้แชมป์กอล์ฟที่เกาหลีนะฮะ KLPGA นะฮะถือว่าเป็นคนแรกเลยก็ว่าได้นะฮะที่ไปคว้าแชมป์ที่ประเทศเกาหลีนะครับก็เป็นเรื่องของกีฬาเป็นหลักอย่างอื่นไม่มีอะไรมากมายถึงมีก็ไม่พูดนะอ่ะนะครับนี่คือบรรยากาศหวานๆเย็นๆในบ่ายวันนี้ของเรากับ M-Cord Radio FM 100.75 ครับ

Killing Me Softly with his song นะฮะ Shirley Bassey นะฮะตอนนี้ข้างนอกก็มีลมอ่อนๆแล้วนะฮะแต่แสงแดดนี่ยังคงเส้นคงวาเหลือเกินนะฮะ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

เอ็มคอร์ดวิดีโอ FM 100.75 นะครับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับซารีน่าโจน You Got a Friend นะครับวันนี้อย่าง7นาทีคุณผู้ฟังก็เป็นไตเติ้ลในครึ่งชั่วโมงแรกนะฮะหรือว่าเป็นชั่วโมงแรกก็แล้วกันเพราะว่าอากาศมันร้อนแสงแดดมันแผดจนผมเรียกว่าไหม้เลยทีเดียวนะใครที่อยู่ตอนนี้ผมนึกถึงคนที่จะต้องมาตั้งบูธตั้งร้านในช่วงนี้ก่อนจะขายในช่วง5โมงเย็นเจอแบบนี้เข้าป่านี้หน้ามืดเลยนะช้านิดช้าหน่อยก็ได้นะครับไม่ต้องรีบทำตอนนี้เพราะว่าวันนี้มันคงจะไม่มืดเร็วหรอกครับนะฮะดูท่าทางแล้วถ้าคุณมาตั้งตอนนี้จะหน้ามืดเอานะอันตรายด้วยนะครับดูแลสุขภาพกันดูอากาศแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นลมนะฮะคุณฟังครับเรื่องของรถ EV นะครับใครที่ชอบรถ EV แล้วมันยังไม่สะใจแล้วก็ติดตามกันมาตลอด MG4 รุ่นเดิมว่าขับสนุกแล้วนะครับตอนนี้มีรุ่นใหม่ MG4 รุ่น2026นะครับอัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณแห่งความเร้าใจกันเลยทีเดียวนะครับแรงกว่าด้วยมอเตอร์ใหม่ให้กำลังสูงสุดถึง245แรงม้าแถมมาพร้อมกับแบตเตอรี่เจเนอเรชันใหม่ที่ชาร์จได้ไวกว่าเดิมนะครับวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง540กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งแล้วก็เรื่องความเท่นะฮะดีไซน์รอบคันดุดันสะดุดตาด้วยสีตัวถังใหม่ตัดกับคาลิเปอร์เบรกสีส้มสไตล์รถสปอร์ตนะฮะหรูหราดีไซน์ห้องโดยสารใหม่ทั้งหมดนั่งกระชับรับสรีระด้วยเบาะสปอร์ตซีทมีระบบเป่าลมระบายอากาศทำให้ขับรถไกลแค่ไหนหลังก็ไม่เปียกนะครับจัดเต็มขนาดนี้ MG4 รุ่น2026ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 599,900 บาทนะครับและก็ยังให้ความมั่นใจขั้นสุดด้วยไลฟ์ไทม์วารันตีรับประกันทั้งแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมให้ตลอดอายุการใช้งานไปเลยนะครับโปรโมชั่นนี้ก็มีถึง31พฤษภาคมนี้นะครับคุณผู้ฟังในวันนี้ก็ผ่านเสาร์อาทิตย์กันมาสรุปให้ฟังกันไปแล้วเรื่องของกีฬาเป็นหลักนะฮะแต่ว่าเช้าวันนี้ลงทะเบียนได้ยังนะฮะใครยังติดค้างอะไรอยู่นะครับทำแต่ให้เรียบร้อยจะได้รับสิทธิ์นะครับเรื่องของการลงทะเบียนในเป๋าตังแอปที่อยู่ในมือถือของคุณผู้ฟังบางท่านก็ออโต้ให้มาเลยไม่ต้องลงซ้ำแค่กดรับทราบก็โอเคเลยทีเดียวกรณีที่เคยทำมาบ้างแล้วนะแต่เห็นหลายๆท่านต้องไปเข้าคิวตามธนาคารเพื่อให้ช่วยทำให้อันนี้ก็ยังงงๆอยู่ว่าเพิ่งรับสิทธิ์ครั้งแรกหรือว่ามีปัญหาเรื่องโทรศัพท์นะฮะอันนี้ก็เอาใจช่วยขอให้ทำให้เรียบร้อยนะจะได้ใช้สิทธิ์วันที่1มิถุนายนนี้นะครับประมาณนี้แหละนะฮะตอนนี้ไม่ทราบว่าอากาศข้างนอกเป็นยังไงบ้างนะฮะแต่ผมดูแล้วเมื่อกี้เข้ารายการมา32น่าจะยังเหมือนเดิมไม่มีขยับไปไหนเลยนะฮะไม่ลดฮะราคาเดิมไม่มีลดเลยทีเดียวมีแต่เพิ่มอีกยุคสมัยหนึ่งรุ่นใหญ่ไปแล้วอันนี้รุ่นรองลงมานิดนึง

เพทตี้ออสตินครับนี่รุ่นกลางแล้วฮะตอนนี้น่าจะเป็นรุ่นใหญ่แล้วนะครับเพทตี้ออสติน To the Taste of Time นะครับส่วนอีกคนหนึ่งถือว่าใหญ่ขึ้นไปอีกนิดนึงนะฮะนั่นก็คือนักร้องที่ชอบถอดรองเท้าแบบปามี่ไม่แต่รองเท้านั่นก็คือแลนดี้คลาวฟอร์ดครับ

แลนดี้คลาวฟอร์ดนะฮะนี่เพลงเก่าของเจอร์นี่เลยนะ Who's Crying Now เมื่อวันศุกร์รู้สึกจะเปิดเพลงร็อกเพลงนี้ให้ฟังไปแล้วนะฮะเสียงของสตีฟเพอร์รี่ Who's Crying Now นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะ5โมงเย็นแล้วนะคุณผู้ฟังดูบรรยากาศวันนี้มันดูซึมๆเงียบๆยังไงไม่รู้หรือว่ามันร้อนมากนะหลายๆคนก็เลยยังไม่อยากขยับมาอยู่ตรงที่ที่คุณจะอยู่ในช่วงก่อนเดี๋ยว5โมงเย็น

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลผู้บัญชาการทหารบกสั่งเฝ้าระวังพื้นที่เพ่งเล็งชายแดนไทยกัมพูชาผงะเจอกองอุจจาระรั้วลวดหนามพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะพื้นที่ห้วยตามาเรียเมื่อคืนที่ผ่านมาทหารกัมพูชายิงปืน9นัดเนื่องจากกัมพูชาไม่ต้องการให้ไทยสร้างอ่างเก็บน้ำโดยระบุว่าข่าวสารลักษณะดังกล่าวยังพบในหลายพื้นที่แต่ละพื้นที่มีแนวทางในการประสานงานทางนี้ต้องดูว่าเกินระดับหรือไม่อย่างไรซึ่งส่วนใหญ่ที่เป็นทหารกัมพูชาเข้ามายังพื้นที่ที่ตกลงกันไว้ในพื้นที่ที่ไม่อยากให้มีการเผชิญหน้าหากเข้ามาใกล้พื้นที่แต่ละหน่วยงานจะมีวิธีการแจ้งเตือนว่าจะมีการใช้อาวุธโดยที่ผ่านมาฝั่งกัมพูชายังมีการใช้อาวุธซึ่งไม่เป็นไปตามที่พูดคุยกันไว้สำหรับในพื้นที่ห้วยตายมาเรียเสียงอาวุธปืนที่ดังขึ้นทำให้น้ำหนักไปที่เรื่องของความไม่เรียบร้อยของทหารกัมพูชาซึ่งบางครั้งต้องการก่อกวนเพื่อให้ทหารไทยตอบโต้วัตถุประสงค์คือทำให้เกิดเสียงไม่ประสงค์ถึงชีวิตและทรัพย์สินแต่หากเมื่อใดที่มีการใช้อาวุธมีเป้าหมายต่อชีวิตและทรัพย์สินจนทำให้เกิดการบาดเจ็บสูญเสียต่อประชาชนหรือกำลังพลจะมีการตอบโต้อีกลักษณะหนึ่งหากฝั่งกัมพูชามีการยิงปืนฝ่ายไทยจะปรามด้วยการยิงเตือนไม่เกิน5นัดไม่ใช่ลักษณะ20กว่านัดเหมือนกับที่ฝั่งกัมพูชาเคยยิงมาเป็นชุดยอมรับว่าการยั่วยุของฝ่ายกัมพูชามีหลายรูปแบบเช่นการขับถ่ายอุจจาระตามแนวรูลวดหนามถือเป็นการยั่วยุและก่อกวนเพื่อมุ่งหวังอยากเห็นปฏิกิริยาของฝั่งไทยอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะที่ฝ่ายไทยต้องตอบโต้ในระดับที่เหมาะสมวันนอหารือทูตมาเลเซียฟื้นเจรจาสันติสุขปลายมิถุนายนนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการหารือกับนายดาตุกวันไซดีวันอับดุลลอเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยเป็นการเข้ามาเยี่ยมคารวะพร้อมคณะเพื่อแสดงความยินดีหลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ทั้งสองฝ่ายซึ่งมีการพูดคุยกันโดยความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศในฐานะตนเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ได้รับการดูแลพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้คิดว่าความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศจะช่วยในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับผู้เห็นต่างหากได้รับความร่วมมือจะทำให้การเจรจาสร้างความเข้าใจที่ดีเพื่อสร้างสันติสุขน่าจะเป็นความคืบหน้าส่วนความคืบหน้าการเจรจาสันติสุขในวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าการเจรจาน่าจะมีความชัดเจนหลังจากหยุดชะงักไป2ปีคาดว่าจะเกิดขึ้นในมิถุนายนนี้ก่อนที่จะมีการพูดคุยระดับการพูดคุยที่มีนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยากให้การพูดคุยจบและเกิดสันติสุข

0: ในช่วงรัฐบาลนี้ขสมกและรฟท.เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บ8รายจากเหตุรถไฟชนรถเมย์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ยังคงติดตามสถานการณ์ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องล่าสุดนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพพร้อมผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมอาการปลอบขวัญมอบกระเช้าเพื่อเป็นกับขวัญกำลังใจให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บและพนักงานที่ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่างๆรวม8ราย6โรงพยาบาลได้แก่โรงพยาบาลคาเมเลียน3รายโรงพยาบาลวิภาราม1รายโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า1รายโรงพยาบาลรามาธิบดี1รายโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย1รายและโรงพยาบาลเพชรเวช1รายผู้อำนวยการขสมก.พูดคุยสอบถามความคืบหน้าแนวทางการรักษาร่วมกันกับทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดให้คำมั่นสัญญาแก่ผู้ป่วยและครอบครัวว่าขสมก.พร้อมรับผิดชอบดูแลเยียวยาครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากสิทธิประโยชน์ประกันภัยทั้งหมดโดยจะไม่ปล่อยให้เป็นภาระของครอบครัวผู้บาดเจ็บนอกจากนี้จะตั้งทีมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและติดตามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ละรายอย่างใกล้ชิดในทุกมิติจนกว่าจะหายเป็นปกติและสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม
10: ่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
11: แซ่บสะใจไส้กรอกคุณตวงนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร062-254-5587ไส้กรอกคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
12: มีวางจำหน่ายแล้วที่โกโฮเซลทุกสาขา
13: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
14: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริด สู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่า

0: ด้วยเทคโนโลยี Hybrid Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กม.ต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
1: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
2: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
4: Radio. MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

Do you love me Patty Austin ครับคุณผู้ฟังบ่ายวันนี้กับ Mcord Radio FM 100.75 นะครับเพลงที่ใช่ใกล้ชิดทุกความรู้สึก Feel So Right Feel So Good กับอสมทเชียงใหม่นะครับอยู่ด้วยคุณผู้ฟังจนถึง 18:00 นผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับแล้วก็วันนี้วันจันทร์ด้วยนะเพลงก็เลยจะออกมาแนวดับร้อนนิดนึงก็จะเบาๆมาตลอด1ชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้ก็5 โมงกว่าแล้ว5 โมงกับอีก14 นาทีเชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วคุณผู้ฟังน่าอยู่บนถนนแล้วละฮะอยู่ตรงไหนกันบ้างนะฮะหลักใหญ่ๆเลยอย่างเมื่อวันศุกร์นี้รถติดเยอะมากผมจบรายการแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังรถติดยาวตั้งแต่หนองประทีปจนไปถึงแยกสารเด็กเลยซึ่งเลนซ้ายเนี่ยจะไม่เคยติดยาวขนาดนั้นนะครับอันนี้ทั้งเลนในเลนนอกโอ้โหเมื่อวันศุกร์นี้รถติดยาวมากซึ่งผมก็ยังแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมรถเยอะขนาดนี้ทั้งที่หลัง18 นาฬิกาแล้วแท้ๆเลยทีเดียวนะฮะวันนี้คงไม่เป็นอย่างนั้นนะครับคุณผู้ฟัง

เย่นะฮะบ่ายวันจันทร์ห้าโมงวันจันทร์นะคุณผู้ฟังเหลือสัปดาห์สุดท้ายจะสิ้นเดือนนี้แล้วแถมปลายเดือนมีวันหยุดด้วย

0: หนุ่มอังกฤษคนนี้นะครับอัลบั้มชุดนี้โด่งดังมากทีเดียวเขาร้องเพลงแนว R&B ได้เพราะทีเดียวนะครับแต่ช่วงหลังนี่จะเป็นแดนซ์มิวสิครู้สึกว่าเลยลืมหายไปเลยหรือว่าหลายคนชอบแนวของเขาที่ออกแนว R&B อย่างนี้มากกว่านะเกรกเดวิดนะครับกับเพลง Don't Love You No More I'm Sorry นะฮะเพลงแดนซ์มิวสิกก็อาจจะมีอีกสาขาหนึ่งชอบกันแน่แต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะไม่ได้ตามในส่วนเพลงแดนซ์มิวสิกส่วนเพลงนี้ก็จะเป็นเรื่องของหนุ่มๆเนี่ยคือเป็นยุคต้นๆเลยทีเดียวคุณผู้ฟัง1996นะครับเพลงนี้อันดับที่1เลย You punch in any number that you feel comfortable with That's it, it's easy
1: Okay, thank you Dwayne
2: Yeah
1: Can I offer you something to drink
2: Listen, I really would love to, but I have some other jobs to attend to. Maybe another time?
1: Okay.
2: I mean, I do know you're gone. Hey, if you ever need me, I mean, for the system that is, just give me a call.

0: ของภาคธุรกิจไทยครับโดยเฉพาะสมาชิกผู้ประกอบการแจ้งบอกว่าประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวอย่างรุนแรงกกร.เลยมาเสนอ5ข้อนะอันนี้ที่ต้องการแรงงานต่างด้าวเนื่องจากว่าคนไทยไม่ทำงาน1สกปรก2มีความเสี่ยงอะไรประมาณนี้หรือเปล่าฮะ
1: มันก็ประกอบไปหลายอย่าง
0: ครับก็เสนอ5ข้อให้รัฐบาลแก้ปัญหาครับเช่นพิจารณาต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในไทยและไม่อนุญาตให้กลุ่มที่ลักลอบเข้าเมืองหรือว่าหลบหนีออกนอกประเทศโดยกฎหมายเนี่ยได้รับการต่อใบอนุญาตทำงานเร่งจัดระเบียบแรงงานกัมพูชาที่ยังอยู่นอกระบบเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายขยายตลาดแรงงานในระยะยาวนำเข้าแรงงานจากประเทศอื่นมาทดแทนครับเช่นศรีลังกาบังคลาเทศและอินโดนีเซียนี่ก็แสดงว่ายังขาดเยอะนะฮะนอกเหนือจากกัมพูชาที่ยังทำงานอยู่ในบ้านเราซึ่งถ้าเกิดว่าหมดอายุสัญญาล่าสุดเนี่ยเราต้องผลักดันออกไปเนี่ยเขาอยากให้ต่อเพิ่มไอ้ที่ออกไปแล้วก็ไม่ต้องกลับเข้ามานะฮะเอาที่อยู่ในเมืองไทยก่อนแล้วแรงงานที่มันขาดเอามาทดแทนจากประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นศรีลังกาบังคลาเทศและอินโดนีเซียก็แสดงว่างานเหล่านี้คนไทยไม่ทำเหรออ
1: ืมใช
0: ่
1: แสดงว่าคนไทยไม่ทำ
0: ครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานบอกว่ารับปากนะฮะจะดูแลข้อเสนอทั้งหมดของกกร.ไปพิจารณาทุกมิติเพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนต่อไปได้ในส่วนปัญหาแรงงานกัมพูชาเนี่ยจากข้อมูลนะครับพบมีแรงงานที่อยู่ในประเทศตอนนี้พี่เภสัชประมาณสัก 200,000 คนบัตรทำงานยังไม่หมดอายุครับแต่ว่าจะหลุดออกจากระบบไปซึ่งมีบางส่วนเนี่ยเขากลับประเทศไปแล้วและบางส่วนยังอยู่ในไทยจึงต้องดึงกลับเข้าสู่ระบบและลงทะเบียนให้ถูกต้องส่วนแรงงานกัมพูชาที่กลับประเทศไปแล้วเนื่องจากขณะนี้ด่านยังปิดอยู่จึงไม่สามารถนำเข้ามาได้ครับเรื่องนี้เป็นอำนาจของครม.จะตัดสินใจแล้วก็ย้ำว่าทางกระทรวงแรงงานจะเร่งขึ้นทะเบียนแรงงานทุกกลุ่มเข้าระบบอย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ทุกประเด็นทั้งเรื่องความมั่นคงเศรษฐกิจแล้วก็สวัสดิการต่างๆนอกจากนี้ครับกระทรวงแรงงานก็ยังมองหาแล้วก็เปิดแรงงานใหม่ๆของประเทศอื่นเอามาเสริมเพิ่มเติมอีกด้วยเนี่ยก็แสดงว่ายังขาดอยู่เยอะผู้ประกอบการยังต้องไปยื่นหนังสือเรียกร้องให้เร่งนำเข้าแรงงานเอามาทดแทนที่เขายังต้องการอยู่ครับ
1: อืมครับ
0: อืม
1: เดี๋ยวพักกันก่อนไหมครับ
0: พักอีกครู่เดียวครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดตุลาการ33นาทีครับพี่เพศานครับคุยกันต่อครับ
1: ครับ
0: มีเรื่องของคุณสุริยะพี่เพศานที่เมื่อคืนตอน4 ทุ่มท่านมีอาการวูบแล้วก็หมดสติไปนะฮะทางเจ้าหน้าที่ต้องหามส่งโรงพยาบาลที่อุดรธานีฮะแล้วก็ต้องทำ CPR กัน5 นาที10 นาทีเลยครับแล้วก็ตอนเช้าเองเนี่ยก็รู้สึกว่าการกลับมาเป็นปกติแต่คุณหมอบอกว่าอยากให้นอนต่อให้พักฟื้นหน่อยเช็คร่างกายสักนิดหนึ่งได้ไหมแต่ว่าท่านมีภารกิจไงครับมีภารกิจไปดูเรื่องของน้ำแล้งนะฮะในพื้นที่อุดรนะครับแล้วก็มีเรื่องของการไปร่วมงานของคุณราเชนนะฮะที่เข้าพิธ
1: ีก็คุณราเชนเขาก็บวชที่อุดรด้วย
0: ครับครับ
1: ก็เลยไปตรวจงานที่อุดรแล้วก็ไปร่วมงานเพราะว่าคุณราเชนอดีตอธิบดีกรมฝนหลวง
0: ครับ
1: ท่านก็ไปบวชที่วัดป่าบ้านตาด
0: ครับ
1: วัดป่าบ้านตาดนี่ก็วัด
0: หลวงตาม
1: หาบัว
0: ครับ
1: เก่าใช่ไหมก็ เนี่ยก็มีภาพข่าว

0: ากฏเลยว่าคุณสุริยะหลังจากถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยแหล่งข่าวใกล้ชิดได้เปิดเผยว่าล้มป่วยในขณะอยู่ระหว่างลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
1: ครับ
0: ซึ่งทีมงานได้พบว่าคุณสุริยะหมดสติอยู่ภายในห้องพักที่โรงแรมจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีโดยแพทย์ได้ปั๊มหัวใจเลยนะ
1: ครับทุก CPR เลยครับ
0: จนชีพจรกลับมาได
1: ้ครับ
0: โอ้ถึงการปั๊มหัวใจนี่ไม่ธรรมดานะ
1: โอ้วันนี้ที่เห็นภาพข่าวนะครับที่บอกว่าโอ้ยมีภาพนิ่งออกมาเนี่ยชู2นิ้วนะชูภาพยงจริงนะฮะแรงแทบจะไม่มีแล้วก็หน้าตารู้สึกว่าอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดฮะยังฟื้นไม่เต็มที่ครับ
0: ครับก็แหล่งข่าวเปิดเผยว่าคุณสุริยะเนี่ยหลังเข้ารับตำแหน่งได้ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจอย่างหนักและต่อเนื่องมาโดยตลอดอาจจะทำให้ไม่มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ
1: ครับ
0: จึงทำให้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงในช่วงนี้ขณะนี้ก็คุณสุริยะปลอดภัยแล้วและมีสติสามารถพูดคุยตอบโต้กับทีมงานได้ตามปกติแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU เพื่อรอแพทย์ประเมินอาการและตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งเมื่อเช้าที่ผ่านมา
1: ครับ
0: แต่ต่อมาในโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณชนนท์ไอยปัญญาเนี่ยก็ได้โพสต์ใน Facebook ตั้นกิจชนนท์เนี่ยบอกเมื่อคืนท่านสุริยะได้เข้าตรวจเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลจากการที่ช่วงนี้โหมงานหนักติดต่อกันแต่ยืนยันว่าวันนี้ลุยงานต่อครับลงพื้นที่ตรวจงานช่วงเช้าที่โครงการชลประทานประตูระบายน้ำสามพร้าวอุดรธานีและตอนบ่ายมากรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีเหมือนเดิมครับ
1: ครับ
0: ล่าสุดก็ปรากฏภาพคุณสุริยะเดินทางไปที่วัดป่าบ้านตาดเพื่อร่วมพิธีอุปสมบทนายราเชนศิลปะรายะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยื่นใบลาออกจากราชการเนื่องจากไม่พอใจที่ถูกนายสุริยะสั่งย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรโดยมีทีมงานและรถพยาบาลคอยดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งนายสุริยะได้สวมเสื้อกั๊กของกระทรวงทับเสื้อเชิ้ตมีสีหน้ายิ้มแย้มและได้ทักทายนายราเชนที่อยู่ในชุดนาคเพื่อเตรียมเข้าพิธีอุปสมบทและนายสุริยะได้ถือผ้าไตรจีวรของนายราเชนร่วมขบวนแห่นาคอีกด้วยเนี่ย
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ล่าสุดเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครแล้วนะฮะแล้วตอนอยู่ที่อุดรเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อพี่เพศานฮะว่าโอ๊ยพรุ่งนี้ผมเข้าประชุมครม.แล้วก็จะนำความคืบหน้าเรื่องของมหากรรมพืชสวนโลกเนี่ยมาแจ้งต่อที่ประชุมครม.ด้วยนะฮะแต่พอถึงกรุงเทพมหานครแล้วดูสภาพท่านน่าจะอ่อนเพลียมากๆครับพี่เพศานแล้วก็อธิบายบอกว่ายังไม่แน่ใจเลยนะฮะว่าวันพรุ่งนี้จะเข้าร่วมการประชุมครม.ได้หรือเปล่าครับขอกลับไปพักผ่อนก่อนแล้วก็ไปเช็คร่างกายก่อนนะครับโอ้อาการวูบลักษณะนี้เนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยต้องเช็คให้หมดเลยนะฮะสุ่มเสี่ยงพอสมควรนะครับ
0: ครับไม่รู้ว่าวูบจากอาการอะไร
1: ครับแต่คุณหมอบอกว่าเบื้องต้นก็คืออาจจะพักผ่อนน้อยไปหน่อยนะฮะก็เลยทำให้เนี่ยฮะมีอาการวูบจากไอ้คำว่าวูบเนี่ยต้องลักษณะต้องปั๊มหัวใจกันเลยเนี่ยโอ้โหนี่อันนี้ก็น่าห่วงใหญ่นะครับแล้วท่านก็72แล้วด้วยครับ
0: ครับ
1: ครับอีกประเด็นหนึ่งพี่เบสัน
0: คุณเดี๋ยวผมเพิ่มเติมนิดนึง
1: ครับ
0: ปรากฏว่าคุณราเชนเนี่ยประธานที่ก็ทำหน้าที่เป็นประธานพิธีอุปสมบทเนี่ยคือรองนายกของพรรคภูมิใจไทยคุณอะไรนะที่เขาเป็นรัฐมนตรีเขาเป็นมท.2มายาวนานแล้วเที่ยวนี้เป็นไม่ได้อยู่มหาดไทยเปิดให
1: ้อ๋อคุณสมศักดิ์หรือเปล่าเดี๋ยว
0: ไม่ใช่เปิดให้ลูกเทพ
1: ครับ
0: มาเป็นผู้รัฐมนตรีช่วยกัน3คนเลยแล้วตัวแกก็มาเป็นรองนายก
1: ครับ
0: คุมเรื่องหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องน้ำทั้งหมดไงคุณอะไรชื่อคุณอะไรนะ
1: ทองศรี
0: ทรงศักดิ์ทองศรีคุณทรงศักดิ์ทองศรีไปเป็นประธานพ
1: ิ
0: ธีอุปสมบทนะแสดงว่าคุณอุลาเชนเขาคอนเนคชั่นเขาต้องไม่ธรรมดาหรอก
1: ไม่เบา
0: คุณทรงศักดิ์ทองศรียังต้องมาเป็นประธานเนี่ยก็คงจะบอกสายสัมพันธ์อะไรกันอยู่พอสมควร
1: โอ้โหคุณสุริยะขนาดป่วยอย่างนี้ยังต้องไป

0: อยากครับคิดดูสิฮะอันนี้ก็น่าจะกลบกระแสปัญหาได้นะในเรื่องของการโยกย้ายที่ผ่านมาจบคือจบนะฮะอย่างก่อนหน้านี้ที่คุณราเชนได้โพสต์ไว้จบคือจบแล้วนะฮะไม่สืบสาวเราเรื่องต่อแล้วถูกย้ายเพราะเหตุผลอะไรเนี่ยนะจะฟงจะฟ้องก็คงจะไม่แล้วล่ะครับพี่ไพศาลนะ
1: เอาก็จะไปลาออกแล้วไปบวชอย่างนี้แล้วก็
0: ครับ
1: คู่กรณีตามหน้าสื่ออย่างคุณสุริยะเองก็มาร่วมงานใช่ไหม
0: ครับครับใช่ครับ
1: มาอุ้มจีวรเดินตามอยู
0: ่ครับ
1: อย่างนี้มันก็โอเคถือว่าภาพออกมาอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาไม่มีอะไรที่จะไปฟาดฟันอะไรกันแล้วล่ะ
0: ครับครับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเรื่องของคุณหมอธีรศักดิ์ที่ถูกฝรั่งอังกฤษขี่จักรยานยนต์พุ่งชนอ่ะพี่เพศานเมาไอซ์นะฮะโคเคนหรือไอซ์เนี่ยนะฮะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เขาไปจับได้แล้ว
1: อ๋อนี่ก็ต้องขึ้นหอมารักษาเลย
0: นะไปแอบไปหลบอยู่บนเรือเนี่ยตำรวจเขาไปจับได้มาตรวจฉี่ดูฮะอันนี้มีสารเสพติดในร่างกายด้วยเนี่ยตอนเนี้ยบินกลับเข้ากรุงเทพมหานครนะฮะมาผ่าตัดสมองด่วนที่รามาธิบดีครับคุณหมอธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์นะฮะเป็นอาจารย์แพทย์ชื่อดังของรามาธิบดีบาดเจ็บสาหัสเลยครับก่อนผู้ต้องหาชาวอังกฤษเนี่ยนะหลบหนีไปขึ้นเรือไปหลบอยู่บนเรือครับซึ่งคุณหมอเนี่ยสาหัสหนักมากนะครับสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงล่าสุดนะฮะทีมแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยได้ประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องบินจากกองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเคลื่อนย้ายคุณหมอเป็นการด่วนเนื่องจากอาการทางสมองของคุณหมออยู่ในขั้นวิกฤตแล้วก็จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดสมองโดยแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงอย่างเร่งด่วนครับเจ้าหน้าที่ก็นำตัวคุณหมอเคลื่อนย้ายนะครับออกจากโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยก่อนจะทำการเปลี่ยนถ่ายมาขึ้นเครื่องบินของกองบินตำรวจมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครทันทีครับมีทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทางนะครับเป้าหมายเคลื่อนย้ายทางอากาศครั้งนี้นะครับก็คือนำตัวคุณหมอเข้าสู่ระบบการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเป็นต้นสังกัดของคุณหมอเองนะครับก็ตอนนี้ทางโรงพยาบาลเตรียมความพร้อมห้องผ่าตัดทีมศัลยแพทย์สมองอุปกรณ์การแพทย์ขั้นสูงรอรับตัวคุณหมอแล้วนะฮะเมื่อเครื่องบินลงจอดนะครับ
1: แล้วก็จะเกิดยังไง
0: ในทางคดีอ่ะนะฮะคือหนุ่มชาวอังกฤษขี่จักรยานยนต์มาแล้วก็ไปชนคุณหมอเจ็บสาหัสเลยแล้วก็หนีนะขี่มอเตอร์ไซค์
1: เกิดที่ไหน
0: ที่นี่แหละฮะสมุยนั่นแหละครับ
1: เกิดที่สมุยที่เกาะสมุยเลย
0: เกาะสมุยเลยครับแล้วก็เขาไปหลบอยู่บนเรือยอทฮะเจ้าหน้าที่เขาไปตามจับกุมได้แอบอยู่ในเรือนั่นแหละครับ
1: เรือที่จะข้ามไอ้ตรงไอ้อำเภอดอนสักเป็นนั่นป่ะ
0: น่าจะ
1: เป็นเรือยังไง
0: ครับเป็นเรือนำเที่ยวฮะ
1: เรือนำเที่ยวเลย
0: ครับ
1: อืม
0: ก็ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าถูกตั้งข้อหานะครับเพราะว่าเอามาตรวจร่างกายแล้วเนี่ยผลตรวจปัสสาวะยืนยันชัดเจนว่าพบโคเคนในร่างกายแล้วก็ถูกตั้งข้อหาขับรถประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสชนแล้วหนีไม่มีใบอนุญาตขับขี่แล้วก็เสพสารเสพติดด้วยนะครับนะฮะ
1: พบสารเสพติดโคเคน
0: พบโคเคนฮะเสพโคเคนจะตรวจฉี่มาเจอฉี่ม่วงนะครับหลบอยู่บนเรือฮะ
1: สมุยเนี่ยกัญชานี่เรื่องปกติละ
0: ละฮะ
1: โอ้ยมีร้านเปิดเต็มไปหมดไม่มีกฎหมายนี่เสพกันเต็มไปหมดทั้งสมุยทั้งพังงานทั้งภูเก็ตอ่ะ
0: ครับ
1: ร้านเปิดกันเป็นปกติเลย
0: ก็ทางตำรวจสภาที่ท่านประธานสภาโสพลสาลัมจับเอามาตรวจหาสารเสพติดอ่ะนะฮะเพื่อจะเป็นตัวอย่างเหมือนกรณีของรถไฟอ่ะพี่ไพศาลบนรถไฟที่เราตรวจกันอยู่แล้วยังเจอเลยไหมเจอ1-2รายฮะนอกเหนือจากคนขับที่ประสบอุบัติเหตุชนแล้วใช่ไหมครับสภาตำรวจสภาเอามาจับตัวฉี่ยังมีฉี่ม่วงเลยฮะ
1: อืมใช
0: ่แล้วก็วันเนี้ยทางมหาดไทยเขาก็จับกำนันผู้ใหญ่บ้านตรวจฉี่อีกเหมือนกัน
1: อ๋อ
0: ครับจริงๆมันต้องทำทุกหน่วยนะ
1: เขาสุ่มตรวจใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วเป็นไงเจอไหมยังเขาหรือว่ายังไม่แจ้ง
0: ยังไม่ได้แจ้ง
1: เจอไม่เจอยังไง
0: ครับ
1: อืมก็อะไรที่สอสอพัก พรรคประชาชนเขาอภิปรายก็มาประท้วงเขาว่าอุตลุด
0: ครับ
1: แต่ว่าโดยมาตรการเขาก็สุ่มกันอุตลุดเลยนะ
0: ใช่ฮะ
1: ไอ้สุ่มอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาก็คงจะมีการข่าวอะไรเขาอยู่
0: ก็พอเรียกประชุมเรียกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาประชุมประจำสัปดาห์ประชุมประจำเดือนเสร็จแล้วเขาห้องประชุมปิดห้องเลยแล้วก็จับตรวจเลยนะฮะจะได้กรองกันจะได้อย่างน้อยก็ประชาสัมพันธ์ได้ว่าในส่วนของเราในส่วนของกรมกระทรวงเราเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดมีก็ต้องเอาไปตามกฎหมาย
1: บางทีมันก็ไม่มันก็มีเรื่องการข่าวอะไรเขาอยู่ด้วย
0: ครับ
1: การข่าวที่เขาพอจะแก้ระคายอะไรมา
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวพักอีกสักรอบไหมครับ
0: พักอีกครู่หนึ่งครับ

0: ่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legends Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกา47นาทีครับพี่เพสารครับคุณมิสดัตเหรอฮะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับบอกว่าคุณหมอโดนจักรยานยนต์ชนที่เกาะพังงานขณะวิ่งออกกำลังกายครับพี่เพสารฮะโอ้โหก็คือเนี่ยนักท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยพัทยาบางแสนนี่เขาเอาจริงแล้วนะฮะตำรวจจราจรเนี่ยบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเช่าจักรยานยนต์ขับขี่นะฮะภูเก็ตเนี่ยก็เอาจริงเอาจังพี่เพสารฮะคุณจะมาชิดที่ที่ว่ากางเกงบิกินี่ตัวเดียวแล้วก็ถอดเสื้อถอดผ้าเปลือยกายขี่จักรยานยนต์อย่างนี้ไม่ได้แล้วนะฮะต้องสวมหมวกกันน็อกนะฮะ
4: บางทีก็ขับแบบเย้ฟ้าท่าดิน
3: คืออยู่ในบ้านเขาเนี่ยโอ้โหกฎระเบียบจราจรเขาเคร่งคร
4: ั
3: ด
4: มากเมายาเข้าไป
3: นะฮะ
4: สติสัมปชัญญะก็น้อย
3: ครับ
4: สติน้อยนะ
3: นี่ครับคือเป็นที่มาของฟรีวีซ่าของเราลดลงมาเหลือ30วันเนี่ยครับวันก่อนก็มีโอกาสคุยกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวโอ้เขาเห็นสอดคล้องเลยพี่พิสารเพราะว่าเขาบอกว่าสถิติแล้วเนี่ยอยู่นานสูงสุดแค่21วันเท่านั้นเองสำหรับนักท่องเที่ยวฝั่งยุโรปนะมาประมาณเนี้ยครับไม่มีละฮะ50วัน60วันอย่างเงี้ยนะครับสูงสุดประมาณสัก20กว่าวันส่วนภูมิภาคเอเชียเนี่ยประมาณ2สัปดาห์แต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก5วัน7วันที่มาเที่ยวบ้านเราฮะก็คล้ายๆพฤติกรรมคนไทยนั่นแหละฮะเดินทางออกไปเที่ยวก็ประมาณนี้ครับ
4: ครับเอ้วันนี้มีปฏิบัติการตอบโต้จากทางคณะวุฒิสภานะ
3: ครับ
4: รวมตัวกัน89คนก็จะมีอาทินายสมบูรณ์หนูนวลนายชัยยงมณีรุ่งสกุลนายอลงกฎวรกีก็นำโดยนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์โฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภานะก็ได้แถลงประณามกรณีนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้โพสต์เฟซบุ๊กพาดพิงวุฒิสภาว่าเป็นวุฒิสภาสีน้ำเงินและเป็นผลพวงจากรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งเป็นมรดกจากการรัฐประหารนายพิสิทธิ์ซึ่งเป็นตัวแทนคณะสว89คนเนี่ยที่เข้าชื่อเนี่ยนะบอกว่าข้อกล่าวหาของนายณัฐพงศ์ไม่เป็นความจริงและถือเป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายที่สุดพร้อมเรียกร้องให้ออกมาแถลงขอโทษต่อวุฒิสภา ภายใน3วันหากไม่ดำเนินการสมาชิกวุฒิสภาจำเป็นต้องดำเนินการทางกฎหมายเพื่อปกป้ององค์กรวุฒิสภาจากการกระทำที่มีเจตนาทำลายความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรและยังบอกว่าการกล่าวหาว่าวุฒิสภาเป็นผลพวงจากรัฐธรรมนูญปี2560ไม่ล้วนไม่เป็นความจริงเพราะรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวผ่านประชามติจากประชาชนและมีการเลือกตั้งทั่วไปมาแล้ว3ครั้งในปี2562ปี2566และปี2569โดยพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลและพรรคประชาชนต่างก็ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งภายใต้กติกาดังกล่าวอีกทั้งในการเลือกตั้งปี66พรรคก้าวไกลก็ยังได้ส.ส.อันดับหนึ่งของประเทศจึงไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ขาดความชอบธรรมการที่พรรคของนายณัฐพงศ์ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดทำให้พยายามออกมาทำร้ายและยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนเข้าใจผิดและยังยืนยันว่าสว.ชุดปัจจุบันมาจากกระบวนการเลือกกันเองของกลุ่มอาชีพตามรัฐธรรมนูญแม้จะมีข้อร้องเรียนหรือตรวจสอบแต่ตราบใดที่องค์กรอิสระหรือศาลยังไม่มีคำวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นก็ต้องถือว่าการได้มาซึ่งตำแหน่งเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายพร้อมย้ำว่าสมาชิกวุฒิสภาทำหน้าที่อย่างเป็นกลางอิสระและซื่อสัตย์สุจริตไม่เคยใช้อำนาจอย่างช่อชนหรือบิดเบือนสมาชิกวุฒิสภามาตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายสมาชิกวุฒิสภาทุกคนถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายหรือองค์กรอิสระซึ่งสมาชิกทุกคนถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งโดยศาลดังนั้นการกล่าวหาว่าประชาชนตรวจสอบหรือถอดถอนพวกเราไม่ได้จึงเป็นความเท็จเป็นการบิดเบือนความจริงด้วยเจตนาที่ให้ร้ายต่อองค์กรวุฒิสภาองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญจึงขอเรียกร้องให้นายณัฐพงศ์อธิบายชัดเจนว่าภายใต้ระบอบสีน้ำเงินหมายถึงสถาบันใดหรือใครหากนายณัฐพงศ์มีเจตนาที่จะทำการเมืองอย่างสุจริตต้องทำให้เกิดความชัดเจนในเรื่องนี้รวมถึงการกล่าวหาสถาบันใดบุคคลใดต้องตรงไปตรงมาอย่าใช้สำบัดสำนวนหรือโวหารที่ต้องการให้มีการตีความแปลความจนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดทำให้เกิดความเสียหายกับสมาชิกวุฒิสภาองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญยืนยันว่าสว.ไม่ได้อยู่ภายใต้อานาจใครหรือสถาบันการเมืองใดไม่ได้อยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินไม่เคยใช้อำนาจอย่างช่อฉนบิดเบือนแต่อย่างใดการกล่าวหาของนายณัฐพงศ์ทำให้สมาชิกวุฒิสภาไม่สบายใจและเสียใจเพราะนายณัฐพงศ์ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกรัฐสภาแต่กลับมากล่าวหาสมาชิกรัฐสภาด้วยกันด้วยความเท็จมีเจตนาให้ร้ายสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาอย่างชัดเจน
3: ครับ
4: นะ
3: คุณเท้งเองเนี่ยเขาให้เวลา3วันใช่ไหมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามคุณเท้งคุณเท้งบอกว่ายังไม่รับปากนะเพราะว่าที่ผมโพสต์ไปเนี่ยผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยนะครับแล้วลองฟังข้อมูลอีกด้านหนึ่งของคุณเท้งนะฮะคุณเท้งบอกอย่างนี้ครับพี่ไพศาลฮะเนื่องจากมีการแถลงข่าวในครม.เงาในเวลาที่ทับซ้อนกันตนจึงขอดูเนื้อหาก่อนซึ่งตนไม่ติดขัดที่สว.มารวมตัวแล้วก็มีข้อเรียกร้องนี้นะครับแต่อยากให้รู้ว่าคนที่ออกมาแถลงข่าวนั้นจริงๆเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับตอนที่มีการเลือกสว.ในรอบสุดท้ายคือในกทม.ครับซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียทั้งเรื่องสีเสื้อการนั่งรถมาด้วยกันฮะเมื่อตรวจสอบรายชื่อคนนั้นเนี่ยอาจจะทำให้ทราบเจตนาของคนเหล่านั้นครับเมื่อถามว่าจะมีการแถลงขอโทษในเบื้องต้นออกมาเลยหรือไม่นะฮะคุณณัฐพงศ์ยืนยันว่าเราต้องการให้รัฐสภามีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดแล้วก็การที่ตนโพสต์ข้อความสื่อสารผ่านโซเชียลรวมถึงคลิปที่มีการเผยแพร่ไปแล้วไม่ได้ระบุถึงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เราตั้งข้อสังเกตเดียวกับที่สังคมสงสัยว่าตกลงที่มาของรัฐสภาที่หลายคนมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเข้ามาแล้วมีกระบวนการจัดตั้งเข้ามาเป็นสว.หรือไม่ดังนั้นตนยืนยันว่ามีเจตนาบริสุทธิ์ครับที่จะทำให้รัฐสภามีความยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นและก็ขอเรียกร้องไปยังสมาชิกวุฒิสภาทุกคนหากคิดว่าระบบการคัดเลือกสว.ในปัจจุบันมีปัญหาตรงไหนก็ไปแก้ที่รัฐธรรมนูญหน้าที่ของเราคือการไปแก้ไขระบบต่างๆเหล่านั้นเช่นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เราประกาศไปแล้วว่ามีหลักการสำคัญ3ข้อนะฮะ ที่อยากให้การแก้รัฐธรรมนูญยึดโยงกับประชาชนไม่มีการผูกขาดและไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้สมาชิกรัฐสภากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็อยากเชิญชวนวุฒิสภาที่เห็นด้วยกับหลักการเหล่านี้มาร่วมกับพรรคนะครับเมื่อถามว่าสวยืนยันหลักเกณฑ์เสียงสว1ใน3ทางพรรคประชาชนจะปรับแก้หรือไม่นะฮะเพื่อไม่ให้ถูกคว่ำเหมือนกับที่ผ่านมาคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าในส่วนของพรรคการเมืองหรือว่าสมาชิกสภามีสิทธิ์เสนอร่างจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ของตัวเองครับแต่วิธีการที่จะได้มาซึ่งร่างสุดท้ายว่ากระบวนการแบบใดที่รัฐสภาเห็นชอบตรงกันเนี่ยก็จะต้องผ่านวาระที่1ก่อนแล้วไปแก้ไขในชั้นกรรมธิการสามัญอวิสามัญในวาระที่2ดังนั้นหากสมาชิกรัฐสภาทุกส่วนหรือว่าสว.เห็นว่านี่คือกระบวนการที่ถูกต้องวาระ2ชั้นวิสามัญเป็นกระบวนการที่จะได้จากทุกร่างมาถกเถียงกันแลกเปลี่ยนว่ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญไหนที่ตรงกันก็อยากให้สว.ยอมรับทุกร่างในวาระที่1เพื่อผ่านไปสู่วาระ2ก่อนครับตรงนี้จะเป็นการแสดงความจริงใจว่าสว.ทุกคนไม่ได้ปิดกั้นแต่เปิดกว้างไม่ต้องการพยายามรักษาสิทธิพิเศษหรือว่าอำนาจของตัวเองให้อยู่ในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญครับพี่ไพศาลครับ
4: ครับก็เขาบอกว่าให้เวลา3วันถ้าไม่ขอโทษจะเล่นจะจัดการตามกฎหมายไม่รู้ว่าคือไปฟ้องร้องหรือว่าอะไรยังไงไม่ทราบนะ
3: ครับ
4: ใช้คำใช้คำกว้างๆ
3: ฮะใช่ครับใช่ครับ
4: จัดการตามกฎหมายนี่คือฟ้องหมิ่นประมาทหรือยังไงก็ไม่ทราบได
3: ้ก็ขึ้นหัวมาคุณเท้งบอกว่าผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยนะแล้วก็ให้ไปดูพฤติกรรมตอนเลือกสว.รอบสุดท้ายอ่ะที่เมืองทองธานี
4: โอเคก็แบบก็นะก็คือเห็นจั่วหัวบอกว่าสิ่งที่คุณเท้งณัฐพงศ์พูดเนี่ยเป็นความเท็จ
3: ครับ
4: เป็นเท็จแต่ถ้าไปฟ้องหมิ่นประมาทนะจริงก็ฟ้องจริงจริงก็หมิ่นประมาทได
3: ้ครับ
4: สมมุติว่าทั้ง89คนเนี่ยมันก็สีน้ำเงินของจริงอ่ะเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองพรรคอะไรเงี้ยของจริงอ่ะ
3: ครับ
4: ก็หมิ่นประมาทได้น
3: ะ
4: ไม่ใช่ไม่ต้องไปบอกว่าเขาพูดเท็จแล้วจึงถือว่าทำให้เสียหายพูดความจริงมาก็ทำให้เสียหายก็เข้าข่ายประมาทได้ครับ
3: ครับ
4: มันไม่เกี่ยวว่าจะจริงหรือไม่จริงมันอยู่ที่ว่าเขาเสียหายไม่เสียหาย
3: บางอาชีพเขาทำงานแบบนั้นจริงๆคุณก็ไม่สามารถไปเหมือนกับไปบอกว่าคุณเป็นอย่างนั้นคุณเป็นอย่างนี้ได้นะฮะในข้อเท็จจริง
4: ถ้าทำให้เขาพิสูจน์ได้ว่าเขาทำให้คนเกลียดชังเขาเสียหาย
3: ครับ
4: ถือว่ามีประมาทแล้ว
3: ครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งดีกว่านะพี่ไพศาลฮะตอนนี้18นาฬิกาจะ59นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อชั่วโมงที่2ฮะของ2มุมกล้าพักกันครู่เดียวครับ
4: ได้ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
5: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
6: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับเดี๋ยวชวนไปเที่ยวสักนิดนึงพี่ไพศาลฮะก่อนคุยข่าวกันต่อนะครับ
4: ไปเที่ยวที่ไหน
3: พิษณุโลกกับอโยธยา
4: โอ้ยคุณณรงค์ไม่เคยไปนี่น่าไปนะพิษณุโลกอ่ะ
3: FM 100.5 M-Cord News ภูมิใจนำเสนอครับการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดนะฮะกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้หนึ่งเดียวนะครับ The Legend Trail 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคครับร่วมย้อนรอยอดีตวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ครับพี่ไพศาลฮะไฮไลท์สำคัญนะครับจะได้ร่วมทับกับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินแล้วก็พี่สุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานตลอดการเดินทางวันแรกมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควครับสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับอันนี้วันแรกนะพี่ไพศาลวันที่2นะครับเยือนพระชวังจันทร์คือข้ามฝั่งแม่น้ำน่านไปครับสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรก่อนจะมุ่งหน้าสู่อยุธยาครับเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและก็ป้อมเพชรยามเย็นวันที่3นะครับชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุแล้วก็ลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดมื้อกลางวันพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานคุณดำรงพุทธาและก็คุณพิสมัยพิมพ์วิสารกุลนะฮะจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อครับราคา 15,900 บาทต่อท่านครับสำรองที่นั่งด่วนนะครับหมายเลขโทรศัพท์094-480-3076 094-396-6649แล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขนะครับ 086-825-1444 ครับโอ้โหกว่าจะเจอ
4: จะพาไปวัดนางพญาด้วยดิ
3: เข้าวัดใหญ่ก่อนพี่ไพศาลแล้วก็ข้ามฝั่งมาวัดนางพญาอยู่ติดๆกันฮะมีถนนกั้นตรงตลาดนิดเดียวแล้วก็เข้าสู่วัดนางพญานะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งข้ามฝั่งของแม่น้ำน่านข้ามสะพานในเลสวนไปผ่านจวนผู้ว่าราชการพิษณุโลกนะฮะแล้วก็จะถึงพระราชวังจันทร์ตอนที่ยังไม่เจอว่าพระราชวังจันทร์อยู่ตรงไหนฮะพี่ไพศาลตรงนั้นเป็นโรงเรียนชายฮะพิษณุโลกพิทยาคมปรากฏว่าไอ้ตรงนั้นมันเป็นโค้งน้ำไงพี่ไพศาลพอในช่วงอดีตเนี่ยน้ำน่านล้นตลิ่งใช่ไหมฮะมันก็เอาตะกอนดินมาทับถมเหมือนกับเชียงใหม่ฮะเมืองเก่าเชียงใหม่ที่น้ำทับถมกันจนรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นจนหลงลืมกันไปว่าตกลงพระราชวังจันทร์อยู่ตรงไหนปรากฏว่าโรงเรียนชายเนี่ยไปสร้าง
4: คือปกติแล้วควรจะต้องอยู่ริมน้ำแต่กลายว่าห่างจากแม่น้ำไปเลยใช่ไหม
3: เอออยู่ใกล้ใกล้แม่น้ำนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าตะกอนดินมันทับถมจนมองไม่เห็นเลยว่าเป็นสภาพของวังโบราณเนี่ยพี่ไพศาล
4: มันเป็นพื้นที่วังจมไปอยู่ข้างล่าง
3: จมไปหลายเมตรเลยครับจนโรงเรียนตั้งมาโอ้โหหลายสิบปีนะ แล้วจะมีการขยายพื้นที่ของโรงเรียนเพราะว่าเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้นชุมชนอยู่ตรงรอบพระราชวังจันทร์มากขึ้นใช่ไหมครับจะไปทำห้องน้ำของโรงเรียนใหม่ก็เลยไปขุดเพื่อจะวางเสาเข็มครับพี่ไพศาลพอขุดลงไปไปเจอยอดกำแพงเมือง
4: ครับอ๋อก็เลยคราวนี้ก็เลยครับทำสำรวจกันครั้งใหญ่เลย
3: สำรวจครั้งใหญ่เลยครับ
4: แล้วต้องย้ายโรงเรียนออกไป
3: ก็ต้องย้ายโรงเรียนออกไปนอกเมืองย้ายทั้งโรงเรียนเลยครับแล้วก็พอลื้อสนามฟุตบอล
4: พิชโรพิทยาคมไปอยู่ไหนตอนนี
3: ้ไปอยู่ใกล้ๆกับมหาลัยมอนในเลสวนฮะ
4: โอ้ก็ออกไปทางนู้นเลยจะไปทางสุโขทัยใช่ไหม
3: ออกนอกเมืองไปนิดหนึ่งนะครับปรากฏว่าตรงสนามฟุตบอลที่เราเล่นฟุตบอลกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะฮะลื้อไปแค่ห่างไปศอกเดียวเท่านั้นเองยอดกำแพงเมืองทั้งแถบเลยพี่ไพศาล
4: อ
3: ันเนี้ยแต่ถ้าเกิดไปฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์นะแล้วก็ไปฟังพี่สุวิทย์โอ้โหลักษณะการทอล์กการพูดการคุยเนี่ยโอ้ได้อรรถรสครับแล้วก็มีพี่สุทนอีกคนหนึ่งเนี่ยที่เก่งเรื่องประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวมากๆเลยนะทานอาหารไปด้วยฟังข้อมูลตรงนี้ไปด้วย
4: ใช่ครับ
3: ครับ
4: ทัวร์ VIP
3: ครับ
4: เอาทานแบบเนี้ยถ้า 100.5 เราจัดนี่ใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: นี่ทัวร์ VIP
3: ครับ
4: กินหรูอยู่สบาย
3: โอ้โหแล้วลองคิดดูสิฮะสมัยโบราณเนี่ยตั้งกี่ร้อยปีครับการเดินทางระหว่างพิษณุโลกเพื่อจะมาอโยธยาอยุธยาไม่ใช่ใกล้ๆนะพี่ไพศาลต้องสาม
4: ล่องเรือมา
3: ต้องล่องเรือใช่ไหมฮะสามร้อยกว่าโลอ่ะนะฮะเอาล่องมาถ้าตามน้ำก็พอทำเนาไอ้ตอนขาขึ้นเนี่ยมันต้องทวนน้ำขึ้นไปทำยังไง
4: ก็ต้องล่องมาตามแม่น้ำน่าน
3: ครับ
4: แล้วก็มาบรรจบกันที่ปากน้ำโพนั่นแหละ
3: ครับ
4: แม่น้ำน่านมันต้องไปบรรจบกับแม่น้ำอะไรยม
3: แม่น้ำยมฮะใช่ฮะพี่โลกมันจะเขาเรียกว่าสองแควก็มียมกับน่านอยู่ด้วยกันเนี่ยครับ
4: แล้วบรรจบกันก่อนแล้วถึงจะไปรวมไว้ทีกับพวกปิง
3: แล้วก็ไปน้ำวัง
4: วังอะไรมันถึงมารวมกัน
3: เป็นเจ้าพญาครับที่
4: ป
3: าก
4: น้ำโพเจ้าพญา
3: ครับ
4: มันไม่ได้ว่ามาสี่แควนะมันมาจบ
3: ที่ปากน้ำโพเลย
4: ก่อนละ
3: ฮะ
4: ครับ
3: น่าฟังนะฮะ
4: ครับ
3: คุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
4: ของคุณณัฐพงษ์เนี่ยวันนี้นอกจากเขาจะตอบคำถามสื่อนะ
3: ครับ
4: เรื่องที่ทางสว
3: เข้าชื่อกัน
4: รวมตัวกัน
3: ครับ
4: รวมตัวกันแล้วก็ประกาศให้คุณณัฐพงษ์มาขอขมามาขอโทษเนี่ยนะ3วันเนี่ยนะเข้าไปเปิดอีกประเด็นนึงเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะทุนเทาใช่ไหม
3: 23บริษัทโนมินีครับ
4: แกก็เดินหน้าแกก็ไม่รอนะ
3: ครับ
4: แกก็เปิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เดินหน้าไปเรื่อยนะไม่แช่อยู่ที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะ
3: ครับ
4: แต่เรื่ององคมนตรีเสร็จแล้วคนเขาโทรวิพากษ์วิจารณ์ยังอยู่เลย
3: ครับ
4: คนยังโจมตีอะไรของแกอยู
3: ่แกก็ไปเรื่องอื่น
4: อาจารย์ป๊อกปิยบุตรมาเพิ่มด้วยก็เป็นเป้าอีกคนนึง
3: ครับ
4: แล้วแกก็มาเรื่องไอ้วันครบรอบ12ปีอะไรก็ซัดเรื่องนะการเมืองสีน้ำเงินอะไรเนี่ยชุดใหญ่ชุดนึง
3: ครับ
4: สวงสวก็ออกมาตอบโต้อะไรเงี้ยนะนี่แกก็ไปเรื่องทุนเทาละ
3: ครับ
4: ทุนเทานี่แกเปิดว่ายังไงนะ
3: ก็มันเป็นครม.เงาฮะครม.เงาที่เขาประชุม
4: เป็นผลพวงมาจากครม.เงาเขา
3: ใช่ครับใช่ครับก็วิพากษ์วิจารณ์ความล้มเหลวของรัฐบาลอนุทินฮะในการจัดการปัญหาความมั่นคงยุคใหม่ปล่อยปละละเลยให้หน่วยราชการกลายเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติเปิดประตูให้อาชญากร

0: รต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยง่ายครับเพื่อใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการครอบครองอาวุธสงครามฟอกเงินดำเนินธุรกิจสีเทาก็รวมๆหลายเรื่องเลยฮะที่นายกไปดูที่เมืองท่องเที่ยวภาคใต้นะฮะกรณีจับหนุ่มชาวจีนที่มีคลังแสงเนี่ยประมาณนั้นนะพี่ไพศาลฮะก็วันนี้ฮะที่ประชุมครม.เงาเขาหยิบยกต่อกรณีการจับกุมหมิงเฉินซันผู้ต้องหาคดีครอบครองคลังแสงอาวุธที่ชลบุรีแล้วก็คดีการจับกุมตำรวจอุ้มรีดเรียกค่าไถ่ชาวจีนที่สระแก้ว
1: 5คนเนี่ย4คน5คน
0: ใช่ครับใช่ครับร้อยตำรวจโทเป็นแกนนำฮะแล้วก็โอ้โหดาบตำรวจตั้งกี่สน.กี่สภ.ฮะมาประกอบกำลังกันพิชิตเฉพาะกิจอ่ะเป็นชุดเฉพาะกิจมีการข่าวนะพอรู้สืบทราบมานี่แหละฮะเข้าไปจับกลุ่มแล้วก็เอาอาศัยช่องว่างช่องโหว่ทางกฎหมายเนี่ยไปรีดทรัพย์เขานี่แหละครับคุณณัฐพงศ์สะท้อนว่าเนี่ยคดีส่วนบุคคลแต่ละคดีเนี่ยมันสะท้อนวิกฤตความมั่นคงครับที่ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้ประเทศไทยเป็นฮับสีเทาสามารถซื้อหาอาวุธสงครามได้อย่างง่ายดายฟอกเงินแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสแกมเมอร์ระดับภูมิภาคด้วยนะครับผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนคุณปิยรัตน์จงเทพเนี่ยก็แถลงในที่ประชุมครม.เงาด้วยนะครับบอกกรณีจับกุมหมิงเฉินซันผู้ต้องหาคดีครอบครองอาวุธสงครามที่ชลบุรีแล้วก็คดีการจับกุมนายตำรวจอุ้มเรียกค่าไถ่ชาวจีนที่สระแก้วเนี่ยเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ครับที่แสดงให้เห็นว่าเครือข่ายทุจริตอาชญากรรมข้ามชาติเกิดจากประสานผลประโยชน์ร่วมกันที่เรียกว่าไตรภาคีสีเทาระหว่างอาชญากรหน่วยราชการและก็ทุนใหญ่นะฮะสองคดีนี้เปรียบเสมือนวงจรปลิงกินพยาธิของระบบนิเวศอาชญากรรมข้ามชาติโอ้โหใช้สุนทรบัวหารนะฮะทุนจีนสีเทาเข้ามาใช้แผ่นดินไทยเป็นฐานปฏิบัติการผิดกฎหมายใช้เป็นแหล่งกบดานขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐไทยซึ่งควรทำหน้าที่กลับมองคนเหล่านี้เป็นธุรกิจใช้อำนาจหาประโยชน์ส่วนตนคอยจัดหาอาวุธให้ทำเอกสารราชการปลอมให้และเมื่อสบโอกาสก็เปลี่ยนสถานะจากผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไปตั้งแก๊งอุ้มเรียกค่าไถ่เสียเองโอ้โหถ้าย้อนแต่ละคดีความน่ะพี่เบสารมันไม่เกินจริงที่ข้ออธิบายเลยนะเอาหมิงเนี่ยคุณเป็นใครคุณเป็นจีนเทาใช่ไหมคุณมาถึงแล้วคุณมีบัตรสีชมพูได้ยังไงก็คนของเราเองนั่นแหละนะฮะในอำเภอของเราเองนั่นแหละฮะไปร่วมกับผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ประชาชนบางส่วนที่เห็นแก่อำนาจสินจ้างเล็กน้อยไปรับรองว่าคุณเป็นชาติพันธุ์อยู่บนพื้นที่สูงไปออกบัตรสีชมพูให้เขาอะถ้าเรื่องคดีลดคว่ำไม่เกิดขึ้นก่อนเนี่ยเขาอาจจะได้บัตรประชาชนไปแล้วก็ได้นะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยในอำเภอท่านเนี้ยเคยมียุคของอดีตนายกเศรษฐานะครับที่บอกว่าเอาหมู่บ้านนี้ได้บัตรประชาชนทั้งหมู่บ้านยังมีสอดแทรกมาตั้ง10กว่าคนน่ะสำหรับคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยได้บัตรประชาชนคนไทยไปด้วยก็โดนคดีไปแล้วก็ยังไม่ได้ออกจากนายอำเภอเลยก็ยังเป็นนายอำเภออยู่แต่ว่าย้ายอำเภอเท่านั้นเองอันนี้มันก็ไม่เกินจริงเขาเลยนะครับสองเจ้าหน้าที่เราไปรู้ไปเห็นเขาหรือเปล่าอยากได้อาวุธใช่ไหมก็ไปจัดหามาให้อ่ะต้องออกราชการไปตั้งกี่คนนะนายทหารตั้ง 2-3 นายอ่ะนะครับที่ต้องเข้ามอบตัวแล้วก็มาสู้คดีกันเนี่ยอันนี้คือพรรคประชาชนก็หยิบยกประเด็นเนี้ยเอามาเชื่อมโยงเป็นไทม์ไลน์กันว่าเนี่ยเพราะมันมีขบวนการสีเทาของเรานี่นะฮะที่ไปร่วมมือกับเขาด้วยหรือเปล่าเป็นแก๊งอาชญากรเป็นหน่วยราชการใหญ่ก็ทุนใหญ่มาผสมปนเปกันเนี่ยนะครับคุณปิยรัตน์บอกว่า2คดีเนี้ยมันเปรียบเสมือนวงจรปลิงกินพยาธิเนี่ยฮะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหากไม่เกิดเหตุการณ์รถคว่ำที่ชลบุรีและถ้าเหยื่อไม่เสี่ยงชีวิตแอบส่ง GPS ให้สถานทูตจีนรัฐบาลไทยจะรับรู้ปัญหานี้ด้วยตนเองหรือไม่แต่ไม่ว่ารัฐบาลจะทราบหรือไม่ต่างสะท้อนสัญญาณอันตรายคนละมิติกล่าวคือหากไม่ทราบเท่ากับระบบการข่าวของประเทศเรากำลังมีปัญหาอย่างหนักยากจะรับมือกับความมั่นคงที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆทว่าหากรัฐบาลทราบเท่ากับจงใจปิดตาปล่อยปละละเลยครับยอมรับเรื่องของการคอร์รัปชันกลายเป็นเนื้อของระบบราชการไทยโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงและก็ฝ่ายปกครองไปแล้วฮะพี่ไพศาลครับนี่แหละฮะที่เขาออกมาเปิดประเด็นใหม่ที่พี่เวส
1: ันแถลงกันหลายคนเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ครั้งมีโตโต้ปิยนัท
0: ครับ
1: มีอะไรล่ะคุณพิสารมานวพัฒน
0: ์ครับ
1: อดีตทูต
0: อ่าฮะ
1: นะฮะ มีคุณเพียงพนอบุญกล่ำใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็มีคุณพิจารณ์คุณพิจารณ์นี่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ
0: ครับ
1: แต่ละท่านก็มีข้อมูลอะไรต่างๆเอามาขุดคุยแชร์กัน
0: นะครับฝ่ายตรวจสอบก็ต้องทำแบบนี้ฮะจะได้รู้ว่าปัญหามันเกิดตรงไหนควรจะไปแก้หรือจะไปเกาให้มันถูกที่คันยังไงนะฮะเขาอธิบายด้วยนะครับว่าเนี่ยขบวนการเหล่านี้มันเข้าบ้านเรามา2ประตูหลักๆครับประตูแรกก็คือการแฝงตัวเข้ามาในคราบของครูสอนศาสนาแล้วก็ใช้การจัดตั้งมูลนิธิหรือว่าโรงเรียนบังหน้าเพื่อขอวีซ่าพำนักระยะยาวโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐคอยอำนวยความสะดวกขาดการตรวจสอบสถานะของมูลนิธิทำให้ไม่ทราบการดำเนินการที่มีอยู่จริงของมูลนิธิเหล่านั้นนะเมื่อคนกลุ่มนี้เข้ามาในประเทศตามประตูแรกแล้วก็จะเข้ามาครอบงำอสังหาริมทรัพย์ตามประตูที่2ก็คือการเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์หรูในประเทศไทยหรือดำเนินธุรกิจผ่านขบวนการโนมินี 51%โดยการจัดตั้งบริษัทที่มีชื่อคนไทยไปกว้านซื้อบ้านจัดสรรราคาแพงๆเมื่อโฉนดโอนเสร็จสิ้นก็ทำการเปลี่ยนชื่อกรรมการเป็นคนจีนทันทีตั้งโดยทุนจัดตั้งบริษัทอยู่ที่ 2-5 ล้านบาทแต่ว่าถือครองทรัพย์สินหรือว่าซื้อบ้านในระดับ 50-60 ล้านบาทโดยไม่เคยมีการติดตามเส้นทางการเงินหรือบริษัทเหล่านี้นำมาซื้อบ้านได้อย่างไรนะฮะตนได้รับข้อมูลมาจากแหล่งข่าวว่ามีบริษัทจำนวน23รายที่จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์แอบแฝงใช้สำหรับจัดซื้อจัดหาสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยโดยเฉพาะบ้านจัดสรรราคาแพงทันทีจากรายชื่อในเอกสารดังกล่าวมีการซื้อหมู่บ้านหรูเช่นมีหมู่บ้านหรู1บริษัท1หมู่บ้านแล้วกันนะฮะชื่อดังแถวๆศรีนครินทร์เนี่ยนะฮะแทบจะค้อนหมู่บ้านนะฮะเป็นของเขาทั้งหมดอย่างเงี้ยพี่ไพศาลครับพบว่ามีการใช้บ้านหรูเหล่านี้เป็นที่สะสมอาวุธของผิดกฎหมายหรือว่าใช้ประกอบธุรกิจบังหน้าเพื่อเป็นแหล่งฟอกเงินจนถึงเป็นฐานของเว็บพนันออนไลน์และก็คอลเซ็นเตอร์ขาดการติดตามสืบเสาะเส้นทางการเงินอย่างจริงจังจากหน่วยงานของรัฐอันนี้ก็เขาออกมาแถลงกระทุ้งฮะว่าเนี่ยเขามีข้อมูลแบบนี้ช่วยไปตรวจสอบหน่อยได้ไหมครับ
1: ชื่อหมู่บ้านเลย
0: ใช่ครับชื่อหมู่บ้านฮะแต่ว่า
1: ศรีนครินทร์อะไร
0: นะฮะหมู่บ้านดังศรีนครินทร์เลยฮะราคาหลายสิบล้านนะครับตอนหลังนะครับเขาซื้อแทบจะทั้งหมู่บ้านนะฮะก็ที่จังหวัดใหญ่ท่องเที่ยวบ้านเราภาคเหนือเนี่ยคอนโดแทบจะครึ่งค่อนตึกอะฮะอาจจะเป็นของเขาหมดอะพี่เบสานเขามาซื้อกันลักษณะนั้นเลยครับ
1: ครับแต่ว่าก็ทางรัฐบาลเขาก็ชี้แจงทันทีนะ
0: ครับ
1: โดยทีมโฆษกโฆษกคุณรัชดาตามนายกไปฝรั่งเศสก็มีรองโฆษกอยู่รองโฆษกก็แถลงทันทีเลยเนี่ยผมเห็นคุณลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกกล่าวถึงกรณีนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินายปิยรัตน์จงเทพในนามครม.เงาพรรคประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มจีนเทาและเครือข่ายโนมินีโดยบอกว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอทุกข้อเสนอแนะด้านความมั่นคงด้วยความจริงจังแต่ในหลายประเด็นอาจยังไม่สะท้อนข้อเท็จจริงและมาตรการเชิงรุกที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วก่อนการแถลงของฝ่ายค้านรองโฆษกรัฐบาลยืนยันว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินไม่เคยปล่อยปละละเลยปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติแต่กลับเป็นรัฐบาลที่ยกระดับการกวาดล้างอย่างจริงจังต่อเนื่องทั้งเครือข่ายจีนเทาขบวนการโนมินีการสวมสิทธิ์และกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่างชาติในหลายพื้นที่สำคัญของประเทศนะรองโฆษกบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่เคยซุกปัญหาไว้ใต้พรมตรงกันข้ามหลายคดีที่สังคมรับรู้วันนี้เกิดจากการที่รัฐบาลยกระดับการตรวจสอบและขยายผลอย่างเข้มข้นจนเครือข่ายผิดกฎหมายไม่มีที่ยืน
0: ก็บอกว่าทำก่อนฝ่ายค้านแถลงซะด้วยซ้ำฮะในการปราบปรามเหล่านี้ครับ
1: ครับนี่ก็เป็นการชี้แจงนะ
0: ครับ
1: ของฝั่งรัฐบาลโดยรองโฆษกเดี๋ยวต้องพักกันอีกสักรอบไหมครับ
0: พักอีกครู่หนึ่งครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect

0: เดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดตุลา20นาทีครับพี่พิสารครับคุยกันต่อครับ
3: ครับ
2: ก็อัปเดตล่าสุดตอน17นาฬิกานะพี่พิสารลงทะเบียนไทยชุดไทยพลัสทะลุไปแล้ว23,700,000คนครับ
3: 23,700,000
2: 23,700,000
3: ก็เหลือ6อีก6ล้านกว่า
2: ครับ
3: แล้วก็ร้านกว่าจะหมดคืนนี้ผมว่าก็เหลือประมาณ3ล้านประมาณสัก3ล้านนะพวกนี้นะ
2: ครับ
3: เก็บตกอีกวันพรุ่งนี
2: ้ครับแล้วก็ร้านค้าผ่านการตรวจสอบไปแล้ว 980,000 นะจากครั้งก่อนนู้นประมาณสัก1.1 ล้านอ่ะครับก็ทางตั้งปลัดคลังก็ออกมาเชิญชวนนะฮะเพียงแค่ง่ายๆเองนะครับแค่ลงทะเบียนยืนยันว่าจะขอเข้าร่วมโครงการอันนี้จะได้ให้พี่น้องประชาชนจับจ่ายใช้สอยได้คล่องหน่อยนะฮะสำหรับร้านค้าใหม่ถ้าเกิดว่าอยากจะร่วมโครงการนี้ก็บอกไม่ง่ายง่ายนิดเดียวนะไปที่ธนาคารกรุงไทยขั้นตอนไม่เยอะนะฮะได้เลยนะสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าครับ
3: ครับ
2: มีประเด็นเนี้ยครับพี่เบสารถ้ำหลวงภาค2เกิดขึ้นที่สปป.ลาวอะ
3: ลองแจ้งใช่ไหม
2: ครับมันเป็น
3: ทำที่ลองแจ้ง
2: เข้าไปหาทองคำกันนะเป็นร่อนทองอ่ะพี่ไพศาลถ้าเกิดเราไปสปป.ลาวนี่นะครับแม่น้ำของเขาอ่ะนะฮะที่มันมีตะกอนทรายอยู่นะโอ้โหคนไปร่อนทองกันเป็นล่ำเป็นสันเลยนะครับแล้วก็ยิ่งในถ้ำเหล่านี้นะฮะขุดอุโมงค์ขุดลึกลงไปอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าโอ้โหสายแร่ทองคำเนี่ยมหาศาลเลยเหมือนกันฮะคนนิยมไปร่อนทองกันแต่ว่าตอนนี้มันหน้าฝนเข้าไปอ่ะนะฮะปรากฏว่ามันมีเหมือนกับถ้ำหลวงบ้านเราเลยเข้าไปหลายชั้นมีห้องโถงลึกลงไปชั้น2มีห้องโถงชั้น3ชั้น4มีห้องโถงก่อนจะเข้าไปถึงข้างในสุดนะฮะเพื่อไปล่อนทองแล้วก็ไปหาของปงของป่าอะไรกันเนี้ยนะครับปรากฏว่าคนที่เขารอดชีวิตออกมาแทรกว่ายน้ำขึ้นมาได้เนี่ยคนเดียวนะฮะเขาบอกว่าผมลงไปแล้วลงไปถึงชั้น2ฝนมันตกไม่หยุดพอตกไม่หยุดแล้วน้ำมันทะลักจากปากถ้ำมาพี่ไพศาลมันใหญ่แล้วมันมาแคบแล้วมันมากว้างเป็นห้องโถงแล้วมันแคบอีกน้ำมาทักมันจนเกือบจะเต็มถ้ำอ่ะท่าทางจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าฝนมันตกไม่ยอมหยุดเขาเลยต้องเสี่ยงชีวิตว่ายน้ำออกมารอดอยู่คนเดียววิ่งแล้วก็เดินลัดเลาะป่ามาเป็นกิโลฮะมาแจ้งผู้นำชุมชนให้รู้ว่ายังมีเพื่อนติดค้างอยู่ในถ้ำออกมาไม่ได้ครับ
3: ตกลงติดอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็7 คน 7 คน
2: 7คน8คนเนี่ยแล้วก็ทีมไทยแลนด์ของเรานะฮะที่เคยช่วยเด็กที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะฮะที่เชียงรายก็ระดมสรรพกำลังคันไปช่วยที่สปป.ลาวด้วยนะครับก็เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่20พฤษภาคมฮะ8คนชาวบ้าน
3: จนล่าสุดนี่เป็นยังไง
2: ยัง
3: ไม่20พฤษภาใช่ไหมวันนี้26แล้วนี่
2: ใช่ครับผ่านไป 5-6 วันแล้วอ่ะครับไปกัน8คนนะฮะเดินทางออกจากหมู่บ้านไปยังจุดเกิดเหตุห่างออกไปสักประมาณ1กิโลเมตรครับ
3: รับจ้างนี่มันมีบริษัท
2: มี
3: บริษัทที่แบบเขาเป็นเจ้าของ
2: สัมปทาน
3: อะไรเงี้ยนะ
2: ใช่ครับ
3: แล้วก็คนลาวเหล่านี้ก็เป็นลูกจ้างอ่ะ
2: ครับ
3: รับจ้างลงไปขุดเอาไอ้
2: สายแร่ทองคำ
3: ขึ้นมา
2: ครับแต่ละชั้นเนี่ยเขาบอกมันห่างกันประมาณ10-20เมตรมันมีทั้งหมดด้วยกัน4ชั้นลึกลงไปจากพื้นปากถ้ำนะประมาณสัก100เมตรนะฮะอย่างที่ผมบอกไปว่าผู้ที่หนีออกมาได้1คนเนี่ยบอกก็อยู่ชั้น4แล้วน้ำมันไหลลงมาไม่หยุดนะฮะเขาก็เลยต้องเสี่ยงชีวิตว่ายน้ำออกมานะฮะทั้งเดินพอถึงน้ำที่มันท่วมขังปากถ้ำเขาว่ายออกมานะฮะเพราะว่าฝนมันเทลงมาสู่ถ้ำไม่หยุดเลยนะครับแต่ว่าพอออกมาได้คนเดียวเนี่ยก็เลยต้องวิ่งไปหาผู้นำชุมชนให้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ทางการมาช่วยเพื่อนเขาหน่อย7คนยังติดค้างอยู่ภายในไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของถ้ำด้วยนะฮะลึกในส่วนห้อง1โถง1โถง2โถง3โถง4ยังไม่รู้ชะตากรรมฮะคือทางการลาวเนี่ยตอนนี้เขาระดมกำลังหลายฝ่ายรวมถึงประชาชนใน

0: ื้นที่เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากถ้ำอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเนื่องจากฝนมันตกหนักต่อเนื่องครับน้ำมันลดลงช้าทำให้ภารกิจช่วยเหลือยังคงต้องแข่งกับเวลาท่ามกลางความหวังว่าผู้ประสบภัยทั้ง7คนยังคงปลอดภัยอยู่นะครับล่าสุดสมาคมอาสาเพื่อประชาชนลาวเนี่ยทำหนังสือประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยกู้ภัยของไทยครับเพื่อขอผู้เชี่ยวชาญกู้ภัยในพื้นที่อับอากาศพร้อมเครื่องมือสำคัญครับเครื่องสูบน้ำเครื่องปั่นไฟอุปกรณ์ค้นหาสัญญาณชีพให้ไปช่วยเขาหน่อยนะครับโดย2ผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำในไทยเนี่ยนะดำน้ำในถ้ำเนี่ยคุณณเศรษฐ์ปะละสิงห์นะฮะแล้วก็มิสเตอร์มิโก้นะฮะเดินทางไปสมทบทีมกู้ภัยแล้วนะฮะที่ลาวครับเพื่อจะเข้าช่วยเหลือคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์ถ้ำเหมืองทองแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือทันทีผู้เชี่ยวชาญทั้ง2คนนี้เคยเป็นทีมกู้ภัยช่วยเหลือ13หมูป่าในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนมาแล้วครับก็เดี๋ยวรอดูข่าวนะฮะว่าจะประสบความสำเร็จขนาดไหนเพราะว่าถ้า100เมตรเนี่ยมันก็ไม่ขุนน้ำนางนอนเราลึกกว่านั้นเข้าไป
1: เป็นกิโลเลยของเรา
0: ของเราเป็นกิโลเลยใช่ไหม
1: แต่นี่เขาบอกว่ามันทางเข้ามันแคบมาก
0: ครับ
1: มันสอดมันใช้50เซนอะไรเงี้ย
0: โอ้โหเหรอฮะ
1: คือถ้าคนต้องมุดคลานเข้าไปทีละคนอ่ะ
0: แล้วก็จะไปเจอช่องใหญ่อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ช่องกว่าจะลอดไปแล้วไปเจอโถงเงี้ยมันแคบมาก
0: โอ้โห
1: มันไม่ใช่ว่าเป็นทางเดินไปแบบสบาย
0: ๆครับ
1: ไอ้เงี้ยพอมันน้ำมันเต็มไอ้ตรงช่องเนี้ยนะ
0: จบเลย
1: มันก็จบเลยปิดทางเลยครับ
0: ครับก็ผ่านมา5วัน6วันแล้วนะฮะ
1: ร่องแจ้งนี่มันอยู่ตรงไหนอยู
0: ่โอ้ถ้าร่องแจ้งนี่ก็คือตอนสงครามลับในลาวเนี่ยตรงนั้นมันคือสนามบินแล้วนะพี่ไพศาลนะใช่ไหมสนามบินร่องแจ้งครับ
1: ครับอ๋อมันก็ไกลมันก็อยู่ใกล้ๆกับเวียงจันทร์เหมือนกันนะไม่ไกลจากเวียงจันทร์เท่าไหร
0: ่ครับ
1: อยู่กลาง
0: แถวๆนั้นสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีไอ้นี่พี่ไพศาลที่มีหินแล้วก็ทำเป็นมันเป็นเหมือนครกอ่ะที่มันตั้งอยู่
1: แต่ทุ่งไหหิน
0: ทุ่งไหหินนั่นนะฮะแถวๆนั้นแหละครับ
1: โอเคก็ยังไม่ทราบชะตากรรมนะ
0: ยังไม่ทราบชะตากรรม
1: จนล่าสุดนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยเอาออกมาได้
0: คือแล้วเครื่องมือของทางลาวเนี่ยไม่เพียงพอด้วยไงเครื่องปั่นไฟเครื่องสูบน้ำเนี่ยโอ้เมื่อก่อนของเราเอาไปช่วยนี่มาจากไหนมาจากใต้ใช่ไหม
1: เขามีทีมกู้ภัยที่ดูจะพร้อมที่สุดก็จากเวียงจันทน์ก็เห็นว่าไปแล้ว
0: ครับ
1: ไปถึงพื้นที่แล้ว
0: ครับ
1: ส่วนทีมจากเมืองไทยเนี่ยพอข้ามไปถึงเวียงจันทน์เนี่ยทางกองทัพเขาเอาเฮลิคอปเตอร์มาขนพาไปเลย
0: บินไปเลย
1: ที
0: ่
1: พื้นที่บินไปเลยบินไปลงเลย
0: ครับ
1: มันเพราะว่าเป็นทีมที่มีพวกเครื่องไม้เครื่องมือน่าจะพร้อมกว่าทางทีมกู้ภัยของทางสปลาวเขา
0: ครับ
1: ก็แต่ว่าถึงว่ามีประสบการณ์มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรสภาพภูมิประเทศมันก็ดูแล้วมันไม่น่าจะเอื้อช่วยได้อย่างรวดเร็วนะ
0: ครับ
1: มันมีข้อจำกัดสูงมากดู
0: โอ้โห
1: เท่าที่ติดตามข่าวนะเขาบอกโอ้โหมันยากมาก
0: พอเห็นภาพแล้วพี่เพศานครับไอ้ที่รูแคบๆ57มันเล็กนิดเดียวเองนะครับเนี่ยแล้วมันมีแต่โคลนเลนทั้งนั้นเลยนะฮะต้องเอาขาสอดเข้าไปก่อนนะฮะมันจึงจะเข้าได้ครับได้ทีละคนจริงๆด้วยฮะโอ้แล้วก็เนี่ยแม่น้ำสูบไปเนี่ยมันจะลดลงมาสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ว่ามันมีโคลนเลนทั้งหมดเลยครับอันนี้ทับจะปิดปากถ้ำโถงที่1แล้วนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้นะครับคุณเก่งกาดบางกาววงเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะอันนี้น่าจะเป็นทีมที่ไปถึงพื้นที่แล้วเนี่ยบอกว่าตอนนี้เหลือระยะอีกประมาณสัก30เมตรนะฮะจะถึงจุดเนินสูงในถ้ำซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดที่ผู้ประสบภัยอาจจะขึ้นไปรอความช่วยเหลือแต่ติดปัญหาเชือกไม่พอครับผลสำรวจเส้นทางภายในถ้ำมันมีความหวังสูงว่าอาจจะเข้าไปถึงตัวเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่10เมตรเท่านั้นเอง30เมตรเท่านั้นเองแต่ว่าน้ำมันยังปิดปากถ้ำอยู่นะครับ แล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือฝนตกไม่หยุดครับ
1: ยังมีฝนอยู
0: ่ยังมีฝนอยู่คร
1: ับ โอ้โหเนี่ยน่ากลัว
0: น้ำยังเติมต่อเนื่อง
1: มันยังเติมตลอด
0: อย่างของเราเนี่ยคือเบี่ยงเส้นทางลำธารเลยใช่ไหมสูบน้ำออกมาไม่ให้ลำธารผ่านถ้ำขุนน้ำนางนอนเลยให้พี่

0: มันเติมเท่าไหร่พยายามเอาออกให้ไม่น้อยกว่าที่มันเข้าไป
1: เอากระแสน้ำ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
5: ์ค่ะมหานครรอบทิศนะคะช่วงนี้อยู่ไปจนถึง2ทุ่มนะคะอยู่กับดีเจกล้วยๆจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
6: ค่ะดีเจต้องครับจามอนกิจสวภาคแรมตัวครับกันล่าสุดเนี่ยนะครับก็อยู่ที่เกือบ24จะ24ล้านคนแล้วนะพี
5: ่
6: ที่ลงทะเบียนนะครับที่ลงทะเบียนวันนี้นะฮะ
5: ค่ะ
6: ก็เมื่อกี้ร้านค้า
5: ก่อนเข้าเมื่อกี้พี่นั่นก่อนเข้าก็6เหลือ6ล้านนิด
6: ๆก็แสดงว่า24กว่าเข้าไปละ
5: ใช่
6: นะครับร้านค้ายังเหลืออีก 500,000 รายนะครับนะที่จะเข้าร่วมโครงการได้นะครับนะก็ยังมีเวลาถึง30กันยายนหมายถึงว่ากดใช้สิทธิ์นะครับได้ถึง30กันยายนแต่ว่าลงทะเบียนเนี่ยได้แค่สิ้นเดือนนี้นะเราต้องลงกดรับสิทธิ์ก่อนนะครับไม่ต้องกังวล นะครับวันนี้ท่านปลัดกระทรวงการคลังครับคุณรัฐวรนแสงสนิทบอกนะครับบอกว่าไม่ต้องกังวลว่า30ล้านสิทธิ์มันจะเต็มก่อนนะครับใครที่บอกว่ารอตรวจสอบอีก3วันเนี่ยท่านปลัดบอกว่าถือว่าท่านได้จองสิทธิ์ไว้แล้วนะถือว่านับไปเป็น1สิทธิ์แล้วนะครับที่บอกว่าอีก3วันรอ SMS รอ SMS เนี่ยก็ถือว่าท่านลงทะเบียนแล้วไม่ต้องกังวลนะครับในการตรวจสอบคุณสมบัติไม่มีกรณีถูกตัดสิทธิ์เพราะจำนวนเต็มในระหว่างที่รออย่างแน่นอนเพราะเขาตีไปว่าพวกนี้คือคนที่ลงแล้วลงทะเบียนแล้วนะครับจำนวนสิทธิ์3ล้านรายในโครงการมีความเพียงพอเพราะว่าสถิตินะครับโครงการคนละครึ่งในอดีตเนี่ยผู้เข้าร่วมสูงสุด28ล้านคนเท่านั้นสูงสุดของคนละครึ่งเลยนะลงกัน28ล้านอันนี้กระทรวงเขาเผื่อมาให้ถึง2ล้านอีก2ล้านสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอวันที่1มิถุนาก็เติมเงินแล้วก็ไปจับจ่ายกันใช้สอยกันได้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
5: โหอันดับ9น่าสงสารไรเดอร์คนนี้มากเลยแค่บีบแตรมีเรื่องกันอ่ะถึงขั้นถูกลุมกระทืบเลยนะคะมีนักศึกษาคนหนึ่งอายุ18ปีเขาหารายได้เสริมด้วยการขี่รถจักรยานยนต์เพื่อรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเป็นไรเดอร์ที่ชลบุรีนะเขาก็บอกว่าไปแจ้งความกับตำรวจว่าตัวเองเนี่ยถูกคนร้ายไม่ต่ำกว่า 6-7 คนขับรถเก๋งแล้วก็รถกระบะมาทำร้ายจนเบ้าตาข้างขวาแตกเย็บถึง8เข็มส่วนร่างกายก็มีรอยเขียวช้ำทั้งตัวเลยแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าเกิดเหตุเมื่อวานเนี้ยนะเมื่อวานเนี้ยที่ถนนพรประพานิมิตนะคะตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตอนนั้นตัวเองกำลังขี่รถจักรยานยนต์เพื่อไปรับลูกค้าพอขี่ไปถึงปากซอยบ้านล่างบนถนนพรประพานิมิตกำลังเลี้ยวออกจากซอยปรากฏว่าก็มีรถเก๋งคันหนึ่งวิ่งตรงมาด้วยความเร็วสูงตัวเองก็เห็นน่ะเห็นรถแล้วล่ะก็เลยบีบแตรเสียงดังลั่นเลยอ่ะจังหวะนั้นตัวเองก็กำลังเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าทางตรงขณะที่มือกำลังจะกดไฟเลี้ยวแต่ดันเผลอไปกดแตรหนึ่งครั้งจะกดไฟเลี้ยว
6: ไม
5: ่ได้ตั้งใจจะเลยเผลอไปกดแตรหนึ่งครั้งแล้วก็ไม่คิดอะไรก็ขี่ไปตามปกติจนไปถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่าถูกรถเก๋งคันที่บีบแตรใส่ขับมาประกบข้างหน้าเลยแล้วก็ขับปาดหน้าบังคับให้หยุดให้จอดพอเด้งจอดเนี่ยก็มีวัยรุ่นที่นั่งมาในรถเก๋งกรูกันเข้ามาแล้วบอกมึงขับรถตามกูมาเหรอจากนั้นก็เปิดฉากรุมทำร้ายตัวเองเลยทั้งเตะทั้งต่อยทั้งกระทืบเลยอ่ะตัวเองลงไปกองอยู่กับพื้นเลยนะคะแล้วก็มีรถกระบะอีกคันหนึ่งก็ตามมาด้านหลังก็ไปช่วยรุมทำร้ายตัวเองอีกซ้ำอีกอ่ะแล้วก็บอกมึงอย่าเก๋าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนีกันไปเลยตัวเองจำได้ว่ามีน่าจะมีประมาณ5-6คน แล้วก็ถ้าเกิดไปดูกล้องวงจรปิดตอนนั้นที่ตรงนั้นเนี่ยน่าจะรวมๆกันแล้วเนี่ย2คันมีไม่ต่ำกว่า10คนเลยนะคะก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยติดตามเอาคนร้ายมาดำเนินคดีได้ตัวเองคนน้องคน18ปีขับรถไรเดอร์เนี่ยว่ายืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะบีบ

0: แปลเพื่อหาเรื่องเลยนะคะเพราะจะกดไฟเลี้ยวซ้ายแต่มือไปเผลอกดแตรเข้าตัวเองเนี่ยโอ้โหเป็นนักศึกษาอยู่แล้วก็ที่มาทำไรเดอร์เพราะต้องการหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพแล้วก็ช่วยหารายได้พิเศษให้กับพ่อแม่นะคะทางตำรวจเองสภ.หนองปลือนี่ก็บอกเดี๋ยวจะเรียกผู้เสียหายมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็จะส่งตรวจให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิดเลยนะคะเพื่อตรวจสอบทะเบียนรถคันก่อเหตุทั้งสองคันมาดำเนินคดีตามกฎหมายหนูไม่น่าจะรอดนะโด่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็คงมาตามเจอ
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: นะครับจากคนมาดูเรื่องของลูกหมาบ้างนะครับอายุแค่6เดือนเท่านั้นเองถูกเพื่อนบ้านเอาไม้ตีเห็นบอกปากเบี้ยวน้องขาหักเลยนะฮะมันไปทำอะไรรู้ไหมมันไปคุยต้นไม้ข้างบ้านนะครับแล้วต้นไม้ข้างบ้านเขาบอกว่าเฮ้ยต้นไม้เขาแพงอ่ะปล่อยหมาออกมานะคุยอย่างนี้ได้ไงเอาไม้ได้ตีสน้องปากเบี้ยวเลยนะครับ6เดือนตัวน้อยเดียวครับพี่กล้วย
0: ค่ะ
2: นะฮะเหตุการณ์นี้นะครับสะเทือนใจคนรักสัตว์เป็นอย่างยิ่งนะเขาบอกว่าทางประธานองค์กรนะครับสวัสดิภาพสัตว์เดอะโฮปสงขลาพร้อมทีมงานวันนี้ไปที่สภ.หาดใหญ่นะครับแล้วก็ลงพื้นที่ไปในซอย18รัตนอุทิศนะฮะเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นี่แหละนะเพื่อไปนะครับช่วยเหลือเจ้าของสุนัขแล้วก็จะไปบังคับใช้กฎหมายตามพรบ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์นะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับน้องปิงปิงครับน้องปิงปิงนี่คือ
0: น้องหมา
2: น้องหมานะอายุ6เดือนเพศเมียเป็นลูกสุนัขนะครับปิงปิงนะออกมาขับถ่ายตามปกติแต่น้องเนี่ยนะครับดันหลุดเข้าไปในบ้านของคู่กรณีนะครับไปคุยต้นไม้คุยอะไรของเขาก็ไม่รู้ล่ะเขาเลยโมโหเอาไม้ไล่ตีหมาออกมาตีทั้งหน้าตีทั้งขาทั้งที่ตัวเล็กนิดเดียวนะครับเขาบอกโหสภาพตอนนั้นที่ขาหลังมันเดินไม่ได้เลยนะตาถลนปากเบี้ยวเลือดเต็มตัวคนตีก็ยอมรับว่าตีจริงเพราะหมาเข้ามาคุ้ยต้นไม้เขาราคาหลายพันที่วางอยู่ในบ้านเรื่องนี้ก็เป็นสองมุมมุมหนึ่งก็บอกคนที่เจ้าของเลี้ยงสุนัขปล่อยเขาออกไปฉี่แล้วยังไงก็ต้องมีสายลากสายจูงเนาะเพราะหมาบางทีมันก็ไม่ได้ฉี่ที่เดิมทุกวันนะครับมันก็กระโดดเข้าไปบ้านคนอื่นอะแต่อีกมุมหนึ่งก็บอกโอ้โหเพื่อนบ้านกันเห็นหมาเข้ามาแค่นี้แค่ปบมือหรือกระทืบเท้าใช่ไหมพี่มันก็วิ่งออกไปแล้วอ่ะแต่นี่เขาเอาไม้มาตีโหดไปไหม
0: คือยังไม่ได้ดูเลยว่าหมาดุหรือเปล่าหรือว่าจะมากัดเราไหมอะไรเงี้ยดูด้วยท่าเงี้ยดูท่าทีอะไรด้วยเนอะไม่ใช่เอไออะไรก็แบบทำร้ายเลยเงี้ยโดนพลบ
2: ขนแบบ
0: น่ารักเห็นละ
2: ไม่น่าดุหรอกเพื่อนพี่ดูไม่ใช่หมาแบบพันดุร้ายนะ
0: เออ
2: ก็อย่างว่าคนนึงรักต้นไม้อีกคนนึงรักสัตว์มันก็เจอกันมันก็พูดกันยาก
0: ค่ะ
2: ใช่ไหมเขาก็เลี้ยงต้นไม้ของเขาอยู่ดีๆอะไรก็ตามการไปทำร้ายน้องหมาแบบนี้นะครับก็มีโทษนะครับพ.ร.บ.ทารุณกรรมสัตว์เนี่ยเขาบอกว่าโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000หรือทั้งจำทั้งปรับมันก็มาแจ้งความแล้วด้วยนะฮะอ้าวตอนนี้เห็นบอกว่าเจ้าของน้องปิงปิงเนี่ยนะครับโพสต์ขอความช่วยเหลือบอกตอนนี้เครียดหนักคู่กรณีปฏิเสธที่จะออกค่ารักษาพยาบาลให้ด้วย อยากได้ไปฟ้องเอา โอ้ครับผม
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: อันดับ7นี่มาดูคนนี้ดีกว่าแหมโด่งไปกินร้านอาหารอยู่ๆกินสั่งมาแยบเสร็จสุดท้ายบอกเงี้ยเอ้ยไม่จ่ายขอไม่จ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นทหารยศพันเอกพิเศษเออนี่ร้านอาหารร้านหนึ่งร้านอาหารแห่งหนึ่งเนี่ยตำบลในเมืองอยู่ที่นครราชสีมานะครับบอกว่ามีลูกค้าคนหนึ่งชื่อนายทองพูนอายุ42ปีมากินอาหารแล้วก็เครื่องดื่มในร้านพอเวลาเขาจะใกล้ปิดร้านเนี่ยไปขอเช็คบิลเงินแค่600กว่าบาทนายทองพูนคนนี้ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยรับราชการนะมียศพันเอกพิเศษแล้วก็อ้างอย่างนี้อีกนะด้งนายกหนูต้องไปตรวจสอบนะและบ้านยังอยู่ใกล้กับบ้านของนายอนุทินชาญวีรกูล

0: กูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายๆคนแล้วก็ขอกินฟรีนะแต่ทางร้านเขาไม่ยอม
1: เออเกี่ยวอะไรก
0: ัน ก็บอกต้องจ่ายเพราะ
1: ใกล้นายกก็จะมากินฟรี
0: เออจะมาขอกินบอกว่าตัวเองรับราชการเฮ้ยตัวเองรับราชการแล้วมีสิทธิ์กินฟรีด้วยหรองงเออในเจ้าของร้านก็เลยบอกไม่ได้เปิดร้านอาหารก็มีต้องลงทุนอยู่ๆจะให้ลูกค้ามากินฟรีได้ยังไงนะคะแต่ไอคนที่นั่งกินเนี่ยก็จึงทำหน้าตาเฉยนั่งสูบบุหรี่เฉยเลยไม่ยอมจ่ายนี่ทางร้านก็เลยโทรแจ้งตำรวจเลยให้ไปสอบให้ไปตรวจสอบเลยแล้วเอานายนำตัวนายทองพูนเนี่ยไปดำเนินคดีตามกฎหมายปรากฏว่าตำรวจไปเช็คมาแล้วเขาไม่ได้รับราชการยศพันเอกพิเศษเขาอ้างเออเขาอ้างเลยสอบสวนตรวจว่าก็เลยโดนคดีช่อโกงตามระเบียบไปโดนข้อหาไปตามระเบียบช่อโกงไป
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: โอ้นี่เห็นท่านน้ำตรีสุยะนี่เข้าโรงพยาบาลเลยเหรอพี่กวน
0: เข้าโรงพยาบาลวันนี
1: ้อ๋อแต่ตอนบ่ายๆนี่ออกมาละนะครับแต่ว่าเห็นบอกว่าท่านโอ้โหทำปฏิบัติภารกิจจนน็อกไปเลยใช่ไหมก็ช่วงบ่ายนะครับท่านประเดิมภารกิจแรกคืองานนี้ต้องมาแหละต้องมาเพราะว่า อาจจะโดนสื่อจับตาด้วยนะ งานบวชของอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงนะครับอธิบดีราเชนอ่ะที่หลานท่านสุยะขอเข้าพบอ่ะ
0: ค่ะ
1: เออและเป็นที่มาที่ไปไม่รู้ล่ะมันเป็นวงรอบจะเกษียณพอดีถูกสั่งย้ายอะไรก็ตามอ่ะแต่ไม่ให้หลานรัฐมนตรีเข้าพบอ่ะนะก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นถือว่าเป็นคู่ปรับเนาะคู่ปรับกันมาล่าสุดคุณสุยะออกจากโรงพยาบาลถอดสายน้ำเกลือครับเดินทางมายังวัดป่าบ้านตาดที่อุดรครับ มาร่วมงานอุปสมบทของอดีตอธิบดีราเชนศิลปะระยะนะครับอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงโอ้บรรยากาศนี่คึกคักมีบุคคลสำคัญทางการเมืองข้าราชการระดับสูงประชาชนชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมอนุโมทนาบุญให้กับตัวท่านอดีตอธิบดีด้วยนะครับคุณสุริยะเนี่ยนะครับเดินทางมานะคือแกมาหลายภารกิจนะครับแต่หนึ่งในนั้นนี่ก็นี่แหละนะมาก็คุณเสือยอมรับว่าแม้สภาพร่างกายจะยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยแต่ตั้งใจนะจะไม่ยกเลิกกำหนดการที่นัดหมายไว้กับชาวบ้านถึงจะไม่สบายแต่ใจเกินร้อยท่านว่าอย่างไร
0: จ้ะ
1: โอ้ยดูแล
0: ก็แหมไม่ได้อยากไม
1: ่
0: ได้อยากเขาไม่เคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพวกนี้นี่ที่ผ่านมานะตัวเหนือกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพลังงาน
1: ตากแดดตากฝนนะพี่เหรอ
0: ก็ต้องลงพื้นที่ไปหาเกษตรกรน่ะ
1: เ
0: กษตรกรเออ
1: ครับ
0: จ
1: ้
0: า
1: วันนี้ก็ถือว่าได้มาก็ถือว่าอนุโมทนาบุญกันเนาะก็คงจะไม่ติดอกติดใจอะไรกันแล้วหรือเปล่านะฮะครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: ริง
1: โอ้ยปวดท้อง
2: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
1: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
2: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
3: เฮ้ยโปร

0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
5: อันดับ5นะคะโอ้วันนี้แม่กับลูกเนี่ยแม่ไปขโมยของในร้านแล้วลูกแล้วก็ใช้ให้ลูก7ขวบเองอะคอยดูต้นทางเหตุเนี่ยเกิดขึ้นนะคะที่ร้านเขาเรียกว่าร้านขายของแบบ20บาทอ่ะ20บาทสะใจ20บาทอยู่ที่คลอง7ตำบลบึงคำเพาะอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะทางพนักงานเขาบอกว่าเนี่ยมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดนะคะอันนี้เขาบอกว่าแม้ว่าจำนวนเงินจะไม่เยอะแต่เพื่อเป็นอุทาหรณ์นะคะแล้วก็สะท้อนถึงปัญหาจริยธรรมเสื่อมถอยในสถาบันครอบครัวนะคะเหตุนี้เกิดขึ้นเพราะว่าทางกล้องจอดปิดบันทึกภาพได้ชัดเจนมากเลยบอกมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่พาลูกสาวอายุ7ขวบทำเป็นเข้ามาเลือกซื้อสินค้าในร้านแล้วแม่เนี่ยก็ให้ลูกสาวเนี่ยเป็นคนคอยดูต้นทางว่าพนักงานเนี่ยยังไงแล้วเผิ่มไหลแม่ก็หยิบของไปซุกซ่อนไว้ในเสื้อกันหนาวแขนยาวอย่างมิดชิดเลยแล้วก็ลักทรัพย์ไปแล้วก็ทั้งคู่ก็เดินไปเลยก็ไม่ได้ไปจ่ายเงินนะคะหยิบไปแค่2ชิ้นเลยตัวพนักงานสอบสวนที่ไปตัวพนักงานที่ไปแจ้งความเนี่ยเขาบอกว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยสินค้าเนี่ยไม่ได้มากมายเลยแต่สิ่งที่ตัวเองแล้วก็ร้านรู้สึกเสือนใจแล้วก็อยากจะไปแจ้งความเนี่ยเพราะว่าการที่คนเป็นแม่แล้วมาแสดงพฤติกรรมแล้วก็ปลูกฝังค่านิยมลักเล็กขโมยน้อยให้กับลูกสาวของตัวเองซึ่งมีอายุเพียง7ขวบเนี่ยยังไม่เดียงสาเลยนะแล้วก็ซึมซับสิ่งผิดๆจากผู้ปกครองเนี่ยถือว่าเป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมเลยนะคะผู้เสียหายก็เลยบอกว่าขอช่วยเร่งสืบสวนแล้วก็แกะรอยมาอันนี้เพื่อเป็นการป้องปรามว่าอย่าทำแบบนี้จริงๆร้านเขาก็ไม่ได้อยากจะแบบเอาผิดอะไรนะแต่อยากจะให้มาปรามผู้ปกครองว่าทำไมตัวเองไปขโมยของแล้วให้ลูกใช้ลูกตัวเองเป็นคนดูต้นทางอ่ะ
6: โอ้ครับตรงนี้แก้วิธีแก้ปัญหาเนาะ
5: อืม
6: โอ้ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
7: เอาเรื่องนี้ตามความเชื่อคนไทยเลยนะครับ
5: ค่ะ
7: พ่อแม่พี่น้องญาติเราป่วยไม่สบายนะบางทีสิ่งเดียวที่พึ่งได้ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ฮะที่ประจวบมีพี่น้องคู่หนึ่งวันนี้นะฮะเขาหอบไข่ต้มพันฟองมาแก้บนกับหลวงปู่พระอุปคุตนะฮะอยู่ที่บางสะพานน้อยนะครับที่ประจวบ
5: ค่ะ
7: นะผู้เป็นน้องเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังว่าพี่ชายเขาเนี่ยมีพฤติกรรมก็คือเป็นคนชอบดื่มมานานแล้วดื่มเที่ยวดึกนอนเช้านะจู่ๆนะครับปวดหัวและในที่สุดมีเลือดออกในสมองเหมือนเส้นเลือดในสมองแตกนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าหมดที่พึ่งนะฮะไม่รู้จะพึ่งใครพึ่งทางการรักษาพึ่งทางโรงพยาบาลอย่างเดียวมันก็ไม่มันก็ยังไม่ดีขึ้นอ่ะก็เลยบนบานศาลกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ว่าถ้าพี่ชายหายนะครับนะขอพระอุปคุตเนี่ยนะฮะขอให้พระพี่ขอให้พี่ชายเขาเนี่ยหายด้วยเถิดปรากฏว่าหลังจากนั้นมาไม่กี่วันนะครับพี่เขาอาการดีขึ้นจนหายเป็นปกติได้อ่
5: ะ
7: จากที่อาการแบบล่อแร่แล้วอ่ะครับเขาก็เลยบอกโหเนี่ยน นะ
5: ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
7: ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เขาบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพี
5: ่
7: วันนี้ก็เลยห่อไข่ต้มมาพันฟองนะฮ
5: ะ
7: มาถวายหลวงปู่พระอุปคุตมาขอบคุณท่านนี่แหละคนไทยเรานะลองพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าอะไรที่มันหมดหวังแล้วจริงๆเนาะแต่ก็ทำให้เต็มที่ก่อนนะแล้วก็หาที่พึ่งทางใจควบคู่ไปด้วยนะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ3
5: อันดับ3นะคะนี้ก็ค่อนข้างสยองมากๆเลยนะคะเป็นตัวเองเป็นช่างรับเหมาเองแล้วขึ้นอาจจะขึ้นไปซ่อมฝ้าบนเพดานบ้านเนี่ยปรากฏว่าคงจะถูกฟ้าช็อตหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็เป็นศพอยู่ที่นั่นแล้วกว่าคนจะเห็นเนี่ยญาติไปแจ้งความว่ามีญาติตัวเองหายไป5วันนะฮะวันนี้ตำรวจก็เลยไปที่บ้านชั้นเดียวเนี่ยอยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่ระหว่างการรีโนเวทภายในฝ้าเพดานเนี่ยไปเจอร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อว่านายจักรพันธ์ยอดเพชรอายุ37ปีนะคะเป็นช่างรับเหมาคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ5วันนะคะสภาพศพเนี่ยเริ่มขึ้นอืดแล้วก็ส่งกลิ่นแล้วด้วยนะคะเจ้าที่ก็เลยรื้อฝ้าเพดานแล้วก็ช่วยนำร่างลงมาอย่างยากลำบากนะคะคาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะถูกไฟฟ้าช็อตขณะขึ้นไปทำงานบริเวณด้านบนของตัวบ้านแต่ยังไม่มีคนไหนทราบในสาเหตุเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าญาติเนี่ยเขาไปแจ้งความไงไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนหน้านี้ว่าติดต่อผู้ตายไม่ได้เลยตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมจนกระทั่งวันนี้เริ่มมีกลิ่นเหม็นผิดปกติอยู่ในบ้านก็เลยเข้าตรวจสอบแล้วก็พบร่างผู้เสียชีวิตอยู่บนฝ้าเพดานโอ้เบื้องต้นเนี่ยทางตำรวจเองต้องนำร่างไปชันสูตรก่อนนะว่าตกลงเนี่ยมันยังไงกันแน่ว่าเกิดจากอะไรเพราะอาจจะโดนไฟฟ้าช็อตจริงหรือเปล่าใช่ไหมอาจจะโดนอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ก็สาเหตุไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าการที่ญาติไปฟ้องไปแจ้งความว่าหายไป5วันเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นการฆาตกรรมขึ้นเนาะอาจจะเป็นการอุบัติเหตุก็ขึ้นไปซ่อมฝ้าแล้วก็โดนไฟฟ้าช็อตแล้วคนไม่เห็น
7: เป็นช่างด้วย
5: ใ
7: ช่ไหมพี่เขาเป็นช่างด้วยเนาะ
5: เป็นช่างรับเหมา
4: ครับมหานครรอบทิศอันดับ2
7: เอาที่เล่าแต่ในมุมไทยช่วยไทยว่ามันง่ายนะแต่ว่าจริงๆแล้วพอไปเปิดในข่าวต่างจังหวัดนะพี
5: ่ค่ะ
7: ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ลืมรหัสไปแล้วเนี่ยเขาบอกแล้วยิ่งพวกยืนยันตัวตนไม่ได้มันยากอีกกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุอ่ะเขาก็รู้สึกว่ามันยากอ่
5: ะ
7: ค่ะทำไมมันยากแบบนี้กว่าจะได้เงินมาใช้กันเนี่ยไม่ว่าจะที่ลำปางที่ขอนแก่นที่บุรีรัมย์นะครับอย่างที่ขอนแก่นเนี่ยมีคุณตาคนหนึ่งยอมไปซื้อโทรศัพท์ใหม่เลยนะพี
5: ่ค
7: ่
5: ะ
7: ไม่รู้กี่พันไม่รู้ว่าแกรู้หรือเปล่าเนี่ยว่าได้เงินเท่าไหร่เนี่ยแกไปซื้อโทรศัพท์ใหม่นะเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะครับแต่ว่าบรรยากาศโดยภาพรวมที่ขอนแก่นเนี่ยโหเขาก็บอกว่าเกิดปัญหาเยอะเพราะหนึ่งผู้สูงอายุจะเข้าเป๋าตังค์แล้วจำรหัสไม่ได้นี่ก็ต้องไปแบงค์แล้วนะบางคนเนี่ยเขาบอกเข้าระบบยืนยันตัวตนในเป๋าตังค์ยังไม่ได้นะฮะลูกหลานก็จับเงยหน้าก้มหน้าหันหน้าซ้ายหันหน้าขวาก็ไม่สำเร็จก็บรรยากาศเลยทำให้วันนี้นะครับที่ธนาคารเนี่ยมีคนไปรอตั้งแต่ 4:05 แบงค์เปิดกี่โมงพี่ 8:00 น.แม้แต่จังหวัด
5: 8:00
7: น. ครึ่งแล้วเนาะ
5: 8:30 น. 9:00 น.
7: โอ้ไปรอตั้งแต่ 4:05 นะครับส่วนคุณตาคนนี้เขาบอกว่าต้องการเป็นอย่างยิ่งถ้าได้รับสิทธิ์เนี่ยจะช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้นะฮะปัจจุบันเนี่ยจ่ายอยู่เดือนละ 6-7,000 อย่างน้อยได้เดือนละ 1,000 ก็ยังดีบางคนเลื่อนถึงขนาดไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่มาก็
5: ม
7: ีนะครับค่อยๆลงกันนะยังมีเวลาถึงวันศุกร์เนาะพี่กล้วยเนาะ
5: ค่ะ
7: ครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ1
5: ค่ะณเวลานี้เนี่ยจำนวนสิทธิ์คงเหลือนะคะนี่เรียลไทม์6,43,364 คนนะคะก็ยังสามารถลงทะเบียนได้ไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมตั้งแต่6 นาฬิกาถึง4 ทุ่มของทุกวันนะคะเขาบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมีลงทะเบียนไม่สำเร็จด้วยนะ เออมีลงทะเบียนวันนี้ไม่สำเร็จ 335,319 คนส่วนใหญ่ที่ลงไม่สำเร็จเนี่ยเพราะว่าตัวเองถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: อ๋อแล้วไปลง
5: มันก็ไม่ได้สิมันก็อาจจะแบบนะอีเจกไปต้องถูกปฏิเสธไปพวกเนี้ยถูกปะล่ะเออเพราะว่าใน30ล้านสิทธิ์เขากันคุณเอาไว้ข้างนอกอยู่แล้วคุณได้อยู่แล้วคุณไปลงเงี้ย
7: เออ
5: ก็ไม่ได้นะคะส่วนผู้ที่รอตรวจคุณสมบัติเนี่ยมีอยู่4ล้าน 92,000 กว่าคนกับ 4-5 ล้านคนแต่เขาบอกคนที่รอตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยเขาว่ากันเอาไว้นะกันว่าถือว่าลงทะเบียนไว้แล้วอะถ้าเดี๋ยวเกิดนั้นเขาจะค่อยลดมาอีกทีหนึ่งแล้วจำนวนผู้มีสิทธิ์อาจจะแบบเพิ่มขึ้นก็ได้ที่หมายถึงจำนวนผู้ที่จะลงแล้วเหลือเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะอืมนะคะส่วนร้านค้าเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ก็มีลงผ่านเกณฑ์แล้ว 900,000 กว่ารายเกือบ1ล้านนะคะส่วนร้านค้าใหม่มี 9,000 กว่ารายนะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันว่าคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนะคะจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันลงทะเบียนถ้าเกิดคุณยังไม่ครบ18ปีในวันที่เนี่ยช่วงเนี้ยก็ไม่ได้นะขาดไปแค่1วันก็ไม่ได้นะต้องนะต้องครบ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้ที่ถูกสสคระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐทั้งโครงการคนละครึ่งระยะ2ระยะ3ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีปัญหาเราก็ต้องไม่เป็นผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐไงไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็เปิดลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวก็จนถึงวันที่29นะคะใครยังไม่ได้ลงก็ลงได้ถึงวันที่29ค่ะแล้วก็เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนค่ะส่วนใครจะเริ่มใช้สิทธิ์ delivery เนี่ยคือวันที่15มิถุนายนนะคะสำหรับโครงการนี้สิ้นสุดวันที่30กันยายนค่ะ
7: หมายถึงเราจะใช้แบบซื้อในแอปได้15มิถุนายน
5: 15มิถุนายน
7: Oh.
5: ครบทั่วแล้วนะคะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาทักทายเพจ Facebook LTM FM 95ค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชนาจักรฮัชมายจอร์แดนในโอกาสวันเอกราชของราชนาจักรฮัชมายจอร์แดนซึ่งตรงกับวันที่25พฤษภาคม2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ที่2อิบอันฮุไซแห่งราชนาจักรอัชมา

0: ไมจอร์แดนกรุงอัมมานในโอกาสวันเอกราชของราชนาจักรฮัจไมจอร์แดนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขและความวัฒนารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์แดนเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับจอร์แดนเจริญงอกงามมาเป็นลำดับในขณะที่เราจะร่วมกันเฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนความเคารพยกย่องเจตจำนงอันดีและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ร่วมกันของทั้งสองประเทศเราต่างสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอย่างเข้มแข็งหม่อมฉันเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคงเสริมสร้างและขยายความร่วมมือระหว่างกันไม่เพียงแต่ด้านการค้าการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหากยังรวมไปถึงกิจการด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกิริยกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมจุลลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติการประชุมวิชาการด้านวิทยาการคำนวณในฟิสิกส์พลังงานสูงและนิวเคลียร์ฟิสิกส์ครั้งที่28การประชุมเชฟ2026เป็นเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบประมวลผลข้อมูลขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานวิจัยฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์นิวเคลียร์มีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศเข้าร่วมกว่า500คนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสในการเปิดประชุมวิชาการความโดยสรุปว่าประเทศไทยมีส่วนร่วมในความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านฟิสิกส์พลังงานสูงนับตั้งแต่เข้าร่วมโครงข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลกในปี2558สถาบันและหน่วยงานวิจัยของไทยได้มีส่วนร่วมในโครงการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่สำคัญและได้ขยายหน่วยงานด้านการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในความร่วมมือระดับนานาชาติที่สำคัญหลายโครงการรวมถึงการทดลองที่เซิร์นและโครงการเจียงเหมินอันเดอร์กราวนิวทริโนการประชุมครั้งนี้จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยจากหลายประเทศเสริมสร้างความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และสนับสนุนความก้าวหน้าเพิ่มเติมในด้านการคำนวณทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติจากนั้นทรงรับฟังการบรรยายพิเศษจากดร.ซิโมเน่คัมพาน่าแห่งเซิร์นในหัวข้อ SEP and ScientificComputing Future และศาสตราจารย์โซอี้โฮมจาก Swiss Federal Institute of Technology Lausanne หัวข้อ Form Quantum Computing and Quantum Algorithm to High Energy Physics สะท้อนความเข้าหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยระดับโลกเวลา 14:24 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดทุ่งเศรษฐีวัดสวนแก้วอุทยานจังหวัดสมุทรสงครามวัดสีชมพูจังหวัดนครพนมวัดแคนอกจังหวัดนนทบุรีวัดเบญจคีรีนครวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีที่สวดมาติกาและสดับปกร ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์www.loyaloffice.th
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะจ๊ะวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนกอดบอสธีรพงศ์นะครับผมทักทายพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะฮะแฟนคลับของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้ก็วันที่25วันจันทร์ที่25แล้วแป๊บเดียวเลยฮะเดี๋ยวก็สิ้นเดือนละโอ้โหเร็วมากทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะจ๊ะวันนี้พี่ๆหายไปไหนกันหมดเนี่ยน่าจะน่าจะกำลังกินข้าวอาบน้ำกันอยู่เนาะหนุ่มน้ำมนต์มาแล้วเด้อหนุ่มน้ำมนต์มาแล้วทักทายพี่ๆด้วยนะครับสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะครับพี่เดือนเพ็ญบอกว่าสวัสดีจ้าหนุ่มน้ำมนต์สวัสดีครับสวัสดีครับผมผู้ใดอีกเนาะพี่เดือนเพ็ญมาแล้วพี่เดือนเพ็ญบอกว่าขอเพลงกลางดาวหนุ่มน้ำมนต์เปิดไปให้แล้วนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีพี่เพื่อนแท้เขาไม่ได้รับหลังเพื่อนกันตลอดไปสวัสดีครับรับชมจากสุงไหโกลกฮะสุงไหโกลกอ๋อโอเคสุงไหโกลกโอเคเลยครับสวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่เอด้วยนะครับแล้วก็พี่วันนี้สวัสดีครับก็จบไปแล้วเนาะในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะ3ผลงานเพลงเลยนะครับผลงานเพลงดอกกระเจียวบานของพี่ก้องห้วยไร่นะครับแล้วก็กลางดาวของไลออนกาดบัณฑิตครับผลงานเพลงล่าสุดที่จบไปนะฮะใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอนันต์นั่นเองนะครับสวัสดีค่ะหลานบอสหนุ่มน้ำมนต์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะใครกดไลค์กดแชร์ขอให้รวยขอให้ถูกหวยทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆเนาะฟังเพลงจนถึง4ทุ่มเลยนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็ขอกันเข้ามาได้นะครับผมในช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทุกคนก่อนสวัสดีพี่สายทองด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์นะฮะรับฟังจากอุบลราชธานีนะครับสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะดีเจสุดหล่อสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆด้วยพี่ตั้มมาแล้วสวัสดีพี่ตั้มด้วยนะฮะพี่บอสรูปหล่ออยากฟังเพลงเมาคลีล่าสัตว์โอ้โหเพลงนี้ผมต้องเปิดให้ฟังจริงๆใช่ไหมเนี่ยสวัสดีพี่หนุ่มด้วยนะฮะพี่หนุ่มท่าพลด้วยนะครับขอเพลงเมื่อกี้เห็นขอเพลงเข้ามาขอจองแรงใจหน่อยครับหนุ่มน้ำมนเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนฟังเพลงเพราะๆนะครับสวัสดีพี่สุรีด้วยนะครับดีเจคงไม่ได้ฟังเสียงดีเจอีกนานขอเพลงผูกฝ้ายสายแนนอ๋อได้เลยครับได้เลยสวัสดีครับสวัสดีพี่วิรัตด้วยนะฮะสวัสดีทั้งน้องค่ายก็แล้วกันนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สำเพ็งด้วยนะจ๊ะรับฟังจากสมุทรปราการนะครับพี่คนไหนอยากจะฟังเพลงนะครับสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะจ๊ะเพลงไหนที่อยากฟังสามารถส่ง SMS มาขอได้เลยนะครับสวัสดีพี่นิรุตด้วยนะฮะขอเพลงตี3ของบอสธีรพงษ์ฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเลยเพลงนี้โอ้โหไม่อยากจะพากได้เลยนะครับเอาล่ะช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับอย่าลืมนะครับ022481366นะครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนรอรับสายอยู่นะครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะตอนนี้สายน้ำใหม่พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีครับพี่สุเทพใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อพี่สุเทพโทรมาจากที่ไหนครับเนี่ย
2: ศรีสะเกดครับ
1: ศรีสะเกดอยู่อำเภอไดโน่ครับผม
2: อำเภอขุนหารครับ
1: โอ้ขุนหารบอกครับโอ้ฝนตกป่ะเนาะขุนหารครับมื้อนี้
2: ไม่ตกครับ
1: อ๋อไม่ตกเลยนะครับมื้อนี้อ้ายได้สายหนาไม้ได้อ้ายเด้อ
2: ครับผม
1: มื้อนี้ขอเพลงอย่างมาเนาะมื้อนี้ครับสายหนาไม้
2: อ้ายบ่แม่นเขาครับ
1: อ้ายบ่แม่นเขา
2: ของมนแคนครับ
1: ขอให้มนแคนเพลงนี้พิเศษให้ผู้ใดนะครับ
2: ทุกเสียงทุกสายครับแต่ว่าไม่กล้าเอ่ยชื่อครับ
1: อ๋อได้เลยได้เลยเดี๋ยวนุ่มหนามนจะถ่ายด้วยครับเด้อ
2: ครับ
1: ครับอ้ายขอบคุณหลายๆครับผม
2: ครับ
1: ครับสวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไม้จากพี่สุเทพนะฮะศรีสะเกษนะฮะโอ้โหโทรเข้ามาขอเพลงที่หน้าไมค์ของเราเนี่ยฮะอ้ายโมเมนต์เขาของไอ้มุนแค้นนะครับพี่น้องพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายด้วยพี่น้องเด้อผลงานเพลงนี้เดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับสำหรับผลงานเพลงอ้ายโมเมนต์เขา

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

วัสดีครับตั๊กวัชรกรครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับร้องพี่ที่เรียกฮะทีแรกจริงๆนะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยจริงนะเต้นด้วยกันนะครับผม

0: เสื้อฟ้านี่ก็ชื่นใจเลยฮะเ
1: ป็
0: น
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะฮะขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับถ้าทายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยที่กดไลค์กดแชร์นะจ๊ะพี่สุรีสวัสดีพี่สิวขออภัยฮะสวัสดีพี่สุรีด้วยนะฮะโอ้โหสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับพี่อรุณขอเพลงกลางดาวเข้ามาผลงานเพลงนี้เปิดไปเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับพี่อรุณครับโหพี่อรุณมาช้าจังเลยอ่ะสวัสดีเจ้าน้องบอสครับลูกวันเสาร์แม่ฟังเพลงใหม่ของลูกพี่จะดีใจมั่นนะแม่อยากฟังตอนกลางคืนซึ้งมากโอ้โหขอบพระคุณหลายๆนะครับฝากน้ำกันแล้วกันนะครับซิงเกิลของนุ่มหนามนนะพี่น้องเด้อเข้าไปฟังในทาง YouTube ด้วยพี่น้องได้ YouTube ด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีคุณยายด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่เจริญเจริญนะครับเอาล่ะในช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกับหนุ่มหน้ามนกันหน่อยในช่วงนี้นะจ๊ะ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ประสิทธิ์แน่เด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันมูฮ่าไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักๆไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
1: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ทั้งสาย
4: ยำยำจัมโบ้ชิโนโม
5: โตทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาน่าจะดียังไงนะ
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้น
5: ด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: ไ

ื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์ครับผมในช่วง
2: เพื่อชีวิตฮิปเป็ดหัวใจ
1: ครับผมในช่วงของผู้ชีวิตฮิตติดหัวใจนะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับโอ้โหเมื่อกี้แอบตื่นเต้นนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะสวัสดีพี่สารีด้วยนะครับผมที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็สวัสดีพี่จิตด้วยนะฮะแล้วก็พี่ชีวิตต้องทนนะฮะสวัสดีครับเห็นขอเพลงเข้ามาของไรอันกาดบัณฑิตนะฮะหนุ่มหน้ามนเปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะผลงานเพลงกลางดาวนั่นเองเปิดไปแล้วเนาะก็ช่วงนี้ก็ช่วงท้ายชั่วโมงแรกนะครับขอบพระคุณมากๆเลยที่ยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: แต่วันนี้อยู่กันยาวครับวันนี้ฟังเพลงพอๆจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะฮะพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงไหนสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับผมหรือว่าจะขอทางไลน์ก็ได้นะฮะขอทางไลน์เข้ามาก็ได้และที่สำคัญนะฮะชั่วโมงที่2ครับผมช่วงหน้าเลยในต้นชั่วโมงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะพี่น้องเด้อ022481366พี่น้องชั่วโมงที่2หนุ่มน้ำมนต์ทารับสายจากพี่น้องอยู่นะครับโทรมาหาหนุ่มหนามดแน่เงาเงาพี่น้องอยากเว้าน้ำอยากเว้าน้ำผู้สาวแม่พี่น้องอยากเว้าน้ำผู้สาวนะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงแรกนะฮะขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะจ๊ะ
1: Ladies and gentlemen welcome to Thailand

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกรมการปกครองดีเดย์ตรวจสารเสพติดกำนันผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการฝ่ายปกครองทั่วประเทศ

0: 1นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองพร้อมสั่งการด่วนที่สุดไปยังทุกอำเภอทั่วประเทศดำเนินการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลรวมกว่า 284,000 คนตลอดจนข้าราชการพนักงานบุคลากรในสังกัดกรมการปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเพื่อคัดกรองหาสารเสพติดรายบุคคลอย่างเข้มข้นผลการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย4เสาหลักด้านความมั่นคงของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังโดยกรมการปกครองยืนยันหลักการสำคัญว่าหากจะกวาดบ้านคนอื่นบ้านตัวเองจะต้องสะอาดก่อนเนื่องจากกำนันผู้ใหญ่บ้านถือเป็นกลไกสำคัญของรัฐในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับหมู่บ้านและชุมชนอธิบดีกรมการปกครองระบุว่าได้สั่งการในอำเภอทั่วประเทศจัดประชุมมอบนโยบายด้านความมั่นคงพร้อมกำชับแนวทางปฏิบัติงานแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองในพื้นที่โดยให้มีการสุ่มตรวจสารเสพติดแบบไม่แจ้งล่วงหน้าเพื่อสร้างมาตรฐานและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐกยศ.ชวนผู้กู้ยืมรุ่นพี่ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้รุ่นน้องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เชิญชวนผู้กู้ยืมรุ่นพี่ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นน้องด้วยการชำระหนี้คืนกยศ.โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่สถานศึกษาทั่วประเทศกำลังทยอยเปิดภาคเรียนใหม่ซึ่งจะมีนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากได้รับโอกาสทางการศึกษาและการสนับสนุนค่าเล่าเรียนค่าครองชีพผ่านการชำระหนี้คืนกยศ.ของผู้กู้ยืมรุ่นพี่ซึ่งถือเป็นการร่วมสร้างโอกาสและอนาคตให้รุ่นน้องได้เรียนต่อกยศ.แจ้งว่าขณะนี้กยศ.เริ่มเปิดระบบการให้กู้ยืมปีการศึกษา2569ซึ่งจะมีนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยการสนับสนุนค่าเล่าเรียนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษากยศ.จึงขอเชิญชวนผู้กู้ยืมรุ่นพี่ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องด้วยการชำระหนี้คืนตามกำหนดหรือชำระหนี้ปิดบัญชีเพื่อรับส่วนลดเงินต้นเพื่อให้กองทุนสามารถนำเงินกลับมาหมุนเวียนช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้กยศ.จะมีการส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้ให้กับผู้กู้ยืมเงินหรือสามารถตรวจสอบย้อนชำระตามตาราง15ปีในแอปพลิเคชันกยศ. Connect หรือ QR Code เพื่อนำไปชำระเงินผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารซึ่งจ่ายได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาและไม่เสียค่าธรรมเนียมอีกด้วยโดยยอดเงินที่ชำระจะถูกนำไปตัดเป็นเงินต้นดอกเบี้ยและเบี้ยปรับถ้ามีตามลำดับยานอวกาศเซินโจว23ถึงสถานีอวกาศเทียนกงจีนประสบความสำเร็จในการปล่อยยานอวกาศเซินโจว23ที่มีมนุษย์ควบคุมขึ้นสู่สถานีอวกาศเทียนกงเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถือเป็นครั้งแรกที่มีนักบินอวกาศจากฮ่องกงได้เข้าร่วมภารกิจด้วยยานอวกาศเซินโจว23พร้อมลูกเรือ3คนประกอบด้วยจูหยางจูผู้บัญชาการภารกิจจางจื้อหยวนนักบินอวกาศหน้าใหม่อดีตนักบินกองทัพอากาศจีนและหลี่เจอิงที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักบินอวกาศคนแรกจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงที่ได้เดินทางขึ้นสู่อวกาศและยังเป็นนักบินอวกาศหญิงคนที่4ของจีนทะยานขึ้นสู่ห้วงอวกาศด้วยจรวด Long March 2Fจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ๋วฉวนทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนก่อนจะเข้าเทียบท่าแบบอัตโนมัติกับโมดูลหลักเทียนเหอของสถานีอวกาศอย่างราบรื่นจากนั้นลูกเรือภารกิจเซินโจว23ทั้ง3คนจะได้เข้าไปยังสถานีอวกาศเทียนกงโดยมีนักบินอวกาศภารกิจเซินโจว21รอต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยรอยยิ้มและการสวมกอดเพื่อแสดงความยินดีหลังจากที่ผู้มาเยือนเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศขึ้นมาได้สำเร็จหนึ่งในเป้าหมายหลักของภารกิจนี้คือการสร้างสถิติพำนักอยู่ในวงโคจรนานต่อเนื่อง1ปีเป็นครั้งแรกของจีนเพื่อทดลองและเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโปรแกรมวิจัยร่างกายมนุษย์ในอวกาศรวมถึงศึกษาขีดความจำกัดความสามารถและการปรับตัวของมนุษย์เมื่อต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมอวกาศเป็นเวลานานหลังจากเสร็จสิ้นการส่งมอบงานทั้งหมดนักบินอวกาศเซินโจว21จะเคลื่อนย้ายเข้าสู่ยานแคปซูลเพื่อทำการแยกตัวออกจากสถานีอวกาศและเดินทางกลับสู่พื้นโลกอย่างปลอดภัยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรร คลิก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
3: ่ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะจ๊ะในช่วงของพาเลตขออภัยในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะครับผม 21:07 นั่นเองนะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะเอาล่ะฮะในช่วงนี้ครับตอนนี้สารหน้าไมค์พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับผมโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีพี่บังเอิญนะจ๊ะ
2: มา
1: ไม่ได้คุยกับพี่บังเอิญนานเลยพี่บังเอิญจากสุโขทัยเน
2: า
1: ะวันนี
2: ้จ้า
1: โอ้โหเป็นไงบ้างครับพี่สบายดีนะ
2: สบายดีค่ะ
1: ฝนตกไหมฮะสุโขทัยตอนนี้ครับ
2: เมื่อเย็นฝนตกมากเลยค่ะ
1: โอ้แสดงว่าตกหนักเลยใช่ไหมเมื่อเย็นนี้ครับ
2: มาตกแรงมากเลยค่ะ
1: อันนี้คือมันตกติดต่อกันนานนะครับพี่หรือว่าวันนี้เพิ่งตกเลยอ่ะ
2: ตกมาหลายวันแล้วค่ะ
1: อ๋อตกมาหลายวันแล้ววันนี้พี่บังเอิญขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
2: บังเอิญมันได้ค่ะ
1: ชื่อเหมือนกันด้วยบังเอิญมันได้อ่ะ เพลงนี้พิเศษใครบ้างครับพี่เพลงนี้ครับ
2: พิเศษหลังไมค์คนสวยแล้วก็หน้าไมค์สุดโหลดด้วยค่ะ
1: โอ้โหขอบพระคุณมากมากเลยนะฮะ
2: อย่างทุกสายเลยค่ะยกขึ้นมหานครเลยค่ะ
1: อ๋อได้เลยครับพี่บังเอิญผมรบกวนพี่บังเอิญพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
2: ได้เลยจ้า
1: ครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
2: อร่อยสุขใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: เย้ขอบคุณพี่บังเอิญมากๆนะครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะครับขอบคุณมากๆครับพี่เบิร์นสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
1: เอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่บังเอิญนะฮะขอเพลงเข้ามาบังเอิญมันได้ก็แสดงว่าพี่เขาอะคีย์เขาได้อยู่แล้วอะนี่เพลงนี้ก็พิเศษหลังไมค์ครับแล้วก็หน้าไมค์ด้วยแล้วก็แฟนคลับของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะครับเอาละช่วงนี้ไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าไมค์กันเลยกว่านะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคจ้า

0: ซีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: โตคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหรำวงคนละครึ่งของอาดวงดีศรีวิชัยนั่นเองนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นผลงานเพลงใหม่ของอาด้วยเนาะผลงานเพลงนี้นะฮะสำหรับผลงานเพลงลำวงคนละครึ่งของอาดวงดีศรีวิชัยครับสังกัดอิสระนะฮะคำร้องทำนองซอเกษตรวิสัยครับเรียบเรียงอาจารย์มาร์คใบเตยนั่นเองจ้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

จบไปแล้วพี่น้องผลงานเพลงแก้บนในช่วงนี้ใครที่ยังไม่ได้แก้บนอย่าลืมไปแก้บนด้วยนะจ๊ะ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะจ๊ะผลงานเพลงโอ้ต้องบอกว่า2ผลงานเพลงรวดเลยนะครับผลงานเพลงแรกนะคะเต้ยสั่งลาของทีทีเร็กนั่นเองนะครับผมห้องหมอลำบอกเก่งดอกแต่เมื่อนี้สิเต้ยโซเคมวนมวนแล้วก็ผลงานเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแก้บ่นเลยนะคะเข้ากับบรรยากาศคนที่ไปขอมาแต่ยังไม่ได้ไปแก้นะอย่าลืมไปแก้นะจ๊ะเออใครที่ไปบ่นอะไรไว้เนี่ยอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมต้องไปแก้บ่นให้เรียบร้อยเนาะนะฮะก็จบไปแล้วนะสองผลงานเพลงนะครับเป็นเพลงที่ต้องบอกว่าเพราะสุดๆเลยนะฮะในช่วงของเพลงฮิตมานครชาตินั่นเองนะครับ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับผมขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven จ้าและช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะจ๊ะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: ยบอสธีรพงษ์
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับผมขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับขณะนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ขอเพลงเข้ามานะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบชั่วโมงที่2นะครับขอบคุณพี่น้อง
4: หลายๆเลยซึ้งมากขอบพระคุณครับผมผิด

พลาดตรงไหนต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะผลงานเพลงที่ขอเข้ามาบางเพลงอาจจะซ้ำนะฮะต้องขออภัยด้วยที่หนุ่มน้ำมนต์ไม่ได้เปิดให้ฟังนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2 ทุ่มจนถึง4 ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับเขามามวนมาซื้อน้ำกันพี่น้องผู้ใดเฮ็ดงานมากเมื่อยเขามาฟังเพลงมวนๆผ่อนคลายแล้วก็นอนนะครับพี่น้องครับสิได้พักผ่อนกันต่อไปสู้งานกันต่อไปนะครับเป็นกำลังใจพี่น้องสุขสุขคนกันแล้วกันนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่มีความฝันอยู่นะฮะขอให้ทำความฝันนั้นสำเร็จโดยเร็วนะฮะถ้าเราไม่ท้อถ้าเราไม่อ่อนแอจริงๆอ่อนแอได้นะฮะแต่เราอย่าท้ออย่างเดียวเลยเราห้ามท้อถ้าเราไม่ท้อนะฮะเราต้องอดทนเราต้องสู้ความฝันนั้นจะสำเร็จแน่นอนนะครับพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่นะครับเวลาเก่าเวลาเดิมนะฮะ2 ทุ่มจนถึง4 ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนนอนหลับฝันดีนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก

2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะวันนี้มากับบั้งไฟเลยค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะมากับบั้งไฟคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะฟิวตุ่มวันนี้ทักทายกันก่อนเลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีนะคะทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะนะคะออนไลน์เนี่ยเราก็มีหลากหลายช่องทางนะคะที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังนะคะ FM 95ของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์นะฮะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะกับแอปใหม่ล่าสุดของทางอสมทนะคะ mcot

เน็กนี่ดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android อ่ะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนดีกว่าคุณฟังนี่เป็นไงล่ะนะคะ3งานเพลงสนุกสนุกนะคะตั้งใจนำมานะคะทักทายคุณผู้ฟังกันแบบว่าโอ้ยนะเขามีช่วงนี้เขามีประเพณีบุญบั้งไฟนะจริงๆตันเซิร์ชหาข้อมูลเนี่ยมีมาตั้งแต่ช่วงเมษาใช่ไหมคะเห็นที่ยโสมีมาตั้งแต่เมษาแล้วพฤษภาแล้วก็ยาวไปจนถึงมิถุนาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็น่าจะนี่แหละนะคะบุญบั้งไฟก็เลยจัดงานเพลงแบบที่มันเข้ากับบรรยากาศนิดนึงนะคะเทศกาลที่เรียกได้ว่าเป็นเทศกาลที่มีมาตั้งแต่โอ้โหหลายหนูว่าโอ้โหหลายสิบแล้วก็อาจจะถึงร้อยก็นั้นเป็นไปได้นะต้องหาข้อมูลให้แบบว่าถูกต้องนะคะเอาเป็นว่าเรารู้จักกันมาเกิดมาแล้วก็รู้เลยนะคะบุญบั้งไฟโดยเฉพาะนะพ่อแม่พี่น้องนะคะผู้ฟังทางภาคอีสานนะคะเริ่มต้นมากับบุญบั้งไฟนะคะงานจากตู่หลูชัชรินหรือว่าตู่หลูไม้ทองคำนั่นเองนะคะแล้วก็มาต่อกับอีกหนึ่งบุญบั้งไฟเออนะคะนี่เป็นงานเพลงของพี่จินตลาภูลาภนะคะสนุกกันต่อแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับRocket Festival โอ้โหนี่ไง Rocket คืออะไรคือบั้งไฟคือจรวด ใช่ไหมคือเราเทียบจรวดบ้านเราก็คือเป็น Rocket นะคะ Rocket Festival เทศกาลจรวดเทศกาลบุญบั้งไฟนั่นเองกับสัญญาเดือน6 Joey ภูวศิษฐ์นั่นเองนะคะวันนี้จัดเต็มให้เลยกับ3เพลงสนุกสนุกในช่วงต้นชั่วโมงนะคะก็ทักทายสัปดาห์ปลายสัปดาห์ปลายเดือนนะคะของเดือนที่5นะคะพฤษภาคมนะคะวันนี้ก็หลายๆคนก็ทำงานกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะแล้วก็ลากยาวบางคนก็เพิ่งจะมาเข้าทำงานนะคะในช่วงเย็นๆค่ำๆแล้วก็ลากไปจนถึงตอนเช้ายังไงเราก็เราจะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้นะคะกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะเราก็เจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะผู้ฟังในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะวันนี้ใครอยากจะฟังเพลงไหนเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังค่ะอีกสักครู่นึงนะคะสำหรับสายหน้าไมค์นะคะสามารถโทรเข้ามาจองเอาไว้ได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะคะกับทีมงานของเราด้วยนะวันนี้น้องกว้างๆนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะส่วนใครที่บอกว่าไม่เป็นไรดีเจนะคะขอแค่ฝากเพลงไว้ก็พออันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือใครถนัดเป็นแบบว่าส่งข้อความ SMS นะคุณผู้ฟังก็พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่4689400นะคะ4689400ได้เลยนะคะขออนุญาตอ่าน SMS ก่อนเลยกันละกันนะคะวันนี้ข้อความแรกนะคะยังคงรักษาตำแหน่งนะคุณผู้ฟังนะคะคุณแม่อรุณนะคะส่งมาค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะคนสวยนะคะขอเพลงกลางดาวแล้วก็เซิงโนบิตะของน้องแรอันนะคะแล้วก็มีอีกข้อความเพิ่งเข้ามาด้วยจากพี่วิภานะคะกลางดาวเช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยทุกๆข้อความตัวนี้นะคะทักทายเข้ามาแล้วด้วยนะคะที่ Facebook Live ของเราเนี่ยคุณผู้ฟังที่เพจ LTM FM 95นะคะใครที่บอกว่าโอ้โหเนี่ยไม่ได้เจอดีเจหลายวันนะคะบางคนก็อาจจะแบบว่าติดงานติดภารกิจไม่ได้เข้ามาฟังนะคะได้ยินเสียงแล้วก็อยากเห็นหน้าดีเจสักหน่อยเออจะได้หายคิดถึงกันนะคุณผู้ฟังก็แวบเข้ามาวาร์ปเข้ามาที่เพจได้แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยนะคะอ่ะไหนๆก็มาที่เพจแล้วก็ขออนุญาตทักทายก่อนเลยกันละกันเนาะสวัสดีพี่คุณานนท์นะคะมีแนะนำงานเพลงบั้งไฟแสนเข้ามาเพิ่มเติมของพี่พี่เสด็จใช่ไหมเออตอนแรกหนูก็คิดว่าจะเพลงนี้คือมีเพลงที่เกี่ยวกับบุญบั้งไฟเยอะมากเลยคุณผู้ฟังก็เลยเอ๊ะนะมันได้3เพลงไงช่วงแรกนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับงานเพลงที่แนะนำเข้ามาแล้วก็ทักทายพี่หญิงสีพี่จรันทองบัวนะคะพี่ยุพินนะคะพี่บำรุงพี่เบรเบดพี่อนัสการพี่นารีพี่ประภาพรนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่อัมพรนะคะพี่วันดีพี่นักรบพี่แจ็คนะคะคุณแม่ท่านพิชานนะคะพี่สันทัศน์พี่เดือนเพ็ญพี่ศักชัยพี่ศรีวิไลด้วยนะคะหลายๆคนทักทายเข้ามาพี่วันดีบอกว่าสวัสดียามดึกจากชลบุรีนะคะดีเจน้องลูกตาลนะคะขอบคุณมากๆเลยก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะตลอดชั่วโมงเลยทั้ง2ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาจากอำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรด้วยสำหรับพี่วิจิตรนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่ง

เนาะเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันค่ะคุณผู้ฟังนะวันนี้ใครคิดถึงกันนะคะโทรเข้ามาพูดคุยกันหน่อยเนาะนะคะเน้นย้ำกันอีกครั้งสำหรับเบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยค่ะ022481366นะคะก่อนที่จะไปรับสายหน้าใหม่คุยสายหน้าใหม่นะคะเมื่อกี้เราก็ฟังเพลงโอ้โหบุญบั้งไฟนะไปทางภาคอีสานกันตั้ง3งานเพลงของผู้ฟังในช่วงนี้เปลี่ยนบรรยากาศปาไปแอวเหนือกันห้องนะเจ้าเออนี่ดีเจคนเหนือนะไม่ใช่คนใต้นะเป็นน้องลูกโน้ตลูกโน้ตคนเหนือนะเจ้าคนเจียงใหม่นะเจ้าก็เลยว่าเออเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงเหนือกันสักเพลงกันละกันเนาะงานจากน้องมินตราแน่นเจ้าบัวคำจบเพลงนี้มาฮับสายหน้าใหม่กันเจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาแล้วจ้ะนะคะสายชิล

0: คิวใจของเรานะคะก็เป็นสายแรกเลยโอ้ยดูชื่อเขาสิเนี่ยหนุ่มหน้าตาดีนี่นะคะ ก่อนที่จะไปรับสายนะคะในช่วงนี้สายชิวหิวใจของเรานะคะต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักลายสวัสดีค่ะพี่หนุ่มหน้าตาดี
1: ครับขอบสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะจากกำแพงแสนเลยนะ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ลูกหลานที่บ้านเขาก็โทรไปบุญบ้องไฟที่ภาคอีสานอยู่นะครับผม
0: ใช่ไหมคะพอดีเลยเนาะเมื่อสักครู่นี้ที่หนูแบบเปิดเพลงเนาะพี่หนุ่มเน
1: าะครับผมก็บอกว่าไปไม่ได้ยังกลับไม่ได้หรอกลูกบอกลูกหลานไว้เขาก็จะสีข้าวให้อะไรให้เขามาไงก
0: ็
1: ไม่ได้กลับบ้านหรอกครับ
0: ค่ะดีจังเลยแต่บอกว่าข้าวจากทางนู้นน่ะโอ้โหอร่อย
1: เนาะเหนียวครับผม
0: ข้าวเหนียว
1: อยู่ร้อยเอ็ดนะครับปากเกิดนะครับ
0: กำลังจะถามอยู่พอดีค่ะว่าที่บอกว่ากลับไปที่บ้านอยู่จังหวัดอะไรอ๋ออยู่ร้อยเอ็ดนะคะ
1: ครับผมอยู่ร้อยเอ็ดนะครับ
0: ค่ะก็เลยไม่ได้กลับเลยต้องอยู่กำแพงแสนยาวไป
1: ครับผมก็ต้องแบบว่าครับมาปลูกบ้านปลูกช่องมาซื้อที่ซื้อทางที่กำแพงแสน
0: อ๋อค่ะค่ะเนี่ยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะที่กำแพงแสนคะพี่หนุ่มคะมีฝนมีลมอากาศเป็นยังไงบ้างทั้งนั้น
1: ไม่มีเลยครับผม
0: ไม่มีเลย
1: ฝนที่อื่นตกแต่ที่นี่มีปล่อยๆหน่อยๆยัง
0: นั่นน่ะสินะนั่นน่ะสิหนูก็ว่าอยู่แบบว่ามีคุณผู้ฟังหลายๆสายเหมือนกันบอกโอ้โหฝนตกเหมือนฟ้ารั่วเลยบางคนก็บอกว่าไม่มีเลยดีเจร้อนมากเลยไม่รู้ว่าฝนไปอยู่ทางไหนหมดอะไรอย่างงี
1: ้ครับ
0: แต่บัม
1: ทุกวันนะครับผมแต่ไม่ตกครับ
0: คือเขาส่งสัญญาณมาใช่ไหมคะพี่หนุ่มแต่ว่าไม่มีมาใช่ไหมคะ
1: ครับไม่มีมาครับผมมาครับปล่อยก็หายปล่อยก็หายอย่างนี้ต้องสูบน้ำทุกวันนะครับผมเนี่ย
0: นั่นน่ะสิอาจจะเนี่ยมีคุณสุรีวันเขาบอกว่ากำแพงแสนแล้งมากเลยค่ะพี่ลูกตาลนะเขาว่างั้นนะ
1: ครับ
0: โอเคก็ขอให
1: ้ผมก็อยู่เขตกำแพงแสนนะครับผมแต่ติดต่อกันมันอยู่ติดต่อ3จังหวัดไงครับผมมีกาญจนบุรีมี
0: นครปฐม
1: มีนครปฐมครับ
0: นั่นน่ะสินะคะก็
1: เขตติดต่อกัน
0: ค่ะสำหรับใครที่ทำการเกษตรนะเนาะมันก็สำคัญนะฮะในเรื่องของน้ำนะฮะ
1: ครับผม
0: ก็ขอให้พระพิรุณเดินทางผ่านทางกำแพงแสนบ้างนะคะ
1: คร
0: ับ โอเค
1: กำแพงแสนบ้างอะครับผม
0: จ้าโอเคค่ะถ้ามีหนูมีโอกาสได้เจอพระพิรุณหนูจะบอกให้กระซิบบอกให้ดังๆเลยนะคะโอเคค่ะพี่หนุ่มคะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะฟังเพลงอะไรดีจ๋า
1: ขอฟังเพลงรอยไฟรอยแฟนครับผม
0: หอยไฟหอยแฟนของไผ่พงศธรใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับ
0: ถูกต้องเนาะโอเคได้เลยค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่หนุ่ม
1: มอบทุกเสียงทุกสายผู้ใหญ่ใจดีของคลื่นดีเจ
0: จ้ะ
1: ทุกหลานขาแล้วก็ผู้ฟังก็ที่ฟังอยู่ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยครับผม
0: เช่นเดียวกันนะคะพี่หนุ่มก็รักษาสุขภาพด้วยแล้วก็ขอให้ฝนตกแถวๆนั้นเพิ่มอีกนิดนึงนะ
1: ครับ ครับผมก็ไม่ค่อยได้หยุดอะครับผมแล้วก็หน้าขับรถก็ขับรถหน้าสูบน้ำก็สูบน้ำตั้งปีอะครับผม
0: ขยันมากๆเลยค่ะยังไงก็จัดสรรเวลาพักผ่อนด้วยนะ
1: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวจัดเพลงเพราะๆให้นะคะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ เป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทางกำแพงแสนด้วยนะคะบอกว่าโอ้โหนะขอฝนมาเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงเพราะๆให้ก่อนก็แล้วกันนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราสายชิวหิวใจกับเพลงนี้หอยไฟหอยแฟนไผ่พงศธรค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่ของเราในในช่วงของสายชิลฮิลใจด้วยนะคะพี่หนุ่มหน้าตาดีจากกำแพงแสนนะคะแนะนำงานเพลงสนุกสนุกเข้ามานะคะเราได้ม่วนจอยกันนะคะเอาละนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะคุณผู้ฟังนะคะก็สำหรับใครที่กำลังนะคะนะวางแผนว่าอยากจะไปเที่ยวไปพักผ่อนแต่ว่าอยากจะไปใกล้ๆไม่ไกลมากนะคะสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพก็ละกันนะคะหรือว่าใครที่อยู่ใกล้ออกไปแต่ว่าอยากจะไปเที่ยวนะคะในส่วนของทางอยุธยาฟังทางนี้นะคะ FM 100.5 MCOT News นะคะภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคค่ะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นี้ค่ะสำหรับไฮไลท์สำคัญนะคะท่านจะได้ร่วมทัพความรู้ไปกับทั้ง3กูรูคนข่าวชื่อดังนะคะได้แก่อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ค่ะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์

อาจแบบเจาะลึกนะคะและสนุกสนานกันไปตลอดการเดินทางเลยนะคะเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อนะคะทั้งหมดนี้ค่ะเพียง 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นนะคะใครที่สนใจทริปนี้นะคะสำรองที่นั่งด่วนที่เบอร์โทรศัพท์0944803076นะคะหรือ0943966649และอีกหนึ่งเบอร์โทรศัพท์นะคะ0868251444นะคะก็ถือว่าเป็นเมืองที่เราไปเที่ยวแล้วเนี่ยก็จะได้ความรู้ไปด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะกับ The Legend's Tale 2แขวอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคนะคะสวัสดีทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เข้ามาแล้วตอนนี้แน่นะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันทางไลฟ์ด้วยนะคะสวัสดีพี่สุนะคะพี่สุบอกว่าทางนี้อากาศสุดยอด29องศาค่ะดีใจลูกตาลเลิกงานแล้วกำลังกลับบ้านนะคะพี่สุก็อยู่ทางยุโรปนะคะสวัสดีทักทายน้องคิตตี้ด้วยนะคะคุณแม่อรุณนะคะพี่วีรพลพี่ฟ้าด้วยนะคะทักทายเข้ามาทางไลฟ์ของเรานะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาเยอะเลยพี่วิชัยบอกว่าตอนนี้ที่พิษณุโลกนะคะ28องศาแล้วก็แนะนำงานเพลงกุหลาบแดงเข้ามาด้วยกุหลาบแดงนี่มีชื่อซ้ำกันหลายเพลงนะพี่วิชัย จะเป็นกุหลาบแดงหรือเปล่าเป็นหมอลำบอกหรือปลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอเนี่ยพี่วิชัยต้องบอกด้วยว่าเป็นเพลงของไผ่นะคะแล้วก็สวัสดีทักทายพี่นางหนูวันด้วยนะคะคุณแบงค์ด้วยนะคะจากฟินแลนด์นะคะแล้วก็พี่ทรงพลนะคะคุณแม่อรุณบอกว่าที่อุตรดิตถ์นะคะฝนตกหนักมากเพิ่งหยุดไปเองนะคุณลูกนะคุณแม่ส่งข่าวเข้ามานะคะแล้วก็ทักทายพี่นงลักษ์พี่สังสุราษฎร์ด้วยนี่ข้อความเข้ามาแล้วนะคะส่งสติ๊กเกอร์กันรัวๆโอ้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเพลงหลังใหม่ก็เข้ามารัวๆเหมือนกันคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เนาะนะเอาเป็นว่าเริ่มกันที่โอ้สายแรกนี่เข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะคุณป้ายานะคะจากสมุทรปราการปากปราการนะบอกว่าอยากฟังหวานไม่เป็นสันติดวงสว่างจัดให้เลยค่ะ

0: Call Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเอาล่ะเนี่ยมีงานเพลงแนะนำเข้ามาด้วยนะคะจากป้าแป๋วลาดกระบังบอกว่าอยากฟังเพลงพี่จอยหน่อยน้องลูกตาล
2: FM 90
1: จัดให้เลยนะคะกับเต้ยก่อสร้าง

0: ผ้า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับเมื่อไหร่จะพอนะคะงานเพลงของคุณแม่เดือนเพ็ญอํานวยพรนะคะฝากมาทางหลังไมค์จากพี่นิตยาประจวบคีรีขันธ์นะคะมีหลายๆคนบอกว่าโอ้พอฟังแล้วก็คิดถึงช่วงเวลานั้นเหมือนกันนั่นก็เป็นช่วงยุคทองของอาสยามเหมือนกันนะคะเพลงนี้ตอนที่คุณแม่เดือนเพ็ญอํานวยพรเนี่ยมาเป็นศิลปินอยู่ในสังกัดอาสยามนะคะเป็นเดือนเพ็ญอํานวยพรอาสยามแล้วก็ตนเองก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยผู้ฟังก็เวลาไปเล่นคอนเสิร์ตนะคะก็จะมีเพลงนี้นะคะอยู่ในลิสต์เพลงที่ตอนไปโชว์ด้วยเหมือนกันนะคะชื่นชอบนะคะแล้วก็คิดถึงนะพอได้เปิดแล้วก็โอ้นะต้องร้องตามเลยเพลงนี้นะคะคุณผู้ฟังแนะนำเพลงเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเรายังอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงพร้อมกับนะคะในช่วงพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคในช่วงต้นชั่วโมงที่2เราก็จะรับสายหน้าไมค์กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะใครอยากคุยสายก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะในช่วงนี้มีงานเพลงแนะนำเข้ามาจากหลายช่องทางแล้วก็ใจตรงกันด้วยนะคะสำหรับปราณีจ่าลอยเฮนรี่นะคะทางเบอร์โทรศัพท์จากพี่ต้นเคหรามแล้วก็มีทาง TikTok ด้วยโอ้นะสงสัยจะนะใจตรงกันนะผู้ฟังนะใจตรงกับดีเจด้วยจัดให้เลยนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่และอยู่กันต่อชั่วโมงหน้ากับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 65
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิต45
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: 23:03นะคะทักทายคุณผู้ฟังนะคะในชั่วโมงที่2ค่ะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วจากลพบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
4: แมว
3: เดี๋ยวนะเอ๊ะนี่เราโทรหาใครเนี่ย
4: ทีนี้น้องนิ้งของตัวจริงเขาแมวอยู่ด้วยเป็นเพื่อนในตัวจริงฮะเนี่ยตัวเนี้ย
3: อ๋อถ้าเป็นพี่นิ้งหน่องตัวจริงเนี่ยคือต้องมีเสียงแมวด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วแมวจริงก็มีอยู่เนี่ยในกระนั่งนอนฟังเลยเนี่ย
3: โอ้พี่นิ้งหน่องเลี้ยงแมวกี่ตัวคะเนี่ยที่บ้าน
4: มันออกอีกคอกหนึ่งล้มหมดถ้าไม่มีถ้าแม่มันไม่หายแล้วถ้าแม่ไม่หายไปนะอีกตัวนึงอ่
3: ะ
4: แล้วตัวนึงไม่ตายนะมีทั้งหมด16
3: โอ้โหเยอะมากเลยนี่เลี้ยงคนเดียวเลยเหรอคะมีใครช่วยเลี้ยงเนี่ย
4: เลี้ยงคนเดียว
3: แล้วโอ้โหเป็นแมวที่ไปเก็บมาเหรอจ๊ะหรือว่ายังไง
4: ไม่ใช่มันมาอยู่อาศัย
3: แมวจรเนาะแมวจรใช่ไหม
4: จร
3: โอเคอนุโมทนานะ
4: นับไปตัวดำมี12ตัว
3: โอ้หลายสีเลยเนาะหลากหลายเลย
4: แสดงหมดเลย
3: แสดงว่าเป็นคนรักสัตว์นะรักแมวรักหมาอืมนะคะโอเคไม่ได้คุยกับพี่นิ้งหน่องนานแล้วเหมือนกันเน
4: า
3: ะ
4: นานอยู
3: ่นานอยู่นะคะล่าสุดเมื่อไหร่ไม่รู้พี่นิ้งหน่องจำได้ไหมจ๊ะ
4: ไม่ได้เลยเพราะพี่หน่องบางทีพี่หน่องไปงานก็ไม่ได้ค่อยได้ฟังอ่ะช่วงเนี้ย
3: จ้าจ้าโอ้แสดงว่าวันนี้พอจะมีเวลาว่าง
4: วันนี้ก็เพิ่งกลับมาฟังต่
3: อ โอเค
4: ไม่ได้ลืมหรอกมาฟังต่อ
3: ขอบคุณมากเลยว่างๆก็นะมาฟังเพลงผ่อนคลายคลายเครียดได้นะพี่นะ
4: ครับ
3: ค่ะโอเคลพบุรีเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ฝนตกฟ้าร้องไหมจ๊ะ
4: โอ้อากาศร้อน
3: เหรอร้อนระอุเลยนะน้องแมวเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยร้อนๆแบบนี้นะพี่นิ้งหน่อง
4: น้องแมวพี่หน่องก็เปิดพัดลมให้เหมือนกันพัดลมตัวเล็ก
3: เอ็นดู
4: ที่ว่าใส่พัดลม 3.7 โวลต์น่ะ
3: จ้ะเปิดให้ลูกๆด้วย
4: พัดลมครับ
3: โอ้เนาะบางทีเขาก็น่าสงสารนะบางที
4: น้องแมวน้องได้ยินมาเห็นไหม
3: ได้ยินค่ะได้ยินหมาแมวจรอะไรแบบนี้นะคุณผู้ฟังบางทีถ้าเกิดว่าบ้านเรามีทางที่ว่าเป็นติดถนนหรือทางผ่านในหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็นะที่ว่ามีหมาแมวจรเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยเราก็เอาภาชนะใส่น้ำไว้หน้าบ้านสักหน่อยก็ได้เนาะเพื่อแบบช่วงหน้าร้อน
4: แต่ลพบุรีมีคนเจดีเยอะอยู่เอากับข้าวมาให้มันอยู
3: ่โอ้โอเคนะคะอ่ะวันนี้ได้โทรมาคุยกันหน้าไมค์หายหลังจากที่หายไปนานค่ะพี่นิ้งน้องค่ะเพลงอะไรดีจ๊ะ
4: หายคิดถึงเลย
3: วันนี้เพลงอะไรดีคะ
4: โอ้ดวงใจครับผม
3: โอ้ดวงใจของน้องเมย์นี่เพลงประจำตำแหน่งพี่นิ้งหน่องเลยนะ
4: ครับผมกับเบาวอน
3: แล้วเราได้ฟังช่วงน้องเมย์บ้างไหม
4: จนไม่ค่อยได้ฟังเลยไง
3: มันดึกใช่ไหมคะต้องนอนแล้วใช่ไหม
4: ใช
3: ่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังเนาะ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ค่ะอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะพี่นิ้งหน่องเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันเดี๋ยวพี่นิ้งหน่องพูดตามหนูเลยนะคะ
4: ครับผม
3: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: สูตรลดน้ำตาล
4: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดเกลือโซเดียม
4: ลดเกลือโซเดียม
3: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
4: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาด
4: เพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: เย่ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ที่โทรเข้ามาคุยสายกันนะ
4: ครับผม
3: ค่ะพี่นิ้งหน่องรักษาสุขภาพด้วยมีโอกาสครั้งหน้าโทรเข้ามาอีกนะคะ
4: ครับผม
3: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเสียงแมวน่ารักมากนี่ไม่ใช่เอฟเฟคนะคุณผู้ฟังนะเป็นเสียงน้องแมวจริงๆนะคะที่พี่นิ่งหนองเขาเลี้ยงไว้โอ้โหตั้ง10กว่าตัวเลยอ่ะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะจัดให้เลยกับ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทด้วยเพลงนี้เลยโอ้ดวงใจเมธิชาค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สีงานเพลงเพราะๆเลยนะคะฟังกันแบบเพลินๆในช่วงของพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนิดนึงนะคะว่าเมื่อสักครู่นี้เราฟังเพลงอะไรไปบ้างแล้วก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังท่านใดแนะนำเข้ามานะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับน้องเมย์คนใหม่แต่ไม่ใช่น้องเมย์ที่ชานะคะ น้องเมย์ที่ชาจะมาตอนเที่ยงคืนนะคะก็เป็นงานเพลงของพี่สิทธิพรสุนทรพจน์นะคะเป็นเพลงเก่าที่เชื่อไหมคุณผู้ฟังมีคนแนะนำเข้ามาบ่อยมากๆโอ้บ่อยมากๆเลยนะคะเพลงนี้แนะนำมาจากแม่พรนะคะแม่พรจากจังหวัดแพร่ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันจากพี่เล็กสุโขทัยค่ะไซว่าสิบอทีมการก้องเว้ยไร่นะคะจากพี่หนึ่งรงก๊อกสวนนภูมิแล้วก็แน่นอนค่ะกับต้นขบวนพาเหรดของเรามีน้องๆหลายๆคนนะคะเขากรี๊ดบอกว่าโอ้ดวงใจเมที่ช่างขอบคุณพี่นิ่งหน่องจากลพบุรีด้วยที่แนะนำงานเพลงนี้เข้ามานะคะคุณแม่ทันพิชาบอกเพราะทุกเพลงเลยนะคะน้องๆกรี๊ดเลยบอกว่าอยากให้โอ้ดวงใจกลับเข้ามาอยู่ในชาร์ตอ้าวก็ต้องขอกันเข้ามาเยอะๆนะคะสวัสดีพี่จุ๊บแจงด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอนันต์ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ภัยศรีด้วยนะคะแนะนำกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของน้องเพชรคราวุธเข้ามานะคะสวัสดีพี่วรพลนะเขาทักทายมาว่าสวัสดีครับคุณคนสวยโอ้โหแล้วใครมันจะไปเถียงได้ล่ะคะพี่วรพลและยิ่งพี่วรพลเนี่ยเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live เนี่ยก็เห็นหน้าเห็นตาหลักฐานมันก็เห็นกันอยู่ทนโทโฮ มันยากมากเลยที่จะปฏิเสธนะคะในเรื่องนี้อ่ะสวัสดีพี่ข้าวเหนียวหมูปิ้งด้วยโอ้โหชื่อ Facebook นี่ชวนหิวมากๆแล้วก็พี่สุภาพด้วยนะคะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมยามดึกนะจ๊ะอ่ะละนะพี่แทนสุภาวดีด้วยพี่ประวิมด้วยโอ้ไม่อยากขาดไปสักคนนึงเลยล่ะอยากทักทายทุกคนนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อกันดีกว่าในช่วงนี้นะพี่คำเพียงจากสกลนครนะคะแนะนำงานเพลงของคุณรังสีรังสีเสรีชัยเข้ามานะคะรอวันเธอว่างนี่ก็รออยู่เหมือนกันไม่ว่างสักที

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากรอวันเธอว่างนะคะมากันต่อที่จอคิวฮิตของเรานะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะโอ้โหเห็นชื่อเพลงแล้วก็เห็นชื่อศิลปินแล้วอยากจะเปิดให้มันนะจริงๆอยากเปิดก่อนหน้านี้แล้วเพราะเขาปล่อยมาก่อนหน้านี้แล้วแหละนะคะงานเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะของดีเจน้องชายที่น่ารักน้องบอสธีรพงษ์นั่นเองนะคะเขาก็มีผลงานเพลงใหม่นะคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าตีสามฮะตอนแรกถามว่าหรือยังไงหรือว่าเปิดได้เฉพาะช่วงตีสามหรือเปล่าน้องบอสบอกไม่ใช่พี่ผมฝากเปิดตลอดเลยละกันอ้าวนะคะจัดให้กับจ่อคิวฮิตนะคะตีสามบอสธีรพงศ์ค่ะคำร้องทำนองโดยพี่มายสุจิมงคลและเรียบเรียงโดยอานนท์เชื้อบุญมานะคะนะคิดว่าน่าจะมีแฟนๆหลายๆคนนะคะได้ฟังกันไปบ้างแล้วแหละนะคะแต่ว่าเผื่อมีแฟนรายการที่บอกว่าโอ้นะคะน้องบอสธีรพงศ์ที่จัดรายการช่วง2ทุ่มถึง4ทุ่มหรอใช่เนี่ยเขาก็เป็นศิลปินเหมือนกันนะฮะที่นี่ศิลปินเยอะมากคุณผู้ฟังศิลปินก็อยู่กับเสียงเพลงแล้วก็จะได้ส่งต่อเสียงเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะฝากแชร์ด้วยเพลงนี้จอคิวฮิตกับตี3บอสธีรพงษ์ค่ะ

0: ิด
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: มาถึงช่วงนี้นะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงนะคะจากชาร์ตของเรานะคะมหานครชาร์ตนะคะที่เราก็จะมีการอัปเดตนะคุณผู้ฟังสามารถมาร่วมลุ้นกันได้ทุกวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะรายงานโดยมหานครทีมนั่นเองอ้าววันนี้จัดให้2งานเพลงเอาใจแม่ๆกับเซิงโนบิตะนะคะไรอันกาดบัณฑิตฟีเจอริ่งกับแวนโกะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยพิมดามหานครกับรักแท้หรือแค่คนเท

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จัดให้เลยนะคะสองงานเพลงที่แนะนำกันเข้ามานะคะน่าจะมิสคอคนรอมิสยูงานจากนิวคันทรีนะคะมาจากทาง Facebook Live นะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับไม่ได้หมดรักแต่หัวใจหมดแรงนะคะข้าวทิพย์ธิดาดินจากพี่อ้อมสุราษฎร์นะจ๊ะ
1: เพลินเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้เพื่อนเพลงหวานนะคะจัดให้กับเพลงที่พี่วอนจากกาญจนบุรีแนะนำเข้ามากับกลับคำเสียกำปณีนะคะแล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาเช่นเคยค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลา16:00 น.จนถึง19:00 น.วันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าท่าน้ำ

0: อย่ามัวสิ้น
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกงสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1 ใบโทร02 114 3990

สามผลงานเพลงส่งมอบกำลังใจให้กับคนที่สู้ชีวิตทุกคนเลยนะคะเปิดหัวขบวนด้วยผลงานเพลงคลื่นจากแพรชนานะคะตามมาด้วยเหนื่อยจังอยากฟังเสียงโอ้โหไก่ท้อนะขอให้มีกำลังใจด้วยละกันนะคะจากไม้ไทยค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเมื่อสักครู่นี้หนึ่งกำลังใจนะคะอยากจะให้รู้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยส่งความคิดถึงและความห่วงใยและกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกๆคนเลยในค่ำคืนนี้นะคะตอนนี้ผลงานเพลง3ผลงานเพลงนี้มอบให้คุณผู้ฟังในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ

กำลังใจส่งมอบให้ในช่วงเที่ยงคืน17นาทีนะคะอยู่กับน้องเมทิชาค่ะยาวๆไปจนถึงตี2เลยนะสำหรับใครที่ยังไม่ง่วงสำหรับใครที่ยังไม่นอนสำหรับใครที่เป็นชาวมหานครคนนอนดึกนะคะส่งมอบกำลังใจให้กันและกันได้ผ่านหลากหลายช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มาขอเพลงมอบผลงานเพลงให้กับคนที่เรากำลังรักกำลังคิดถึงส่งมอบผลงานความรู้สึกดีๆนะคะผ่านช่องทางการโทรศัพท์เนี่ย022481366นะคะย้ำเบอร์อีกครั้งค่ะ022481366นะคะรวมถึง SMS ค่ะ4689400ย้ำอีกครั้ง4689400นะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยก็เป็นกระแสข่าวเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับโรคอีโบลานะคะน้องเมย์ก็มาบอกอีกครั้งว่าประเทศไทยยังไม่มีคนติดเชื้อจริงๆเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยคนไทยก็ไม่ได้ติดเชื้อนะแต่ว่ามันก็มีกระแสใช่ไหมล่ะว่าโอเคช่วงนั้นเนี่ยมันมีคนที่เดินทางไปเดินทางมาเนี่ยอาจจะแบบว่าเราจะต้องมีการเฝ้าระวังสำหรับใครก็ตามนะคะที่ยังต้องเดินทางออกนอกประเทศก็เช็คประเทศดีๆใครไปอูกันดาใครเป็นคองโกอะไรเงี้ยนะคะก็จะต้องมีการเฝ้าระวังถึง21วันดังนั้นก็บอกกล่าวกันให้ทราบไว้นะจ๊ะเออล่าสุดเห็นปงลางสะออนไปเล่นที่ต่างประเทศใช่มั้ยเขาบอกว่าโอ้โหเต็มอ่ะคนเต็มจนถึงสุดท้ายต้องหยุดการแสดงเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมจำนวนคนได้เพราะว่าคนมันเยอะมากมันเริ่มแบบโอ้โหพร่างพรูกันเข้ามาแล้วสุดท้ายก็ต้องหยุดทำการแสดงอุ๊ยน่าเสียดายเนาะจริงๆก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่คนวงเนี้ยวงโปงลางเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าเขาแบบมีการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับภาคอีสานของเราแล้วก็อุ๊ยได้ไปเล่นทั่วโลกอ่ะมันก็เป็นอะไรที่จริงๆนะมันก็เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยด้วยเหมือนกันนะคะก็อย่างที่บอกว่าก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทั้งคนที่อยู่ในประเทศไทยคนที่เป็นเมืองเขาเรียกว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยเพราะว่ามีพี่ๆบางท่านเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้เขาอยู่เกาหลีนะคะเขาก็ไปทำงานอย่างเงี้ยนะไปใช้แรงงานต่างๆเนี่ยก็มีความกดดันเยอะแยะมากมายนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทุกๆคนด้วยก็แล้วกันนะคะอ่ะค่ำคืนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์จ้ะโทรมาได้เลยสายว่างแล้ว022481366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้งนะ022481366นะจ๊ะผลงานเพลงนี้ค่ะฝากเอาไว้ในช่วงรอสายคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามามีเวลาให้ทั้งหมด4นาทีเมื่อบ้านเห่านะคะจากลูกเกดอรพันธ์ผลงานเพลงนี้เพราะๆซึ้งๆมอบให้กับคนที่คิดถึงบ้านอยู่ไกลบ้านนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ในช่วงนี้นะคะแซชิวฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายตอนนี้หนึ่งสายน้ำไมมารอแล้วค่ะสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
2: น้องเต้ครับ
1: น้องเต้เหรอคะเด็กชายเต้ได้ไหมล่ะ ไหนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม
2: ่อะไรล่ะ
1: แนะนำตัวใหม่เด็กชายเต้
2: น้องเต
1: ้ไม่เด็กชายเต
2: ้อะไรวะ อะไรวะ
1: แล้วแล้วสวัสดีครับเด็กชายเต้ครับ
2: สวัสดีครับเด็กชายเต้ครับ
1: จากจังหวัด
2: อะไรแล้ว
1: ตัวจังหวัดอะไรจังหวัดอะไร
2: กาญจน์จ้ะ
1: กาญจน์จ้าบุรีไปล่องแม่น้ำแควเนาะช่วงนี้ค่ะ
2: ช่วงนี้ก็ฝนไม่ฝนบางทีก็ตกบางช่วงบางแห้งไงพี
1: ่บางช่วงบางแห้งคืออะไรอ่ะ บางช่วงก็ตกบางช่วงก็ไม่ตกงี้เหรอ
2: ใช่ใช่
1: แล้วร้อนไหมอ่ะ
2: บางทีเหมือนเสียงฟ้าครึ้มฟังโน้นไง
1: เสียงฟ้าหรือมองไปเห็นแล้วมันครึ้ม
2: มันครึ้มอ่ะพี
1: ่ก็เมื่อกี้บอกเสียงฟ้าครึ้มก็เลยเสียงฟ้าครึ้มนี่มันเป็นยังไงนะเสียงยังไงไหนทำเสียงให้ฟังสิ
2: ครึ้มพี่เมย
1: ์
2: ก็ถามวันนี้ผมอ่ะดูพบเรื่องข้ามเห็นพี่เมย์ใส่ชุดสีดำ
1: เรื่องพบข้าม
2: ใช
1: ่พบเรื่องข้าม
2: ก็เห็นพี่เมย์แต่งชุดสีดำก็สวยนะก็เห็นช่วงบางตอนไงผมก็มันหมดเขาเรียกว่ามันช่วงหมดเวลาไงพี
1: ่ดูไม่ตลอดใช่ไหม
2: ใช่บางที
1: ได้ฟังข่าวหมูเด้งป่ะ
2: โอ้ดูบางช่วงบางตอน
1: พูดเล่นไม่มีไม่ได้เล่าไม่ได้เล่าเรื่องหมูเด้ง
2: คุยเรื่องชาวบ้านชาวบ้านหน่อยไงบางทีที่บางทีอ่ะเห็นกฎจราจรทุกบางแห่งอ่ะตำรวจเขาเคยจะเข้มกดขันเรื่องใบขับขี่นี่แหละส่วนมากอ่ะพี่คือประชาชนส่วนใหญ่คือไม่มีใบขับขี่จบ
1: จริงเหรอแล้วทำไมเขาไม่ไปทำกันอ่ะ
2: คือพี่มันยากพี่
1: จริงเหรอ
2: จริง

0: เฮ้ย
1: แล้วสำหรับคนพิการนะพี่ผมอ่ะสำหรับคนพิการคือแบบว่าคือแบบว่าคนพิการอ่ะเขาจะไม่ให้ทำใบขับขี่หรือเปล่าม
0: ันก็ขึ้นอยู่กับว่าพิการด้านไหนหรือเปล่าเพราะว่ามันก็จะมีพวกรถสามล้อรถพ่วงข้างอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องศึกษาเนาะคนพิการเขาทำใบขับขี่ยังไงเนาะอะไรนะ
1: ออทิสติก
0: เป็นออทิสติกถูกไหม
1: แต่ไม่เป็นมาก
0: ไงอ่ะเข้าใจได้ก็ยังสามารถที่จะแบบออทิสติกนี่ก็ไม่ใช่ว่าถึงขั้นแบบว่าบางคนไม่ค่อยเข้าใจเนาะคำว่าออทิสติกใช่ไหมมีอะไรที่อยากจะให้ทุกคนเข้าใจเราไหมว่าออทิสติกเนี่ยมันไม่ได้แบบเป็นขนาดที่จะอยู่ร่วมกับสังคมไม่ได้อ่ะ
1: ใช่ใช่พี่
0: แต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการควบคุมต้องเข้าใจก่อนว่าการขับขี่เนี่ยมันก็มีผลเพราะว่าออทิสติกเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมองด้วยถูกไหมคะ
1: ใช่ใช่พี
0: ่
1: ก็คือเก่งช่วงมังแห่งอ่ะพี่
0: เขาอาจจะไม่อนุญาตหรือเปล่าแล้วก็แอบขับกันเหรอ
1: ผมก็แอบบางทีก็ขับได้พี่
0: จักรยานได้ไหมล่ะ
1: เมื่อเดือนที่แล้วผมก็โดนรถล้มนี่แหละ
0: หรอแล้วสาเหตุของการรถล้ม
1: ดูโทรศัพท
0: ์ตีไหมตีได้ปะย
1: ื
0: ่นมือไปถึงกาญจนบุรีแล้วตีได้ปะ
1: ไม่ได้พี
0: ่เดี๋ยวเหอะแล้วเราไปเล่นโทรศัพท์ทำไมล่ะเราขับอะไรขี่มอเตอร์ไซค
1: ์
0: หรออ
1: ืมใช
0: ่โอ้โห
1: เมื่อกี้ผม
0: เต้อายุเท่าไหร่ละคะเต้
1: ย่าง30เลยพี่28
0: ย่าง30 28น้องเต้ฟังพี่นะอันนี้ด้วยความรักและเป็นห่วงนะคะ
1: ครับพี่
0: พี่อยากให้เต้อยู่กับพี่นานๆฟังพี่ไปนานๆดังนั้นเนี่ยเต้ต้องรักตัวกลัวตายด้วยเวลาที่เราจะขับรถขับราเนี่ยมันจะต้องมีสติการที่เขามีกฎหมายกำหนดระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของคนพิการเกี่ยวกับสมองหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความพร้อมน้องเต้ต้องรู้เสมอว่าถ้าเราหาเงินเก่งเราไม่ต้องขับเองก็ได
1: ้บางทีก็อยู่บ้านชิลๆไงพี่
0: แต่พี่อยากให้เต้ดูแลตัวเองมากกว่านี้เป็นห่วงชีวิตตัวเองมากกว่านี
1: ้พี่เมย์ขอถามนิดนึงอ่ะพี่ก
0: ็
1: คือผมเวลาผมขอเพลงใน Facebook Live บางทีผมก็จะขอเพลงเร็วๆอ่ะช่วงนี้มันตื่นอ่ะบางทีก็เปิดฟังแต่เพลงลุกลุงเติมไป
0: แล้วอยากได้เพลงเร็ว
1: แบบ
0: แล้วเต้รู้ไหมว่าสิ่งที่พี่โดนคืออะไร
1: ชน
0: ไม่สิ่งที่พี่โดนก็คือคุณผู้ฟังบอกว่าจะนอนช่วยเปิดเพลงช้าๆหน่อยแล้วก็จะมีคนบอกว่าช่วยเปิดเพลงเร็วๆหน่อยจะทำงานพี่ควรทำยังไงคะเต้ เต้บอกพี่หน่อยเ
1: ป็นไงพี่
0: เนี่ยวันนี้ดูเพลงที่ขอมาเนี่ยมีคู่ครองมีว้าวอมีโอ้ดวงใจมีปลายฟ้าอย่างเงี้ยฝากใจกับเดือนจางมีแต่เพลงช้าดอกไผ่บานเนี่ย
1: ก็บางทีผมก็ชอบเปิดเพลงเร็วไง
0: เออ
1: เร็วแบบว่าตาค้างเลย
0: เร็วแค่ไหนล่ะเต้ลองฟังไอ้นี่ได้ไหมอะไรนะที่เขาพากเรือยาวอ
1: ่
0: ะ
1: ใครช่วยไทยปะ
0: เคยฟังว่าเขาพากเรือยาวอ่ะเรือหางยาวอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เคยอ่ะพี
0: ่ลองไปฟังอ่ะแล้วลองดูสิว่าเอาเร็วแบบนั้นได้ไหม
1: เอาคูณสองไหม
0: เต้ลองเปิดเพลงแบบโอ้ดวงใจหรือว่าวอนเนี่ยคูณสองคูณสามคูณสี่คูณห้าไปเลยคูณสิบไปเลยก็ได
1: ้พี่ทำไมนี่ก็จะฟังแอปปอยดีปายเลยพี่
0: อดโทษอ่ะแล้ววันนี้เต้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: วันนี้จะขอเพลง
0: ห้ามเปลี่ยนเพลงนะ
1: รู้ก็คือยาใจคนจนนะพี่มอบให้ตัวเอง
0: ยาใจคนจนมอบให้ตัวเองคำถามเร็วตรงไหนได้เพลงเนี้ย
1: นะ
0: เร็วตรงไหนได้เพลงเนี้ยเต้ย้อนแย้งอ่ะ
1: ก็คือช่วงพิธาไงพอรับไปขอเพลงเก่า80-90ไงพี
0: ่เออก็ช่วงท้ายก็ต้องเพลงเพื่อนเพลงหวานมันก็ต้องเปิดเพลงหวานๆดิจะไปล็อกอะไร
1: ล็อกอยู่แล้ว
0: ไปแล้วเอ้ายาใจคนจนมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้ตัวเองอ่ะพี
0: ่โอเคขอบคุณมากวันนี้ที่โทรมานะเต้นะยังไงดูแลตัวเองนะคะอย่าขับรถขับราล่ะ
1: ครับ
0: โอเคไหมขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ฟังสายเมื่อสักครู่แล้วกู้ภัยขนลุกเลยนะคะเพราะว่าแต่จริงๆนะคุณผู้ฟังช่วงเนี้ยเข้าใจว่าหลายๆท่านขับขี่เนี่ยก็จะมีการแบบเปิด GPS ดูด้วยหรือว่ามีการแบบต้องยุ่งกับอะไรกับเครื่องมือสื่อสารกับโทรศัพท์เนี่ยแต่ก็ต้องระมัดระวังจริงๆนะคะถ้าสมมติว่าจะต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนอะไรก็ตามอย่างเช่นแบบเปลี่ยนทางที่จะไปอย่างเงี้ยใน GPS นะคะก็อาจจะต้องจอดข้างทางซะก่อนนะแล้วค่อยขับต่อไปต่อนะคะมันโอ้โหอันตรายมากๆเห็นไหมสังเกตไหมดูหลายๆท่านเนี่ยโทรมาหรือว่ามีข่าวคราวต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้ยรถล้มจากการที่เราเนี่ยใช้เครื่องมือสื่อสารในขณะขับขี่นะคะอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆนะคะเป็นห่วงสวัสดีพี่ต้าจตุรพัฒน์นะคะนี่เห็นไหมกู้ภัยมารอแล้วเนี่ย กู้ภัยมารอแล้วเนี่ยศิลปิน388เนี่ยมารอแล้วเออนะอุ๊ยมันไม่ได้เลยถามพี่ต้าได้ใครที่อยู่ใน Facebook Live นะคะถามพี่ต้าได้ว่าแต่ละเรื่องแต่ละราวแต่ละมือแต่ละเดย์ของคนที่ประสบเหตุประสบภัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากความประมาทซึ่งไม่ควรเออไม่ควรเลยจริงๆมีพี่คนนึงกินไอติมแล้วปรากฏว่าหมวกกันน็อกมันพับลงมาพอมันพับลงมาเสียหลักจ้าเสียหลักสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนิ้วเท้าขาดเออนิ้วเท้าขาดแล้วพี่เขาก็นั่งกินไอติมชิวๆอยู่ตรงนั้นแหละคือหนูก็แบบ สิ่งที่หนูทำก็คือไปนั่งชี้ให้แบบถ่ายรูปอะเป็นพยานว่านิ้วของเขาเนี่ยได้โดนมดกินไปแล้วอะไรเงี้ยหนูก็แบบไปนั่งแล้วก็ชี้นิ้วส่วนเจ้าตัวก็มีโทรหาแม่บอกว่าเออแม่นิ้วขาดไปแล้วนะอะไรเงี้ยมันต่อไม่ได้หมอบอกอะไรเงี้ยพวกกู้ภัยก็บอกว่ามันไม่ได้แล้วก็ไปถ่ายรูปให้ดูว่าเนี่ยนิ้ว

0: าพี่เขากระเด็นไปนู่นแล้วทุกคนมันไม่ได้จะไปขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์จะกินไอติมจะทำอะไรจอดก่อนอย่าเพิ่งแบบโอ้ยตายตายตายขนลุกไปหมดเลยอ่ะไปกันต่อนะคะสำหรับร้อนนี้นะคะให้เปิดพัดลมธรรมดานี่มันก็เหมือนเปิดลมร้อนใส่ตัวเองใช่ไหมนะคะดังนั้นเนี่ยให้คูลพลัสนะคะเปลี่ยนหน้าร้อนของคุณให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 นะคะตัวช่วยในการลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแข็งแล้วก็ปรับแรงลมได้ถึง3ระดับด้วยการพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัตินะคะได้เย็นทั่วห้องเลยดีไซน์สวยๆค่ะสีขาวเทาสุดมินิมอลนะจ๊ะมันจะได้ทำให้บ้านดูกว้างทางสถาปัตย์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเฟอร์นิเจอร์สีขาวคลีนๆอะไรเงี้ยบ้านมันจะดูกว้างนะคะมันช่วยได้นะที่สำคัญเขามีล้อด้วยเคลื่อนย้ายสะดวกนะคะจะไปห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวเย็นได้ทุกที่แล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้นะคะให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะจ๊ะคุ้มสุดๆเลยคุ้มสุดๆเลยนะคะเพียง 1,190 บาทเท่านั้นรับฟรีไปเลยคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรค่ะ02-114-3990 ค่ะ02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะถามคุณต้าได้เลยว่าเคยเจอเคสกู้ภัยอะไรแปลกๆไหมพี่ต้าน่าจะเจอมาเยอะกว่านี่น้องเมย์ทำมา10ปีพี่ต้านี่ทำเกินน้องเมย์ไปแบบประมาณ 20-30 ปีแล้วนะดูช่วงอายุอนาของพี่เขาแล้วก็น่าจะนานแหละจริงๆอ่ะไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ในช่วงของมหานครไลฟ์วันนี้นะคะเราอยากจะแบบว่ามวลซึนระหว่างนักจัดรายการและศิลปินด้วยนี่นะเป็นการฟีเจอริ่งกันนะคะระหว่างคุณบอสธีรพงษ์และแม่สิริพรอัมไพพงษ์หลายพงษ์ด้วยนะผลงานเพลงนี้นะคะน้องบอสเนี่ยก็ได้โชว์รวดลายของการเป็นชาวร็อกเกอร์แทนพี่ตูนบอดี้สแลมชั่วคราวนะกับเพลงคิดฮอดนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
2: สวัสดีครับ
3: คอยจังเธอที่อับแสงและดวงดาวมืดมน

0: โดยเบที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรม

ทำที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: น่ารักมากๆเลยคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยนะทาง Facebook Live นะคะเขียนกันมาว่าได้เวลากอดตัวเองกันแล้วใช่แล้วนะคะอ่ะกางแขนออกกอดตัวเองแน่นๆนะคะแล้วก็บอกตัวเองว่าเก่งมากตอนนี้ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะคะเรามีความสมบุกสมบันมากในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะอุ๊ยกี่เดือนแล้วนะเข้าเดือนที่6แล้วจะครึ่งทางแล้วของปีนี้นะคะอาจจะสมบุกสมบันบ้างอาจจะต้องท้อบ้างนะแต่ก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองเสมอบอกตัวเองกอดตัวเองแน่นๆมีคนถามว่ากอดมันข้างได้ไหมล่ะไม่ได้กอดตัวเองเนี่ยมันให้ความรู้สึกถึงการที่เห็นคุณค่าของตัวเองนะคะในช่วงเวลาที่เราสู้ชีวิตมากๆเราเป็นเสาหลักเราเป็นตัวแทนหมู่บ้าน เราเป็นตัวแทนครอบครัวในการดูแลตัวเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีเราถึงจะสามารถจะไปดูแลคนอื่นได้ดีเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะนอนให้เพียงพอนะใส่ใจคนรอบข้างให้พอประมาณนะจ๊ะแคร์ตัวเองก่อนค่อยแคร์คนอื่นบางครั้งนี่มันโอ้คือกืนไม่เข้าใครไม่ออกก็เอาแค่พอประมาณนะคะบาลานซ์ชีวิตให้ได้บางคนเป็นไปติดคำว่าอะไรนะlife balance อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเออแต่ว่าชีวิตแต่ละคนน่ะเชื่อว่าไม่เท่ากันบางคนน่ะมีทุกอย่างพร้อมตั้งแต่แรกเกิดแต่บางคนเนี่ยเค้าเรียกว่าติดลบหรือถอยหลังดังนั้นนะคะเมื่อรู้ว่าตัวเองน่ะติดลบเมื่อรู้ว่าตัวเองอ่ะอาจจะสู้คนอื่นเขาไม่ได้แต่อย่างน้อยขอให้มีพลังกายพลังใจกับตัวเองเยอะๆเหมือนนักกีฬาที่ต้องวิ่งในลู่วิ่งนะคะต่อให้คนอื่นน่ะเขาอยู่ข้างหน้าเราแซงเราอยู่เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วถ้าเรายังวิ่งไม่หยุดยังไงเนี่ยมันก็ยังต้องถึงเส้นชัยอย่างแน่นอนชอบประโยคนึงมากๆนะคะกับการสนับสนุนความสำเร็จของคนอื่นไม่เคยทำให้ความสำเร็จของเราน้อยลงเลยดังนั้นการเห็นคนอื่นสำเร็จบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องรู้สึกต่ำต้อยด้อยค่าตัวเองนะคะแต่เราจงยินดีกับเขาและถามเขาก็ได้ว่าทำยังไงถึงจะได้เป็นแบบเขาแต่ที่สำคัญนะคะช่วงนี้ในช่วงการสร้างตัวสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็โซเชียลค่อนข้างโด่งดังมีหลายๆคนพยายามปั้นตัวเองขึ้นมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าอะไรก็ตามนะคะเริ่มทำคอนเทนต์เริ่มถ่ายคอนเทนต์เพราะว่าคิดว่าหนึ่งคือมันหาเงินง่ายนะคะแต่ว่าโลกใบนี้มันคือพูดตรงๆเลยมันคือวงการมายาโลกใบนี้มันคือวงการบันเทิงบางอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้กับมันและรู้เท่าทันเพราะว่าล่าสุดนี้นะคะมีพี่ไรเดอร์คนนึงออกมาแฉเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นไรเดอร์มีลูกน้อยนะคะแล้วก็เคยทำคอนเทนต์กับลูกว่าแบบเออฉันจะต้องไปหาแบบว่ายังไงอะถ้าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแหละคอนเทนต์เนี้ยเป็นคอนเทนต์ที่พี่ไรเดอร์เนี่ยกำลังแบบโอ้ยขับรถยากลำบากเลี้ยงลูกแล้วอยู่ดีๆเมียแบบแชทมาแล้วก็มาสั่งเฟรนฟรายอะไรเงี้ยร้านหรูร้านดังอะไรเงี้ยแล้วโอ้โหพี่ไรเดอร์เขาแบบหาเช้ากินข้ามอ่ะแล้วเมียอยากกินเฟรนฟรายหรูๆว่ะปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยกระแสของสังคมโซเชียลเนี่ยก็คือไปโจมตีภรรยาเขาเต็มที่เต็มสูบเลยเออสรุปวันนี้ออกมาแฉแล้วว่าทั้งหมดมันเป็นแค่คอนเทนต์ภรรยาก็ไม่ได้จะกินจริงๆนะคะแต่ว่าช่วงที่พี่เขาเนี่ยขับไรเดอร์แล้วเขาทำยอดวิวได้สูงใช่ไหมก็เริ่มมีเอกชนหรือว่ามีพวกเอเจนซี่โฆษณาต่างๆนะคะซึ่งพวกเอเจนซี่เนี้ยเขาก็จะไปติดต่อคนที่เขาเริ่มจะมีชื่อเสียงเป็นชาวบ้านที่เริ่มจะทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยไปติดต่อบอกให้มาเซ็นสัญญาแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะให้เงินเดือนนะให้เงินเดือน 20,000 30,000 อะไรว่ากันไปแต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับยอดวิวโอ้ไรเดอร์บอกว่าเอ้ยมันก็น่าสนใจเป็นอีกช่องทางนึงเลยที่จะได้เงินเดือนแบบนี้นะเขาก็ตกปากรับคำเซ็นสัญญาไปปรากฏว่ายังไงรู้ไหมปรากฏว่าไอ้เงิน 20,000 นี้ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าวันนึงเนี่ยเขาก็จะเขียนสคริปต์มาให้ไรเดอร์ทำตามก็คือต้องออกจากการเป็นไรเดอร์เลยนะแค่ขับเพื่อทำคอนเทนต์เฉยๆนะคะขับรถเฉยๆแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้รับลูกค้าจริงแล้วนะแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยก็คือวงการมา

ยาแล้วก็คือแบบทําตามสคริปต์ภรรยาก็ต้องทําให้ดูจนมากๆอะไรต่างๆปรากฏว่าวันหนึ่งลูกเขาดันป่วยหนักมากแล้วคุณพ่อเนี่ยไอ้คนที่เป็นไรเดอร์เนี่ยเขาก็ไปขอเบิกล่วงหน้าหน่อยเพราะว่าอยากจะไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยปรากฏว่าเบิกไม่ได้แล้วทำยังไงอ่ะงานก็ทำแล้วอ่ะได้เงินเดือน20,000แต่เบิกไม่ได้ทำยังไงอ่ะสุดท้ายเขาก็มาสั่งว่าให้ทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นอีกมันพูดตรงๆนะอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงอ่ะมันอยู่ไม่นานหรอกมันการที่มันเป็นคอนเทนต์นั่นหมายความว่าเมคขึ้นมาสร้างขึ้นมาใช่ไหมเออคุณพ่อเขาก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันเป็นการหลอกลวงสังคมเพราะว่าบางทีเขาก็จะบอกว่าให้ทํานู่นให้ทํานี่ให้ทําเหมือนว่าโอ้ป่วยซะเหลือเกินโอ้ยไม่ไหวแล้วแบบเออเขาก็บอกว่าเนี่ยเงินไรเดอร์ไม่พอแล้วนะให้ไปขายหมูปิ้งต่ออะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาต้องลูกเขาอะลูกเขาป่วยอยู่เขาก็ต้องไปทําอย่างอื่นแล้วจะมานั่งมัวถ่ายคอนเทนต์อะแล้วเบิกก็ไม่ได้ด้วยแล้วยังมาบอกให้ไปขายหมูปิ้งอีกเขาก็รู้สึกว่ามันเกินไปเขาเลยไม่ได้ต่อสัญญาพอไม่ได้ต่อสัญญาเกิดอะไรขึ้นยึดช่องที่มีผู้ติดตาม30,000กว่านั้นอะเพราะว่าในสัญญาไม่ได้อ่านให้ดีก่อนเห็นไหมมันมีอะไรซ่อนอยู่ในเอกสารเยอะแยะมากมายเราต้องอ่านให้ละเอียดนะคะเวลาที่จะไปเซ็นสัญญาอะไรกับใครเขายึดช่องไปเลยไรเดอร์ถึงได้แบบทนไม่ไหวออกมาพูดนะคะพอสร้างช่องใหม่เนี่ยก็เลยออกมาพูดออกมาแฉเลยปรากฏว่ายังไงรู้ไหมเคยเห็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวปะที่เขาบอกว่าเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวทำความสะอาดบ้านรับทำความสะอาดบ้านแล้วเขาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำยาทำความสะอาดแล้วคนก็แปลกใจว่าทำไมเขาถึงเจอแต่ห้องที่มันสกปรกตลอดเลยสกปรกแบบชนิดที่ว่าเหมือนที่เราดูข่าวเวลาหอพักที่เขาไม่จ่ายตังค์แล้วเขาหนีออกไปอ่ะเออนั่นแหละเละเทะอย่างนั้นเลยแล้วก็แบบเฮ้ยพี่ไปหาห้องแบบนี้มาจากไหนเนี่ยทำไมลูกค้าพี่มันถึงแบบใจร้ายใจดำใจไม้สารกรรมหนูเคยนะคิดจะติดต่อพี่เขาไปให้มาทำความสะอาดเขาไม่ตอบแชทแล้วก็เหมือนกับคิวเต็มอะไรตลอดเวลาเลยนี่มันลำบากตรงไหนก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วพอสืบไปสืบมาอ้าวเขาก็เซ็นสัญญากับเอเจนซี่เจ้านี้เหมือนกันพอสืบไปสืบมาเนี่ยพอไปดูว่าบริษัทเอเจนซี่เจ้านี้เป็นยังไงก็ปรากฏว่ามีนายทุนเป็นทุนจีนจ้าเพราะฉะนั้นนะคะพล็อตเรื่องต่างๆเนี่ยมันทำสร้างความน่าสงสารอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นแบบฟิลแบบอะไรอ่ะนิยายจีนแนวตั้งอ่ะเออพวกอย่างนั้นน่ะจีนเขาก็จะเก่งเรื่องนี้เหมือนกันดังนั้นมันไม่ได้ผิดถ้าเราจะเสพเข้าใจใช่ไหมไม่ได้ผิดถ้าเราจะเสพแต่เราต้องคิดวิเคราะห์ดีๆว่าสิ่งนี้มันจริงหรือไม่จริงเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นคอนเทนต์ก็ได้ดังนั้นก็ออกมาเตือนภัยกันส่วนใครที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่าไปเซ็นสัญญาอะไรมั่วซั่วเช็คให้ดีก่อนคิดให้ดีก่อนว่าเราจะเซ็นจริงๆใช่ไหมผลประโยชน์ของเราคืออะไรเขายึดช่องไปเลยไหมถ้าเราสร้างมีผู้ติดตามเป็นล้านอย่างเงี้ยอะเขาเอาช่องไปเลยเราไม่เหลืออะไรเลยนะถ้าเราลาออกถูกปะเออดังนั้นนะคะบางอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องคิดดีๆก่อนที่จะเซ็นสัญญาส่วนคนที่เสพพวกเนี้ยก็จะต้องคิดดีๆว่าไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันใช่หรือเปล่าบางคนไปโอนตังโอนอะไรให้เขาอะไรเงี้ยเออนะดูดีๆนะคะเป็นห่วงทุกๆคนทุกๆด้านทุกๆมุมเลยไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะจ๊ะวันนี้เรือรักกระดาษจากมารีฮวาน่าค่ะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะวันนี้สาระดีๆเข้มข้นมากๆเลยอ่ะชั่วโมงหน้ารอสายหน้าใหม่นะจ๊ะ022481366ใครที่ยังไม่โทรมาโทรมาด่วนเลยในเวลา3 นาทีนี้จ้า

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมที่ชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาแล้วในชั่วโมงที่2นะคะมีคนบอกว่าโอ้โหจริงด้วยพี่เมย์นะพอฟังสาระดีๆแล้วก็รู้สึกเหมือนกันว่าบางคอนเทนต์

0: บางอย่างที่เราไปนั่งดูเนี่ยโอ้มันดูเกินจริงมากๆนะก็ลองไปวิเคราะห์กันดูแล้วกันว่ามีช่องไหนบ้างที่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงเนาะอย่าไปแบบอินกับเขาชีวิตเขามากอ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่เมย์
0: สวัสดีจ้าแนะนำตัวหน่อยจ้าเด็กชายอะไรจ้า
1: เด็กชายอาร์มครับ
0: เด็กชายอาร์มนะจากที่ไหนส่งเข้าประกวดเร็วอยู่จังหวัดไหน
1: เพชรบุรีครับ
0: อยู่เพชรบุรี
1: ครับ
0: ตอนนี้หรอ
1: ไม่ตอนนี้ขับรถอยู่อ่ะพี่ขับ6 ล้อรถแดงครับขับ TNT ครับ
0: อยู่
1: บางปูครับ
0: ครับผมขับรถอยู่นะมีคนนั่งเป็นเพื่อนหรือเปล่า
1: อ๋อไม่มีครับพี
0: ่ไม่มีด้วย6 ล้อด้วยอันตรายงั้นวันนี้อยากฟังเพลงเลยคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
1: บุญผลาหมดอายุครับ
0: บุญผลาหมดอายุมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ให้ต้องแสงต้องสายครับแล้วก็ตัวเองนะครับ
0: ได้เลยครับผมนะคะเวลาบอกให้กอดตัวเองกอดตัวเองด้วยนะแต่เวลาขับรถยังไม่ต้องกอดนะ นะคะ
1: ถึงที่นะครับพี่ถึงที่พอดี
0: ไม่อ่ะขับรถปลอดภัยแล้วกันอ่ะวันนี้ช่วยพูดโฆษณาให้น้องเมย์หน่อยว่าขอบคุณผู้สนับสนุนนะจ๊ะ
1: น้ำน้ำพี่เมย
0: ์น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียม
1: สูตรลดน้ำตาลสูตรเกลือลดโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจอ
1: ร่อยถูกใจ
0: ใครๆก็ชอบ
1: ใครๆก็ชอบ
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: เพื่อลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: และสาเหตุของอาการคัน
0: โอเคขอบคุณที่โทรมานะคะขับรถดีๆนะ
1: ครับขอบคุณคร
0: ับ สวัสดีค่ะนะคะก็โอ้ยหนูรู้แล้วว่าทำไมบางสายโทรมาแบบว่าบางวันมีสายโทรมาน้อยอ๋อคุณผู้ฟังหนูไปตัดยางกันหมดหรือบางคนก็ฟังทางวิทยุใช่ไหมแล้วก็แบบว่าไม่มีสัญญาณมีคุณฟังบอกว่าไม่ต้องน้อยใจว่าเอ้ยวันนี้ทำไมสายไม่มีใครโทรมาเลยอ๋อคือเขาไปทำงานทำการกันจ้าส่วนบางคนนี้ที่ขับรถยนต์เนี่ยก็น่าจะรู้อยู่ว่าหนูจะรีบคุยเนาะเพราะว่าถ้าสมมติขับขี่เนี่ยหนูก็อยากให้คุณผู้ฟังของหนูปลอดภัยจากใจกู้ภัยคนหนึ่งนะไม่รู้จะบอกยังไงเลยเป็นห่วงอ่ะอยากให้จริงๆก็อยากคุยนานๆแต่ว่าพอขับรถแล้วบางทีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะแบบเกิดเหตุการณ์คุณผู้ฟังเข้าใจใช่ไหมว่าบางครั้งเนี่ยคำว่าอุบัติเหตุอ่ะมันไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนถ้าเกิดหนูคุยนานไปแล้วสมมติแบบได้ยินเสียงแต่แบบแล้วก็ได้ยินเสียงดังโคมเนี่ยหนูจะรู้สึกยังไงกับชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูก็ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะกันไว้ดีกว่าแก้อย่าให้แบบวัวหายแล้วค่อยมาร้อมคอกอันนี้ไม่เอานะคะดังนั้นเนี่ยดูแลตัวเองดีๆแล้วถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่จะต้องขับรถแล้วจะต้องคุยโทรศัพท์กับน้องเมย์ทำไงจ๊ะจอดข้างทางก่อนแป๊บเดียวเองนะบอกน้องเมย์นิดนึงว่าโอเคตอนนี้ขอจอดข้างทางอยู่นะคะคุยได้ประมาณกี่นาทีบอกมาเลยเดี๋ยวน้องเมย์จะแบบว่าพยายามรวบรัดตัดตอนคุยแบบสั้นๆให้อะไรอย่างเงี้ยว่าไปแต่อย่างน้อยเนี่ยให้เราอยู่ด้วยกันนานๆนะจ๊ะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะคะวันนี้มาเป็นเพลงอกหักเห็นไหมเพลงช้าอีกแล้วจะมาว่าหนูไม่ได้นะก็ขอเพลงช้ากันนะบุญผลาหมดอายุนะคะจากไอ้มนแคนแก่นคูนและเวียงนฤมลค่ะตามมาด้วยคืนใจให้กันเห็นไหมความรักมันสิ้นสุดเราก็คืนใจให้กันก็จบใช่ไหมแล้วก็ไปถอนคำสาบานนะคะสันติดวงสว่างนะคะแล้วอีกสายนึงเนี่ยเดี๋ยวขอน้องเมย์ดูก่อนว่ามีใครขอเพลงมาแล้วตรงกับคอนเซปต์นี้บ้างจัดไป

ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: สิทธิ์ของเจ้านะคะผลงานเพลงนี้จากไม้ไทยหัวใจศิลป์ค่ะสังกัดพระเอกใหญ่9999คำร้องทำนองโดยอาจารย์กี้พงศักดิ์นะคะเรียบเรียงโดยอาจารย์พานุวัฒน์สิงห์สนั่นผลงานเพลงนี้ใครที่ชื่นชอบนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตก็สามารถขอกันเข้ามาได้ผ่านช่องทาง SMS 4689400รวมถึงในช่วงของจ่อคิวฮิตนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เป็นผลงานเพลงที่มีชื่อว่าบอต้องกลับมาชีวิตน้องดีแล้วจากมอสรัศมีด้วยนะจ๊ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะสำหรับงานเพลงวันนี้ค่ะก็เขาขอเพลงเร็วมาใช่ไหมหนูก็จัดให้เลยนะคะกับเพลงช้าค่ะเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อจากทอพัสุพัฒนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเพลงค่ะฮักพอเป็นพิธีจากต่ายอรทัยนะคะวันนี้เราจะหลับไหลกันไปพร้อมๆกันในช่วงนี้นะคะนักจัดรายการที่กวนขนาดนี้เป็นของคุณนะคะ

0: ิดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยเบทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะพรุ่งนี้น้องเมจะเดินทางไปยังจังหวัดตรังนะคะใครที่อยู่แถวนั้นใครที่สัญญาว่าจะมาเจอกันนะคะก็ไป

นได้ที่หอประชุมนะรองมหาวิทยาลัยโอ้ยหนูดิหัวจะปวดกับชีวิตตัวเองไปจังหวัดตรังนะคะไปจังหวัดตรังก็สามารถมาเจอกันได้เนาะเออตอนจะเดินทางน่าจะประมาณ5ไม่ถึงก็จวนแล้วก็ไปถึงที่นู่นนะจ๊ะเออน้องเมย์จำไม่ได้แล้วว่าจะต้องไปอยู่ตรงไหนอะรู้แค่ว่าไปมหาวิทยาลัยสักที่หนึ่งซึ่งก็เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ่ะเป็นศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะวิทยาเขตตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆก็สามารถมาเจอกันได้ในช่วงนี้อ่ะสมาคมยางพาราไทยวันนี้มีอัปเดตนะจ๊ะอำเภอหาดใหญ่ค่ะยางแผ่นดิบตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ78.50 บาทคลองแงะ76 บาทจังหวัดตรัง77 บาทภูเก็ต82 บาทสุราษฎร์ธานี82.50 บาทเฉลี่ยอยู่ที่79.20 บาทนะคะยางลูกขุนค่ะ84.70 บาทขี้ยางก้อนถ้วย68 บาทน้ำยาง82.50 บาทนั่นเองวันนี้มีคนขอเพลงจากพี่เดือนนะบอกว่าขอเพลงเชื่อในสิ่งที่ให้ในสิ่งที่เชื่อน้องเมย์จัดให้แล้วนะจ๊ะมีคนบอกว่าเพลงเพราะดีอันนะไม่ใช่ช่วงหนูเป็นเพลงพี่ลูกตาลก็อยากจะอ่านนะมันเป็น SMS ที่แบบว่าร่ายยาวมาก็อยากรู้เหมือนกันว่าช่วงพี่ลูกตาลเนี่ยมีคนพิมพ์อะไรมาบ้างนะมีเพลงแบบว่าขอเซิงโนมิตะมากลางดาวอะไรเงี้ยเนาะอ๋อพี่ลูกตาลเขาก็เปิดเซิงโนมิตะให้แล้วนี่ใช่ไหมล่ะก็เป็นของไลอ้อนเหมือนกันนั่นแหละ นะคะส่วนของน้องเมย์เนี่ยมีขอเพลงเพื่อนเพลงหวานมาเห็นใจกันหน่อยจากIn the Innocent นะจะพี่กว้างนะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้แล้วกันเนาะขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ทักทายกันนะคะเข้ามาพูดคุยกันมีคนบอกว่าส่งของมาให้ได้รับหรือยังเขาน่าจะไปส่งคนละตึกหรือเปล่าหนูไม่รู้จริงๆไม่เห็นเลยค่ะจริงๆนะก็อาจจะต้องเอารหัสเลขพัสดุอะไรมาให้หนูดูนิดนึงหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอะช่วงนี้นะคะอากาศก็ค่อนข้างจะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงบ่อยวันนั้นน้องเมย์ขับไปจังหวัดระยองใช่ไหมมีช่วงหนึ่งที่แบบฝนตกยังไม่ถึง5 นาทีเลยแบบปัดน้ำฝนอยู่ไม่กี่ทีเลยช่วงหนึ่งไปเอ้าแดดออกเฉยแล้วพอขับไปอีกนิดนึงเอ้าฝนตกอีกแล้วตอนแรกนี่หวั่นใจแล้วเพราะว่าพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวหวั่นใจว่าไประยองเนี่ยทะเลจะฝนตกหรือเปล่าจะอดเที่ยวซะอย่างนั้นอะไรเงี้ยอดเล่นน้ำทะเลหรือเปล่าปรากฏว่าก็หยุดตกเฉยอย่างเงี้ยอากาศแปรปรวนมากๆนะคะช่วงนี้นี่ก็ไม่น่าเชื่อว่าอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนแรกอะท่านผู้ว่าชาชาใช่ไหมเขาบอกว่าเขาจะปลูกต้นไม้1 ล้านต้นแล้วก็มีคนก็บอกว่าโหจะปลูกไง1 ล้านต้นปรากฏว่าเป็นไงปลูกไปแล้ว2 ล้านกว่าต้นอะเท่าตัวเท่าทวีคูณก็ถือว่าช่วยๆกันไปนะคะช่วงนี้อากาศแปรปรวนอย่างนี้มันก็เกิดจากการที่คนอาจจะขยายขึ้นจำนวนประชากรมากขึ้นทำให้เราจะต้องหาที่อยู่พอหาที่อยู่เราอาจจะต้องแบบไปกินพื้นที่ป่ามากขึ้นดังนั้นนะคะเราก็ต้องมาช่วยกันปลูกป่าเพิ่มเติมหรือว่าทำยังไงก็ได้ลดพวกสิ่งของอะไรบางอย่างที่เป็นพวกพลาสติกอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยมันคือเราใช้กระดาษใช่ไหมเราใช้กระดาษเนาะแล้วเขาก็รู้สึกว่ากระดาษเนี่ยมันใช้ครั้งเดียวแล้วมันทิ้งมันกระดาษเนี่ยมันเป็นการตัดต้นไม้ถูกไหมเขาถึงให้ใช้พลาสติกแทนมาเป็นทดแทนเพราะพลาสติกเนี่ยมันอยู่ได้ยาวนานกว่าปรากฏว่าคนก็ใช้แล้วทิ้งอีกซึ่งจริงๆพลาสติกอะเราต้องรู้ว่ามันใช้ได้ยาวนานนะคะเก็บเอาไว้หน่อยหรือว่าแบบรีไซเคิลหน่อยเดี๋ยวนี้เขามีการรีไซเคิลเอาถุงขยะพวกนี้ถุงพลาสติกเนี่ยเอามาทำเป็นน้ำมันด้วยเอาไปกลั่นดังนั้นอะลองดูมันมีศูนย์วิจัยเยอะแยะมากมายนะคะก็ลองดูว่าในชุมชนของเราเนี่ยเราสามารถรวบรวมถุงพลาสติกเอาไปขายได้ไหมมันมีขายกิโลกรัมละบาทหรืออะไรสักอย่างอะก็รวบรวมกันไปนะคะแล้วก็ลองศึกษาเรื่องนี้ดูแต่ละชุมชนใครเป็นผู้นำชุมชนลองเอาไปปรึกษากับผู้นำชุมชนตัวเองก็ได้ว่าเรื่องนี้มันก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเอาไปใส่ทำได้ทั้งเบนซินดีเซลเลยนะนะเก๋นะดังนั้นก็ลองดูค่ะคุณผู้ฟังอยากจะให้แบบประเทศไทยของเรานะคะไม่อากาศแปรปรวนขนาดนี้ช่วยลดโลกร้อนหน่อยก็แล้วกันนะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-11

0: เป็นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปเดี๋ยววันนี้น้องไม่ต้องขอตัวลาก่อนนะจ๊ะเที่ยงคืน54 นาทีทิ้งผลงานไว้ขอเพลงนี้ก่อนพี่กว้างติดเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเห็นใจกันหน่อยเนี่ยมีคนขอเข้ามาเหมือนกันเป็นของพี่โดมปกรณ์ลำนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่ายิ่งรักเธออ่ะเดี๋ยวเปิดให้เพลงยิ่งรักเธอก่อนแล้วกันเนาะพี่กว้างรอคิวนะพรุ่งนี้ขอใหม่ก็ได้ประท้วงหน่อย สำหรับวันนี้น้องไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแก้ว1 ใบเสร็จความห่วงใย1 ช้อนความคิดถึงอีก1 ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ชาวตรังเจอกันนะคะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ทำให้เราปวด
1: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมที2ถึงที5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีต้นสัปดาห์หลายๆท่านอาจจะรู้สึกอ่อนเพลียนะครับตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงสบายๆกันเนาะสวัสดีครับไปทาง SMS นะครับที่4689

0: 400สวัสดีครับผมไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่พี่คิวเองนะครับอันนี้ทาง Facebook นะครับ LTM FM 95พี่แมวภูวการพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงน้องสุจิตราน้องสุจิตราเนาะพี่กั้นกล้วยทักทายนะครับพี่น้องนุชนนครน้องแชมป์สวัสดีครับโอ้ยทำอะไรอยู่ฮะทำไมตอนนี้ยังไม่นอนพี่ศักชัยครับพี่จ๋าเพียรน้ำแข็งพี่คิวเองนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทางหลังไมค์ด้วยนะครับที่เบอร์022481366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่พี่สุจันทยานะครับขอเพลงนี้ห่างค่ะน้องเพชรพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับบอกว่ารับฟังจากส่งคล้านะครับชัดเจนกับป้มนี่มาแล้วพี่มันธนานะครับพี่คิวเองพี่การกล้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่รัตดาพี่แมวภูวการนะครับทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ขอแนะนำเพลงกันหน่อยครับ3เพลงเมื่อกี้นี้จบไปต้นชั่วโมงในช่วงของฮิตมาราธอนอาทิตย์ละวันนะครับของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์และก็สัญญาบ้านทุ่งครับน้องวิรดาวงเทวันนะครับนางฟ้าของเราเนาะล่องเรือหารักนะครับลุงแอลยอดรักสลักใจครับทั้ง3เพลงจัดให้ตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับอีกสัก1เพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางน้องกวางน้อยหรือไม่น้อยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับต้องโทรศัพท์มาหาน้องกวางลองมาพูดคุยดูเบอร์เดิมครับ022481366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้มารับสายกันต่อนะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ียงปรบมือเจ้าขอเสียงปรบมือด้านซ้ายแห่งกรรมนะเจ้าขอบคุณเจ้า
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
2: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจขอขอบคุณนะครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะฮะในช่วงของสายชิวหิวใจเพลงเมื่อกี้นี้นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์จบไปนิยายรักขาดตอนนะครับจากพี่แคทรัตการนั่นเองตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วตอนนี้พร้อมไหมเนาะน้องกว้างฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณพี่ประจักษ์นะครับ
3: จ้า
2: พี่ประจักษ์โทรศัพท์มาจากประจวบเนาะ
3: ไม่ค่ะที่บุรีรัมย์ค่ะ
2: ตอนนี้อยู่บุรีรัมย์
3: ใช่ค่ะอยู่ที่บุรีรัมย
2: ์อากาศเป็นยังไงบ้างครับที่นู่นตอนนี
3: ้ก็ตอนกลางวันก็ร้อนอยู่ค่ะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าจะมีฝนตกช่วงเที่ยงคืนค่ะ
2: อ๋อก็คือแบบมีไปแล้วเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะตกไปแล้ว
2: ได้เลยนะครับผมแล้ววันนี้พี่ประจักษ์ครับอยากฟังเพลงอะไร
3: ฝันของอ้ายมีใครเป็นนางอีกคะมีใครเป็นนางอีก
2: โอ้ยบทเพลงจากน้องวีนเรมอนนะ
3: ใช่ค่ะ
2: อยากจะมอบให้กับใครมีพิเศษไหมครับ
3: มอบให้แฟนเพลง95ทุกคนเลยค่ะ
2: ได้เลยครับพี่ประจักษ์ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
3: จ้าขอบคุณค่ะ
2: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมนะครับพี่ประจักษ์จากบุรีรัมย์นะฮะป่ะฟังเพลงกันต่อครับฝันของอ้ายมีไผเป็นนางเอกนะฮะทักทายครับไปถึงพี่น้องชาว Facebook นะครับน้องสุจิตราพี่น้อยจุฬาพรพี่นักรบพี่สุจันทยานะครับขอเพลงนี้ห่างนะครับพี่เมตตาพี่มันธนาพี่จ่ายพี่น้ำแข็งครับพี่ศักชัยครับน้องแชมป์นะฮะพี่แมวนะครับสวัสดีครับทุกท่านเลยเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชิวหิวใจครับ

นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

ลับมาท้าชั่วโมงนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะฮะจัดป้ายบทเพลงหนีห่างครับจุลโหรานก่อนหน้านั้นครับหนุ่มเมืองเพชรครับพี่ชัยโยธนวัฒน์เธอมีแฟนหรือยังพี่ธันวาราศีธนูมหาลัยวัวชนครับวงพัทลุงแล้วก็คนบ้า นะครับจากวงโลโซนั่นเองครับทักทายไปทาง Facebook นะครับพี่คิวเองพี่คิวเองพี่สุคนกับเชิงครับพี่สะสุมาลาสวัสดีเจ้าและก็สวัสดีพี่สาวครับนะฮะพี่ประเสริฐพี่จุ๊บแจงนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมนะโทรศัพท์เข้ามาเยอะๆนะครับตอนนี้น้องกวางก็รอรับสายอยู่นะฮะ022481366ครับพี่น้องณัฐพงษ์สวัสดีครับผมบอกว่าสวัสดีครับพี่เพชรครับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้พี่เพชรได้ไปโรงเรียนบ้านคลองกระพงหรือเปล่าครับอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับกำลังดูอยู่นะฮะแล้วก็ช่างแจ็คเทวาสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่สุจัญญานะครับนะแล้วก็พี่ประเสริฐครับพี่จุ๊บแจงทักทายครับตอนนี้ผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับช่วงนี้อากาศร้อนผมมีคูลพลัสนะครับคูลพลัสนี่คืออะไรเป็นพัดลมแต่ไม่ได้เป็นพัดลมธรรมดานะครับเป็นพัดลมไอเย็นเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับนะครับพร้อมระบบส่ายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่นะครับแล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะครับเพียง 1,190 บาทครับรับฟรีทันทีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะครับป่ะฟังเพลงกันต่อครับในช่วงเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางน้องกวางรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะในชั่วโมงที่สองยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้ทุกท่านเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับตอนนี้หนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับน้องกวางพร้อมแล้วเนาะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเพชรพุ่มพวง
2: โอ้ยพี่เหน่งจากบึงกลุ่มนะ
3: ใช่ค่ะ
2: สบายดีนะครับพี่ช่วงนี
3: ้สบายดีค่ะก็มี FM 95เป็นเพื่อนนะ
2: ได้เลยครับผมขอบคุณมากๆครับพี่เหน่งแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
3: ฟังเพลงของรังสีเสรีชัยน้ำกดแช่เย็นจ้ะ
2: โอ้ยนานมากๆเลยนะครับเพลงนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะเสริมสวยวัชรีน้ำมิน95ครัวโคก้าตำสั่งน้ำมิน95ก็ให้น้องเพชรกับน้องหลังไมค์น้องกวางแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
2: ขอบคุณมากๆครับพี่เหน่งและพี่เหน่งจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
3: ได้จ้ะ
2: จัดมาเลยครับพี
3: ่น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมพี่เน่งขอบพระคุณมากๆพี่เดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
3: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบพระคุณครับพี่เน่งครับ
3: สวัสดี
2: ครับครับผมนะครับพี่เน่งจากบึงกลุ่มนั่นเองขอเพลงน้ำกรดแช่เย็นจากคุณอารังสีเสรีชัยป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงผมขออนุญาตเอาเพลงนี้ไว้เป็นเพลงที่2นะครับเพราะว่าจังหวะจะได้แบบค่อยๆเชื่อมกันเนาะลองไปฟังกันครับว่าเป็นเพลงอะไรบ้าง

0: ิดสิฮะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงขอแนะนำเพลงกันหน่อยครับมีรอรักใต้ต้นพระโดนจากพี่ดาวบ้านดอนนะครับเอ้ยต้องเรียกว่าคุณอาดาวบ้านดอนดีกว่านะครับแล้วก็คุณอารังสีเสรีชัยนะครับน้ำกรวดแช่เย็นคุณอาพรศักดิ์สองแสงใบตองนองน้ำตาคุณอาสันติดวงสว่างนะครับจูบไม่หวานทั้ง4เพลงเศร้าๆซึ้งๆนี่อันนี้ของแท้นะครับทักทายไปทาง Facebook Live นะครับพี่หนุ่มดอยหวดพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2พี่สุคนกราบเชิงพี่ไก่

0: แซบเงินล้านนะครับพี่สุมาลาไปถึงพี่จิรวุฒินะครับสวัสดีไปถึงน้องปามี่นะฮะโอ้ยยังไม่หลับไม่นอนนะตีสามกว่าแล้ว นะน้องปามี่นะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่บุญกรนะครับแล้วก็พี่เงินจบทุกอย่างใช่ไหมฮะสวัสดีครับโอ้ยอันนี้ชื่อโปรไฟล์ใช่ไหมฮะสวัสดีไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าอะไรจะเจ็บช้ำขนาดนี้แล้วนะความรักนี้พาเรทชุดนี้ซึ่งเป็นความรักที่ทรมานใจมากๆเลยนะครับใช่ไหมนะอันนี้อินกับบทเพลงเลยนะจัดไปแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงจอกคิวพิทกันต่อวันนี้เหรอขอดูสิเพลงอะไรบ้างวันนี้เพลงจอกคิวพิทนะครับก็คือเพลงขอดูสิเสียน้ำตาให้บักลาน้อยนะฮะว่าสั้นเสียน้ำตาให้บักลาน้อยนะครับจากนุ่มนิ่มพิมพร My Music Record นะครับคำร้องไอ้สังกัด My Music Record คำร้องทำนองโดยอาจารย์ตั้มนครินทร์เรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรนะครับป่ะไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยดีกว่านะจะเพราะขนาดไหนในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ิดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับทักทายไปหน่อยนะครับทาง Facebook LTM FM 95แนะนำเพลงกันก่อนดีกว่านะครับ2เพลงจบไปเต้ยสังลาครับจาก T-Rex แล้วก็เซิงโนบิตะนะครับจากน้องไรอันฟิชเชอริ่งแวนโกะนะฮะในช่วงของมานครชาร์ตนะครับทักทายไปถึงน้องปามี่ปุ๋ยปามี่แดนซ์นะฮะสวัสดีค่ะแล้วก็ทักทายครับพี่มงคลน้องแบมสวัสดีค่ะแล้วก็คุณยายออดสามย่านนะครับแล้วก็ใครอีกเนาะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับพี่สาวคำนะฮะยังอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะพี่ขาวดอนนะครับทุกท่านเลยครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับทาง Facebook ก็ดีทาง SMS ก็ดีครับ4689400ครับพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโยกะไซมัสสวัสดีครับตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับสวัสดีพี่ศรีลานสกาครับจากนครศรีค่ะบอกว่าพี่ฟังทางวิทยุอยู่ค่ะไม่ได้เข้าไปทักในไลฟ์พี่ต้องเตรียมของขายขอเพลงนายร้อยหน้าลิฟด้วยนะครับนี่ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงใครอีกเนาะพี่ CEO สวนยางครับพี่เตะไข่เน้นนะครับทักทายครับทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆในช่วงของหวานหวานกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานเพลงเมื่อสักครู่นะครับสงสารกันหน่อยจากน้ำมิ้นมาลีวันนะครับล่าสุดรู้สึกว่าจะมีคอนเสิร์ตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเห็นตามโซเชียลมีเดียนะครับเป็นแบบเป็นแนวเพลงน้ำมิ้นแล้วก็มีความเป็นร็อกเข้ามาด้วยนะครับโอ้ยอยากเห็นเหมือนกันอยากไปดูนะฮะอ่ะตอนนี้ครับทักทายกันหน่อยครับทาง Facebook LTM FM 95ครับยายออส3ญาติสวัสดีครับพี่โสภินพี่สุชาดาพี่สุคนกับเชิงพี่ดวงใจนะครับบอกว่าฟังอยู่เก็บผักใบสวนไปด้วยจ้าสวนผักปลูกเองไม่ต้องซื้อนะครับโอ้ดีนะก็ถือว่าเราปลูกกันเองแล้วทำเองเนาะสะอาดสะอาดสบายสบายนะครับพี่กบตากนะครับบอกจากจังหวัดตากค่ะนี่แล้วก็สวัสดีทักทายครับพี่วิชัยแต่พิษณุโลก27องศาตอนนี้นะครับผมอุ้ยอากาศแบบกำลังโอเคเนาะสบายสบายถ้าไม่มีฝนนะครับตอนนี้ในกทม.ก็วันนี้ไม่มีฝนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะผมตื่นก็เย็นแล้วแต่ยังไม่เจอยังไม่เจอนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอบคุณนะครับหอมเพิบสดชื่นแบบเพิบซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม02-248-1366น้องกวางนะครับน้องกวางน้อยๆนะฮะรอรับสายอยู่นะครับตอนนี้ครับไปฟังเพลงนี้กันต่อตามคำขอทางหลังใหม่ด้วยนะครับดาวกระดาษครับพี่ปนัดดาเริงวุฒิครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ครับสวัสดีในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ2เพลงจบไปคิดถึงคนต้นทางจากพี่บิวกัลยาณีคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอนะครับจากวงแท็กซี่นั่นเองนะครับทั้ง2เพลงแนวคิดถึงจบไปทักทายกันนะครับทาง Facebookพี่กบตากบอกว่าขอเพลงรู้ไหมของหมอกกระจายนะฮะโอ้ยไม่ได้ฟังนานมากนะวงหมอกกระจายนะพี่สุภัทรานะครับสวัสดีครับพี่สุภัทราด้วยนะครับพี่ประสิทธิ์ครับพี่พินโยครับสวัสดีพี่พรชัยพี่รัชนีนะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ครับพี่ Nature Plants อะไรนะ Nature Plant Commerce นะครับสวัสดีครับผมเป็นเพจเนาะนะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมแต่ว่าไม่ได้ส่งข้อความมาก็ไม่เป็นไรนะครับพี่แมมโพไว้หรือว่าพี่แมมบางคันพี่สุคนกราบเชิงนะครับทักทายนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับป่ะฟังเพลงกันต่ออยากให้ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับในช่วงของเพลง Hit Story ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะฮะจัดไปอีก2เพลงนะครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ครับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับ2เพลงจบไปมีหัวใจมักง่ายนะฮะของพี่แช่มแช่มรำแล้วก็ซากอ้อยนะฮะจากวงโซคูนั่นเองครับสวัสดีครับไปถึงพี่สุภัทราบอกว่าไม่ได้ทักทายกันหลายวันเลยค่ะพี่นรเดชนะครับพี่ละไอสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่อุไรนะฮะพี่แหม่มบางขันพี่บันเทาบอกว่าในเมืองบุรีรัมย์ฝนตกแรงมากๆเลยนะครับผมอ่ะยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะครับออกไปไหนเตรียมร่มพกไปด้วยแล้วกันเนาะอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเป็นเพลงแบบสบายๆนะครับอ่ะจะเป็นเพลงอะไรบ้างก็ต้องลองไปฟังกันดูฮะทั้ง4เพลงครับ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.นะครับภารกิจแห่งความยั่งยืนด้วยนะครับเอาละครับกิจกรรมของเราล่าสุดนะครับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีก็ต้องบอกว่าเป็นงานครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครนะครับ LTM FM 95ร่วมกับอสมทจันทบุรีนะครับ FM 95.25 MHz นะครับก้าวสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้นะครับเราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีมาร่วมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆหนูๆนะครับสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบของ

0: ้จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งอาทิเช่นท็อปพัสุพัฒน์โจโจ้โดมินันต์ปีเตอร์45ฟิจอยบิยอนแล้วก็เหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครอาทิเช่นพี่วาสุเลิศจันยานะครับพี่มีครัชชัยและพี่พิมพ์ดามหานครที่จะมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดตั้งแต่11โมงเช้าถึงบ่าย2นะครับท่านใดที่สะดวกสามารถนำสิ่งของไปร่วมบริจาคได้ที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา11โมงถึงบ่าย2นะครับณโรงเรียนบ้านคลองกะพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีด้วยครับอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะอ่ะจัดไปครับก็เอาไว้เจอกันแล้วกันเนาะตอนนี้ครับอย่ารอช้าเราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

ี่ก็วันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเพลงทักทายกันหน่อยครับพี่สุมาลานะครับฟันดีเนอร์นะครับพี่ละอองนะครับพี่สุภัตราพี่ละไอนะครับผมพี่ดาวัตส้มตําพี่ชัยยาพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับนะแล้วก็พี่ไทยรัตน์แตงโมพี่หนูวันสวัสดีครับทุกท่านเลยที่เพิ่งตื่นตอนนี้แล้วก็ไปฟังเพลงกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับฟังเพลงกันเนาะใครที่กำลังเดินทางไปทำงานก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพหรือว่าใครที่กำลังเก็บของกลับบ้านก็ขอให้เดินทางสบายๆเช่นเดียวกันนะครับอ่ะไปฟังเพลงกันต่อนะครับจัดไปในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตผมก็ต้องขอตัวก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: กลับมาท้ายชั่วโมงแล้วนะครับผม

0: นี้เวลา5:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมท.แถมรู้

0: ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: ก็สู้นะคะให้ถึงเส้นชัยพี่บ่าวีบอกสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเหมือนเดิมนะคะ 5:12 นาทีของเช้าวันนี้อังคาร26พฤษภาคม2569ค่ะเมื่อวานนี้โดนฝนนิดหน่อยเสียงเปลี่ยนเลยฝนไม่นิดหน่อยเนาะฝนตกเยอะมากนะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะหลายจังหวัดด้วยนะคะก็ยังคงตกต่อไปเนาะสำหรับช่วงหน้าฝนแบบนี้นะบางวันก็เยอะหน่อยบางวันก็น้อยน้อยหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะทั่วทุกภูมิภาคเหมือนเดิมนะคะก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันด้วยนะคะ 5:00-7:00 โมงเช้ากับคุณจามอนกิจสวภาคนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งลงก
1: ็มาแล้วครับพี่มาแล้วครับ
0: มาแล้วเหรอ
1: สวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณลูกฟังครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยแล้วก็เช้านี้อ้าวน้ำมันลด1บาทลง
1: ประกาศตอนประมาณเท่าไหร่พี่เกือบ5ทุ่ม
0: มากแล้วใช
1: ่
0: ดึกแล้วก็ดีเซลนะคะดีเซล1บาทเบนซินและก็แก๊สโซฮอล์60สตางค์นะคะก็ถือว่าไม่รู้จะบอกว่ายังไงจะชมไหมหรือต้องเป็นยังไง
1: ลดบ้างก็ดีอะไรเงี้ยนะเราต้องบอกว่าลดบ้างก็ดีนะครับแต่ว่าเบนซินนี่ลดเฉพาะ91กับ95นะคร
0: ับใช่ค่ะใช่
1: แต่ว่า E20 E85 เราทำไมไม่ลดนะ E20
0: มันเดิมตระกูล E กับ B20 อะไรเงี้ยยังเข้าเดิมอยู่นะคะ
1: ครับ
0: 37.90 บาทอันนี้ E20 เนาะแล้วก็ E85 โซฮอล์ E85 เหลือ3เท่าเดิมค่ะ33.84 บาทดีเซลวันนี้ก็41.20 บาทนะคะส่วนแก๊สโซฮอล์91 43.93 บาทแก๊สโซฮอล์95 44.30 บาทนะคะเบนซินพรีเมียมเหลือ53.89 บาทแพงเนาะ
1: คร
0: ับ แพงนะคะ
1: ก็ใครเมื่อคืนใครน้ำมันหมดนะเติมไปแล้วนี่ก็
0: มันเติมใหม
1: ่ช่วยเป็นคือประกาศดึกมากไม่มีโอกาสเอาไม่มีโอกาสเอาลงมาเติมอ่ะ
0: เติมแล้วก็เติมใหม่นะคะไม่ได้ต้องทำยังไงเดี๋ยวนะทำไมไม่มีเหตุผลว่าลดเพราะอะไรเหรอเดี๋ยวก่อนไม่มีเหตุผลไม่บอกด้วยนะแหล่งข่าวเราทำไมไม่บอกว่าเพราะอะไรลดทำไมอยู่ๆขึ้นมาเนี่ยก็ลด
1: ก็น่าจะอ้างอิงตลาดนะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่นะคะก็ถ้าลดก็ดีแล้วนะคะส่วนวันนี้เหรอคะที่ฝนจะถล่มเขาใช้คำว่าถล่มเหมือนเดิมนะคะวันสองวันด้วยค่ะจนถึง29น้องจะมีฝน

0: ิ่มขึ้นแล้วก็ตกหนักมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งตะวันตกเนี่ยหนักกว่าก็ จะมีฝนฟ้าคะนองฝั่งตะวันตกประมาณ 60% ของพื้นที่ค่ะตะวันออกนี่ 40% นะคะกรุงเทพก็ 40% ของพื้นที่ส่วนมากช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะปลายเดือนนี้ฝนหนักปลายเดือนพฤษภาคมนะคะเตรียมรับมือฝนหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากก็เป็นอย่างนี้ทุกปี
1: ครับมาแล้วนะน้องน้ำมาแล้วเนาะ
0: น้องน้ำมาแล้วเตรียมรับมือเลยนะคะมาทุกปีน้องกวางรออยู่นะคะน้องน้ำรอน้องกวางก็มา022481366นะคะโทรมาหาน้องกวางได้ค่ะวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งอดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย์หนีคดีเช็คเด้งโดนรวบคาคอนโดเหรอน้อง
1: ครับผม
0: ร้อยล้านเลยเหรอ
1: โอ้
0: ผู้เสียหายนะคะคุณชวนนท์อินทระโกมันสุดนะคะก็ออกโดนออกหมายจับคดีพรบเช็คนะคะออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายโดยมาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้นอ๋อตั้งแต่ปี66นะคะมีผู้เสียหายไปร้องทุกข์ตามพรบเช็คหลายรายก่อนจะเจรจาไก่เกลี่ยกันแล้วก็ออกเช็คเพื่อชำระหนี้ตามข้อตกลงภายหลังกับปรากฏว่าเช็คหลายฉบับที่ออกมาแทนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้อีกกลายเป็นเช็คเด้งผู้เสียหายก็เลยไปแจ้งความอีกครั้งหนึ่งขณะที่นายชวนนท์หลบหนีและไม่สามารถติดต่อได้ทำให้ศาลออกหมายจับไว้เมื่อคืนนี้ตำรวจสืบทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปพักอาศัยอยู่ภายในคอนโดแห่งหนึ่งแถวพระโขนงจนกระทั่งตำรวจไปแสดงตัวจับกลุ่มได้ที่คอนโดค่ะน้องลง
1: ครับ
0: อ๋อหรือนึกหน้าไม่ออกหรือเขาเบอร์ไว้โอเคภาพนี้ไม่เบอร์นึกออกแล้วคุณชวนนท์เคยดำรงตำแหน่งอดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย
1: ์
0: นะคะสมัยที่คุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคสมัยนู้นนะคะค่ะร้อยล้าน
1: ครับ
0: ออกเช็คร้อยล้านเด้งก็ผู้ชายเยอะไม่ใช่คนเดียวนะผู้เสียหายก็ใช้คำว่าเพียบก็แสดงว่าหลายคน
1: ครับ
0: นะก็เป็นไปตามข่าวส่วนเรื่องของเอาเดี๋ยวนะหลวงพ่อเมื่อวานนี้หลวงพ่อวัดดังสีขอรับภูมิหลวงลงไม่อยากเสียสิทธิ์ท่านเดินทางข้ามอำเภอไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยระบุเป็นพระก็เป็นคนเหมือนกันไม่อยากเสียสิทธิ์ตรงนี้
1: เอ
0: าโอ้ไปถึงนู่นเลยกรุงไทยสาขาโรบินสันสีขอรภูมินะคะโอ้โหเมื่อวานนี้คนเยอะมากเลยที่ธนาคารกรุงไทยเนาะ
1: ใช่ใช่พี่นั่งกันนะแถวบ้านผมนะออกมานั่งกันด้านนอกเต็มเลยนะครับ
0: โอ้ตั้งแต่เช้าจนกระทั่งแบบธนาคารใกล้ปิดคนก็ยังเต็มอยู
1: ่ใช่
0: ก็เข้าใจว่าน่าจะโหลดแอปเป่าตังแล้วมันยืนยันตัวตนแล้วไม่ผ่าน
1: ครับ
0: ถ้ายืนยันตัวตนสแกนใบหน้าผ่านที่บ้านได้นี่เนาะก็ไม่ต้องไปธนาคารเขาส่วนใหญ่ก็รอ SMS 3วันก็คือไม่ต้องยังไม่ต้องไปธนาคารแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่คุ้นชินกับขั้นตอนดิจิทัลก็เลยจำเป็นต้องไปที่กรุงไทยกันเมื่อวานนี้
1: ใช่ว่ามีกลุ่มที่เป็นร้านค้าด้วยนะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้รับด้วยนะเขาอาจจะไปทำไม่ได้ขั้นตอนหนึ่งพวกนั้นก็อาจจะยากเหมือนกันนะฮะ
0: เอออันนั้นก็จำเป็นต้องไปนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนพระเมื่อวานนี้เนี่ยสองรูปด้วยนะพระสงฆ์สองรูปเดินทางข้ามอำเภอเพื่อไม่อยากจะพลาดสิทธิ์บอกว่าพระก็เป็นประชาชนคนไทยไม่อยากเสียสิทธิ์หลวงพ่อบอกว่าโครงการนี้ดีมากช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้จริงอนุโมทนาบุญกับนายกนะคะมากๆขอให้ทำเรื่อยๆเพื่อประโยชน์นะคะคือท่านก็ไม่ได้หงุดหงิดอะไรนะมาไกลก็จริงนะก็มารอก็มาทำใช้สิทธิ์เหมือนกันมาลงทะเบียนนั่นแหละเมื่อวานนี้ทางชาวบ้านนะคะที่ ีเขาแล้ว

0: ภูมิเนี่ยผู้สื่อข่าวเข้าไปที่ธนาคารกรุงไทยบอกว่าดีใจมากที่มีรัฐบาลที่รัฐบาลออกโครงการนี้อย่างต่อเนื่องก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อยากให้ทำไปเรื่อยๆคิวแน่นก็จะยอมรอมาเพราะอยากได้สิทธิ์นี้ท่านว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ฝากอีกเรื่องนึงเลยแถมอยากให้ทำตามสัญญาเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุคนละ 3,000 ตอนนี้ประชาชนกำลังรอคอยอยู่นะจ๊ะเออสิเอาสิ 3,000 เลยคนละ 3,000 ต่อเดือน
1: อย่ามามูสาหลวงพ่อเออ
0: บาปนะบาปนะขอบอกเออใครบาปอะไรเอาไว้ก็ทำไปอย่างนี้เหรอ
1: เออครับผม
0: แต่ว่าแต่ว่ามันมหาศาลนะถ้า 3,000 จริงนั้นลุงนะเอาเงินมาจากไหนอ่ะ
1: ใช่
0: ต้องเอาเงินมาหาศาลเลย
1: คนละครึ่งดีกับเพราะมันทุกเดือนนะ
0: ใช่
1: 3,000ทุกเดือนอ่ะ
0: เออแล้ว
1: ผมไม่แน่ใจว่าภูมิใจไทยเขาขายโครงการนี้ไว้ด้วยเหรอฮะ3,000เนี่ยนึกไม่ออกนะ
0: แล้วเป็นนโยบายของพรรคไหน
1: เออแต่ว่ามันมีแหละมันเคยมีพรรคบางพรรคเสนอนะแต่ว่าพรรคนั้นเขาไม่ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิเออถ้าเขาไม่ได้พูดไม่น่าจะใช่ของภูมิใจไทยนะ
1: เออครับ
0: ไม่ใช่เออไม่น่าจะใช่นะคะพักร่วมบ้างไหมเดี๋ยวนะพักร่วมปัจจุบันเนี่ยมีไหมที่บอกว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลผู้สูงอายุรับไปเลยเบี้ยยังชีพ 3,000 บาทเดี๋ยวนะ
1: เบี้ยไทยก็ไม่ใช่เนาะพี
0: ่เออไม่เดี๋ยวน้องหาก่อนเอ้ยไม่ลืมไปได้หรือไม่ได้
1: สมัยก่อนจะมีพรรคลุงป้อมเนี่ยลุงป้อมเนี่ยถึงป้ายพรรคของลุงป้อมเนี่ยเคยบอกไว้ว่าให้เบี้ย 3,000
0: ค่ะเนาะเดือนทุกเดือนนะไม่ใช่ว่าเดือนเดียวด้วยนะ ค่ะคงไม่ใช่พรรคภูมิใจไทย
1: ไม่ใช่เนาะก็
0: ไม่ใช่
1: ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเมื่อวานได้ลงทะเบียนกันไปแล้ว24ล้านกว่าสิทธิ
0: ์โอ้24ล้านใช่ไหมไม่ใช่29นะ
1: เดี๋ยวผมดูนะเมื่อคืนเนี่ยผมเช็คมันเหลือประมาณ5ล้านกว่าสิทธิ
0: ์โอ้ก็ยังเยอะอยู
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็
0: เยอะอยู
1: ่เห็นท่านปลัดคลังอ่ะพี่ท่านปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าคนละครึ่งครั้งที่พีคสุดนะมีคนลง28ล้านคน
0: โ
1: อ้เพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยยังไงได้ทุกคน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ทุกคนนะครับถึงแม้จะเหลืออีก5ล้านกว่าสิทธิ์ก็ตามนะฮะ
0: ยังไงก็ต้องได้ก็ยังมีอย่างที่บอกนะคะกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยกลุ่มนี้รัฐบาลจะช่วยเขายังไง
1: คร
0: ับ หลายคนก็สะท้อนมาบอกว่าทำไมไม่โอนเงินเข้าพร้อมเพย์ให้เลยเพราะว่าประชาชนกลุ่มนี้เขามีพร้อมเพย์แน่ๆอย่างน้อยก็เรียกว่าประชาชนนะให้ธนาคารผูกพร้อมเพย์ให้เขาแล้วโอนเข้าธนาคารแล้วเขาจะไปใช้ยังไงไปถอนไปอะไรก็ว่ากันไปเขาไม่ได้อ่ะกลุ่มนี้ใครจะมาลงทุนซื้อมือถือเครื่องละ 3,000 4,000 ใช่ไหม
1: มีเมื่อวานมีคุณลุงคนหนึ่งที่บุรีรัมย์นะพี่อายุ75จะไปซื้อมือถือใหม่เพื่อเอามาลงทะเบียนแต่ไม่รู้ว่ามันพอดีกันหรือเปล่าแล้วนักข่าวไปทำข่าวหมายถึงว่ามือถือแกพังพอดีจะซื้ออยู่แล้วหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะแต่เขาไปซื้อใหม่แน่ๆเพื่อมาลงทะเบียน
0: แต่คิดว่ามีเงินอยู่ใช่ไหมมีตังค์ซื้อมือถือก็ไม่เป็นไรอันนั้นก็เอาไว้ใช้งานปกติเนาะไว้ใช้ไลน์เอาไว้เล่น Facebook ติดเล่นโซเชียลติดต่อกับลูกหลานนั้นก็ไม่เป็นไรแต่บางคนแบบไม่เคยเล่นมาก่อนไม่เคยมีสมาร์ทโฟนมาก่อนซื้อเพื่อการนี้โดยเฉพาะเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าใช่ไหม
1: ครับ
0: ใช่ไหมอันนี้ก็ต้องดูดีๆถ้าเขาไม่ได้จริงๆรัฐบาลยังไม่มีนโยบายว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะช่วยเหลือยังไงนะคะตัวเลขยังไม่ชัดนะว่าเท่าไ

0: นะยังไม่ชัดค่ะก็เดี๋ยวรอดูวันสุดท้ายเนาะวันสุดท้าย
1: 29
0: ใช่ไหมคะลงทะเบียน29
1: ตอนนี้เหลืออยู่5,845,752สิทธิ์5,800,000กว่าสิทธิ
0: ์
1: เข้าใจว่าคนลงไปแล้ว24ล้านกว่านะครับ24ล้านนิด
0: อันนี้ก็น่าจะนับรวมคนที่ต้องรอ3วันนั่นด้วยเนาะ
1: ครับรวมแล้วครับรวมที่
0: รวมแล้ว
1: อยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ์ด้วย
0: ค่ะค่ะวันนี้จับตาวันนี้วันอังคารเนาะมีการประชุมครม.นะคะก็ต้องจับตาหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนกรณีการวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านที่สั่งให้ครม.จัดทำคำชี้แจงส่งศาลภายใน7วันนะคะเพราะว่ามีรายงานข่าวนะคะว่าหลังจากที่ครม.ประชุมไปเมื่อวันที่19นะคะก็ให้ทางสำนักเลขาธิการกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสภาพัฒน์กฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำรายงานชี้แจงโดยจะนำข้อมูลที่เคยเสนอครม.มาสรุปแล้วก็เรียบเรียงเป็นคำชี้แจงซึ่งคาดการว่าวันนี้ล่ะค่ะน้องด้งคำนวณครบกำหนด7วันพอดีตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญเนาะก็เดี๋ยวเลขาธิการครม.ในฐานะผู้รับผิดชอบตัวแทนรัฐบาลจะนำคำชี้แจงไปส่งศาลตามขั้นตอนเช่นเดียวกับระเบียบที่เคยปฏิบัติก่อนหน้านั้นก็มีลุ้นนะเรื่องนี้นะคะว่าคำชี้แจงนั้นเนี่ยสมเหตุสมผลไหมทำไมต้องกู้เงิน400ล้านนะคะนั่นแหละก็เดี๋ยวต้องรอดูค่ะตรงนี้จับตากันแล้วก็เรื่องไหนอีกวันนี้อ๋อเรื่องคุณสุริยะหายดีแล้วใช่ไหม
1: ก็มัวไปร่วมงานบวชนี่ยิ้มชื่นมืดเลยนะครับ
0: โอ้ชูสองนิ้วได้แล้วยังไงโอ้ค่ะ
1: แต่ว่าผมจับผมนั่งดูภาพอยู่นะเห็นว่าทุกวันเนี่ยไปงานบวชท่านอดีตอธิบดีราเชนเนาะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงนะครับที่ท่านได้เนาะลาออกเพราะว่าโดนย้ายในช่วง5เดือนสุดท้ายนะครับแล้วก็มีกระแสข่าวมาว่าเนี่ยหนึ่งในเหตุผลที่โดนย้ายเพราะว่าไม่ยอมให้หลานรัฐมนตรีสุริยะเข้าพบนะครับก็เมื่อวานนี้รัฐมนตรีสุริยะก็ออกจากโรงพยาบาลตู้ดเลยครับรีบไปงานบวชกันเลยไปงานบวช
0: แสดงว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหรอ
1: ก็เหมือนกับพอเป็นงานบวชนะพี่มันก็ไปเพื่อมันก็ให้อโหสิกรรมอะไรกันไปอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าเห็นรัฐมนตรีราเชนก็ออกมาสวัสดีแล้วเนี่ยเห็นท่านอธิบดีราเชนก็ออกมาสวัสดีรัฐมนตรีสุริยะก็ยิ้มแบบโ
0: อ
1: ้เขาบอกยิ้มรับบุญเลยฮะ
0: เออแล้วก็ไปด้วยนะ
1: พูดคุยอะไรกันเท่าไหร่นะ
0: ไปติดตามสถานการณ์น้ำด้วยนะที่
1: ด้วย
0: ที่สามพร้าวอุดรอ่ะ
1: ครับ
0: แสดงว่าหายแล้วนะคะ
1: ใช่เพราะว่าเนี่ยท่านอธิบดีแกบวชที่วัดป่าบ้านตาดที่อุดรแกก็เองก็แวะไปแป๊บหนึ่งแล้วก็เลยไปเยี่ยมโครงการน้ำเจอชาวบ้านครับ
0: ก็
1: คือออกจากโรงพยาบาลปุ๊บเดินต้องลุยงานปั๊บแล้วคุณเป็นรัฐมนตรีเนาะ
0: คือยังมีคนสงสัยว่าแกวูบกลางดึกตอนที่อยู่ในโรงแรมใช่ไหมก็เลยมีคำถามว่าถ้าสมมุตินะอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีปัญหาได้เนาะไม่มีใครรู้มีใครเห็นนะแต่นี่คือแกมีทีมมีครอบครัวไปด้วยหรือเปล่าแสดงว่าในห้องพักในโรงแรมอ่ะต้องมีคนอื่นอยู่ด้วยถึงได้รู้ว่าท่านรัฐมนตรีวูบหมดสติใช่ไหมอันนี้คนสงสัยนะแล้วก็บอกว่าท่านทำอะไรถึงได้วูบหมดสติอันนี้คนที่สงสัยบอกผมแค่สงสัยไม่สงสัยอะไรแล้วก็บอกว่าเป็นห่วงอายุมากแล้วอะไรประมาณนี้อันนี้เขาแค่สงสัยนะคะ

0: ครับ
1: เออใช่ไหมแล้วข่าวว่าถึงขนาดต้อง CPR นะไม่ใช่ธรรมดานะคะ
0: โ
1: อ้โหแต่ก็นี่แหละสามารถไปทำงานได้เลยอ่ะเนี่ยเมื่อวานทันทีที่ไปถึงตรงประตูระบายน้ำที่สามพร้าวอุดรธานีนะได้รับเสียงปรบมือจากราชการและประชาชนที่มาต้อนรับจำนวนมากคุณสุริยะก็ชู2นิ้วทักทายประชาชนท่ามกลางการให้กำลังใจหลังจากกลับมาปฏิบัติภารกิจต่อทันทีโอ้โหใจเกินร้อยจริง
0: ๆครับ
1: เนาะเออท่านบอกว่าอุ้ยไม่มาไม่ได้หรอกนัดกับชาวบ้านไว้แล้วเพื่อลงพื้นที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ชู2นิ้วนะคะอ่ะก็จะดูหน้ายังดูแบบยัง
0: เหนื่อย
1: เหนื่อยเหนื่อยใช่ค่ะดูหน้าเหนื่อยเลยแหละ
0: ครับอาจจะต้องพักอีกสักประมาณ2วัน
1: ใช่ใช่
0: เออ
1: เนาะกี่วันนะ2เหรอ
0: ไหวไหมพอได้ไหมที่สักสองวัน
1: ได้กี่วันก็ได้ไหมกระทรวงเกษตรก็มีรัฐมนตรีช่วยไม่เป็นไรเออ
0: เออ
1: เออพักไปเถอะ
0: ครับ
1: เออ
0: เหมือนพี่อยากให้แกพักนานกว่าสองวัน
1: ก็ใช่สิยังบอกว่าต้องพักไปสองวันเออหลายวันก็ได้พักไป
0: คร
1: ับเออรัฐมนตรีป่วยป่วยไม่ได้หรือไงป่วยได้ค่ะป่วยได้ทุกคนแหละคนเรานะถ้าห่วงงานหนักสายยังไม่มีนะคะ022481366ค่ะ
0: คุยได้ทุกเรื่องนะครับมาเลยมาเลย
1: ใช่มาดูใครอีกเนี่ยชาวบ้านใกล้ปราสาทตาเมือนทมเดี๋ยวไปดูก่อนนะทำอะไรอ๋อเริ่มเอารถไถเข้าไปทำเกษตรแล้วค่ะน้องๆทีนี้เนี่ยตามเมืองทมก็อยู่ชายแดนสุรินทร์เนาะก็เริ่มมีความตึงเครียดหลังจากฝั่งกัมพูชาพยายามยั่วยุไม่เลิกนะคะโดยนำกำลังทหารมาประชิดเขตปราสาทตามเมืองทมที่พนมดงรักนี่แหละค่ะทีนี้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นคือบ้านหนองคันนาตำบลตาเมียงนะคะพนมดงรักก็เขาปลูกอ้อยอยู่นะคะก็ไปพ่นยาอ้อยไปใส่ปุ๋ยไถนาหว่านข้าวรีบทำรีบกลับก็บอกว่าจริงๆเนี่ยนะคะถ้าสถานการณ์ความไม่สงบนะจะเกิดขึ้นอีกเนี่ยก็เชื่อว่าต้องอพยพจากพื้นที่อีกแต่ตอนนี้เนี่ย เชื่อมั่นว่าฐานไทยเอาอยู่แล้วจะไม่ยอมให้กัมพูชารุกรานเข้ามาได้แน่นอนนะคะนี่ชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ตักข้าวใส่ปุ๋ยกันก่อนนะใส่ปุ๋ยใส่อะไรเงี้ยให้เสร็จเรียบร้อยเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้ชาวบ้านกลัวนะกลัวจะอพยพรอบ3เลยต้องเร่งทำให้มันเสร็จไปนะคะกัมพูชานั้นส่งทหารมาประชิดบริเวณปราสาทตาเมือนทมเห็นเลยก็มีความกังวลอยู่เพราะว่าหมู่บ้านนั้นอยู่ใกล้กับปราสาทเป็นหมู่บ้านแรกหน้าด่านชายแดนเลยนะคะสภาพเป็นที่ราบนะคะเอาสมมติว่าทางฝั่งกัมพูชาขึ้นมาได้เนี่ยก็ใกล้กว่าเนิน350หรือปราสาทตาควายลุง
0: ครับ
1: นี่อะค่ะก็กังวลไม่ใช่ไม่กังวลนะแต่ว่าอาชีพก็ต้องทำนะคะนี่ก็รีบทำตอนนี
0: ้
1: ชาวบ้านก็บอกว่าไม่อยากให้มีอีกแล้วไม่อยากให้มีรอบ3เลยหรอกเพราะว่าสงสารอะเออสงสารตัวเองสงสารพี่น้องชาวบ้านถ้าเลี้ยงไม่ได้จริงๆก็เอาครั้งนี้อยากให้จบครั้งนี้อีกแล้วอยากให้จบที่ชาวบ้านพูดอย่างเงี้ยบอกว่าจะได้อยู่กันแบบปกติสุขสักที
0: ใครจะอยากไปนอนศูนย์อพยพเพียงอาทิตย์สองอาทิตย์แคบโง
1: ่เออคือไปนอนแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะนึกออกไห
0: ม
1: ไม่ได้ทำมาหากินเลยนะกี่วันก็ไม่รู้เนี่ยค่ะเพราะนั้นก็บอกว่าบางคนตอนนี้เก็บเสื้อผ้ารอว่าวันไหนเขาจะยิงกันอีกแต่ถ้ามัววิตกกังวลก็ไม่มีงานรายได้ก็ไม่มีทุกวันมีค่าใช้จ่ายเยอะไหนจะค่าลูกไปโรงเรียนทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายหมดก็เลยเอ้าไปทำงานยอมอย่างเงี้ยนี่ค่ะก็ขออย่าให้มีเลยเนาะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: อ
1: าสายยังไม่มาค่ะเมื่อคืนนี้ก็ดูคลิปน้องต้องดูเลยป่ะหนุ่มจีนที่มันทำร้ายกระเทยไทยอ่ะ
0: โอ
1: ้ตอนแรกเราคิดว่าเป็นผู้หญิงอุ้งเลือดเนี่ยนะ
0: คลิปหนุ่มจีนไม่ได้ดูนะครับดูคลิปหนุ่มไทยฮะ
1: โอ้
0: เขาเริ่ม
1: ไอ้หนุ่มจีน
0: เริ่มส่งคลิปกันเออครับ
1: โอ้มันโหดมาก

0: ถ้านจีนคนเนี้ยคือ
1: มันทำไมพี่เราไปมีเรื่องกับมันหรอหรือ
0: เป็นโรงแรมที่อยู่พัทยาน่ะพัทยาใต้อ่ะค่ะเบื้องต้นนี่นะคะก็บอกว่าน้องคนนี้เนี่ยเป็นสาวสองบาดเจ็บวิ่งลงมาจากห้องพักชั้น3สภาพเลือดอาบตัวบอกแต่เพียงว่าคนจีนไม่จ่ายค่าตัวหนูซึ่งน้องที่เข้ากะในโรงแรมก็ช่วยเหลือและถ่ายคลิปไว้บางส่วนนะคะจีน

0: ไม่เสียทรัพย์ห้องพักนี่เยินเลยมากนะคะปมเหตุนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าหนุ่มจีนคนนี้อาจจะตั้งใจเรียกสาวให้บริการและปรากฏว่าเมื่อรู้ว่าเป็นกระเทยอาจจะไม่พอใจจนมีการลงมือทำร้ายร่างกายกันจนบาดเจ็บนะคะน้องคนนี้เนี่ยเย็บไป19เข็มมือ8เข็มที่เท้า4เข็มคือมันทุบตีอ่ะในคลิปเนี่ยมีคนถ่ายไว้เลยนะโอ้โหตีเอาแก้วมาตีหน้าน่ะ
1: ครับ
0: โหมันบนเตียงเนี่ยนะคะเลือดเต็มไปหมดห้องนี่คือมีแต่กระจกมีแก้วกระจัดกระจายนะคะลองเข้าไปดูหนุ่มจีนโหดโอ้โหโหดมากผู้หญิงนี่ก็ร้องมันก็แบบไม่สนใจเลยค่ะเหมือนคนบ้าคลั่งเลยนะอายุ22เองนะมันหนีไปไหนแล้วไม่รู
1: ้เห็นแล้วเป็นท่าเลยนะครับมันไป
0: โอ้
1: ไม่รู้จะไปคบกับมันหรือยังไงนะ
0: ไม่รู้ไม่รู้คบยังไงแต่ว่าเธอบอกว่าไม่จ่ายค่าตัวแสดงว่าแบบเจอกันชั่วคราว
1: อ๋ออาจจะแค่แบบว่าดิวมา
0: เออใช่ใช่น่ากลัวมากเออถ้าตัวอย่างเงี้ยทำโอ้เนาะ
1: ครับ
0: เนี่ยเย็บ31เข็มนะคะน้องคนเนี้ยดูจากข้างนอกเนี่ยไม่เหมือนกระเทยนะดูเหมือนผู้หญิงทั่วไปเลยค่ะ
1: ครับ
0: มันสายจะมาเหรอได้ยินไหม
1: มาแล้วครับเหมือนเสียงสะท้อนเดี๋ยวให้ปิดวิทยุนิดนึงนะครับเดี๋ยวรับสายครับ
0: ไปรับกันค่ะ

0: ิวไม่ใจคลองสามวาเหรอคะพี่ดำสวัสดีพี่ดำค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สีพี่ดงครับ
0: ค่ะ
2: เชิญค่ะตื่นเช้าเลยครับพี
1: ่อยากจะสอบถามนิดนึงครับเกี่ยวกับของกองทุนประกันสังคมกองทุนชราภาพอะพอดีเกี่ยวกับการรับเงินคืนของสมาชิกอะไม่แน่ใจผมไม่รู้ตกข่าวว่าเดี๋ยวนี้เขามีเงื่อนไขในการรับเงินคืนเนี่ยเขาให้เป็นบำเหน็จอย่างเดียวหรือให้เป็นบำนาญอย่างเดียวหรือสามารถเบิกเป็นบำเหน็จเหมือนกับสมัยก่อนได้
0: ก็ถ้าไม่ครบ180เดือนก็เป็นบำเหน็จพี่ดำครบหรือยัง
1: อ๋อของผมนะรับมาตั้งแต่สมัยมันนวดละฮะ
0: อ๋อรับแล้วเหรอคะ
1: รับเป็นบำเหน็จมาแล้วฮะของผม
0: อ๋อก้อนนึง
1: ผมเกิดแล้วทีนี้อยากจะสอบถามเกี่ยวกับน้องคนหนึ่งพอดีไปเจอเขากำลังจะครบแล้วแหละเขาก็จะได้ปลายปีเนี้ยทีนี้เขาเดือดร้อนไงเขาเดือดร้อนเกี่ยวกับเขาก็ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการรับเงินคืนของประกันสังคมที่จ่ายให้เกี่ยวกับกองทุนชราภาพเนี่ยคือเขาช่วงระยะทำงานเขาก็เป็นหนี้อยู่ก้อนหนึ่งหนี้นอกระบบเขาอยากจะได้เงินก้อนมาใช้หนี้เขา
0: ฮะ
1: ทีนี้เขาได้ยินข่าวว่าเหมือนกับประกันสังคมให้รับเป็นบำนาญซึ่งเดือนละ 2-3,000 อะไรประมาณนี้แหละ
0: คือถ้าเขาส่งเงินสมทบเกิน180เดือนต้องเป็นบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนอย่างเดียวแต่ถ้าเขาไม่เกิน180เดือนก็จ่ายก้อนครั้งเดียวไปเลยก็เรียกบำเหน็จชราภาพ
1: ร้อยเกิน180เหรอฮะ
0: ถ้าเกินก็เป็นบำนาญค่ะได้เป็นรายเดือนถ้าไม่เกิน180เดือนก็เป็น
1: ร้อยแปดสิบเดือนนี่มันกี่ปีนะ
0: ใช่ค่ะ
2: ก็ส่งมาประมาณ
0: ป
2: ี
1: สิบปีได้ไหม
2: ปีสิบเกินนะพี่ต้อง15ปี
0: ก็ต้องเป็นบำนาญละ
1: มันผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาส่งเกินมาหรือเปล่าแต่ก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะผมก็ไม่เข้าใจบางทีเกี่ยวกับเงื่อนไขของประกันสังคมอ่ะมันไม่เหมือนสมัยก่อนเราอยากจะรับเป็นเงินก้อนก็ได้เมื่อในเมื่อเราอยากจะได้เงินก้อนเรามาบริหารจัดการในส่วนที่จำเป็นน่ะบางคนบางชีวิตมันไม่เหมือนกันน่ะที่บางคนเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเขาก็สามารถรับเป็นบำนาญได้แต่บางคนเนี่ยเขาเข้ามานั่งปรับทุกข์กับผมบางทีเขาก็ยืมเงินหมดใช้บางทีผมก็มีบ้างไม่ให้บ้างมีให้บ้างไม่มีให้บ้างยืมเงินใช้เขาก็ปรับทุกข์เกี่ยวกับอันเนี้ยกองทุนตัวเนี้ยเขามีเงินก้อนหนึ่งเขาไปคำนวณไปสอบถามก็ได้แสนกว่าบาท
0: ค่ะ
1: ได้แสนกว่าบาทนี่แหละ
0: เขาส่งไป
1: รับเป็นบำเหน็จ
0: ก็น่าจะเป็นบำนาญไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยมีแค่นี้แหละเขาให้เลือกสองเขาไม่ให้เราเลือกแล้วเขาเลือกให้เองตามกฎหมาย
1: ประกันสังคมมันก็เท่ากับบังคับให้รับเป็นบำนาญเหมือนกันเถอะ
0: ถูกต้องค่ะใช่ค่ะก็

0: เอานั่นแหละเอาเงินเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่เขาทำงานนะคะเอาเป็นฐานคำนวณเงินสมทบแล้วก็หลังจากนั้นก็มีดอกเบี้ยนิดหน่อยเขาเรียกเงินเพิ่มเนาะ 1.5% แล้วก็เดี๋ยวก็เขาคูณมาให้นะคะเขาอายุ55แล้วใช่ไหม
1: เนี่ยจะครบปลายปีนี้แหละครับไม่
0: เป็นเกิดไปเกิดครบแล้วเนี่ยติดต่อประกันสังคมไปบ้านได้เลยค่ะ
1: คือเขา
0: ก็มองแง่ดีว่าเขามีเงินใช้ไปตลอดชีวิตอ่ะพี่ดำ
1: มันเข้าใจว่าไอ้ตัวนี้ประกันสังคมอาจจะหวังดีกับประชาชนส่วนใหญ่แต่มันเป็นบางอาจจะมีบางครอบครัวที่เขาต้องการใช้เงินก้อนไปบริหารจัดการบางทีอ่ะนี่สินเขามีอ่ะเขาสมมติว่าเขาส่งนี่นอกระบบไปเดือนแล้วสักดอกเบี้ยสัก 5,000 ใช่ไหม
0: โอ
1: ้5,000 แล้วเขาไปรับเบี้ยบำนาญเดือนละ 3,000 ครับแล้วส่วนต่าง 2,000 นี่เขาจะอยู่กินยังไงแล้วค่าชั่วโมงเช่าบ้านเลยหลายอย่างเพราะคนอายุ55ปีมันก็ถือว่าเยอะแล้วนะไปทำงานเหมือนสมัยหนุ่มๆก็ไม่ได้แล้ว
0: ค่ะก็เข้าใจแต่ว่า
1: เขาได้เงินก้อนมาเขาใช้นี่ตรงนี้หมดจบเหลือเงินก้อนนึงก็ยังพอ
0: ไม่ได้
1: อาจจะลงทุนทำไมสักอย่างก็ได้
0: ต้องตามกฎเขาอะค่ะ
1: มันไม่มีแบบให้เราคำร้องอะไรที่ขออนุโลมให้เป็นเงินก้อนมา
0: แล้วทำไมเขาไม่ทำงานต่อล่ะพี่55ก็ไม่ได้เยอะนะอายุ55
1: ก็ทำอยู่5เดือนนึงก็พอได้ใช้จ่ายค่าเช่าห้องเช่าบ้านแต่เขาทำงานก็ไปเหลือแต่เขาไปทำงาน
0: ต่อ55เพราะเดี๋ยวถ้าเขาเออร์ลี่เนี่ยเดี๋ยวก็ไปทำงานอย่างอื่นต่อเพื่อที่จะเอามาใช้หนี้ตรงนั้นไอ้ตรงนี้เอาเป็นเงินวัยเกษียณไปเงินออมไปดีกว่า
1: คืออย่างเงี้ยบางทีหนี้นอกระบบตัวเนี้ยดอกลอยอ่ะ
0: ก็อย่าไปกู้
1: เดือนละ5,000นี่เยอะนะครับถ้าเราไปทำงานแล้วก็ต้องส่งก็เดือนละ5,000
0: อย่าไปกู้
1: มันก็ไม่ใช่น้อย
0: นั่นแหละแล้วไปกู้ทำไมอ่ะมันดอกลอยดอกไม่ลอยเนี่ยกู้อย่าไปกู้ใช้จ่ายเท่าที่มีไม่ง
1: ั้
0: นมันก็ไม่จบไม่สิ้น
1: ก็มีความจำเป็นช่วงระยะหนึ่งในช่วงทำงานแล้วไปเอามาทำอะไรที่อย่างที่มันก
0: ็ถ้าอย่างนั้นน่ะ
1: มาเป็นก็แล้วก็ยังไม่ได้ใช้ต้นก็เขามาปรับทุกระบบปรับของเขาทำไมเขาให้รับเป็นบำนาญอย่างเดียวไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราจะเลือกได้
0: ถ้าบำนาญเกินเงินส่งเงินสมทบเกินแล้วก็บำนาญอย่างเดียวค่ะไม่มีทางเลือกอื่นค
1: ่
0: ะ
1: ฝากให้เขาทำงานต่อที่จะว่าการเดินใช่ไหม
0: อย่าเพิ่งเกษียณถ้าบริษัทยังไม่ให้ออกสิ้นปีก็อย่าเพิ่งเกษียณนะน้องๆนะทำไปต่อ60เนาะ
1: ออกแล้ววะตอนนี้ออกแล้วออกมาทำงานมาทำงานรับจ้างทั่วไปฮะ
2: ครับ
1: รับจ้างทั่วไปก็เลยได้เงินไม่กี่พันแล้วมานั่งคุยนั่งผมก็
0: ปรับทุกการ
1: มันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราจะเลือกเป็นบำเหน็จก็ได้บำนาญก็ได
2: ้มันเดือนนี้เขาไม่ให้หรอกพี่เขาแบบเขาเจตนาลมเขาคือเหมือนกับว่าเนี่ยเพื่อให้ทุกคนได้มีเงินใช้ไปตลอดอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช้ไปตลอดชีวิตเอาสมมติว่าเขาได้เงินแสนก้อนนี้ไปใช้นี่หมดแล้วในอนาคตเขากินอะไรอ่ะพี
1: ่มันก็ใช้ไม่ถึงแสนแล้วก็ใช้หมดแล้วมันเราก็ไม่ได้เสียดอกเบี้ยเราก็มีเงินก้อนสักอาจจะ 20,000-30,000 เราอาจจะไปลงทุนทำอะไรสักอย่างต่อยอดอาชีพค้าขายอะไรสักอย่างก็ได้ 20,000-30,000 อะไรเงี้ยผมว่ามันชีวิตเราก็น่าจะอยู่ไปแบบ
2: เจตนาของประกันสังคมตอนนี้เขาไม่ได้
1: ขนาดที่เขา
2: ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเขา
1: ส่งดอกเบ
2: ี้
1: ย
2: เป็นใครที่ส่งประกันสังคมอยู่ตอนนี้ก็ต้องวางแผนเลยเพราะว่าเขาล่าสุดเลยเขาไม่ให้อ่ะเขาไม่ให้
0: ที่อายุมากๆแล้วพอเริ่มต้นอายุ50เนี่ยนะคะไม่กู้แล้วไม่กู้แล้วเริ่มกู้เงินน้อยลงไม่งั้นมันใช้ไม่หมดใช่ไหมแล้วเครียดนะคะ
1: เครียดยอมรับว่าเขาเครียดอยู่เหมือนกันมานั่งปรับทุกข์ให้ฟังแล้วก็ไม่รู้จะช่วยยังไงได
0: ้
1: เราก็สมัยนั้นเราก็รับมาแล้วรับเป็นเงินก้อนมาเราก็เลือกแล้วก็เลยโอเคเราเข้าใจความรู้สึกบางคนมันไม่มี
0: มัน
1: ไม่เหมือนกันแต่ละชีวิตเน
0: า
1: ะ
0: นั่นแหละ
1: โอเคไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ไม่ยังสวัสดีครับพี่สิงห์พี่โลกครับ
2: ครับเป็นกำลังใจครับพี่ครับผม
0: ครับ
1: ผมพี่ครับ

0: ียงโอเคเสียงมันมาแล้วนะคะ
1: เสียงแล้วเสียงเหมือนไกลๆนะฮะตอนนี้เสียงเริ่มไกลแล
0: ้
1: ว
0: เสียงมันอยู่ประมาณน้ำตกโตนงาช้างเลยเมื่อกี
1: ้ชั้นบนสุดเลย
0: พี่เดี๋ยวนะพี่บอกพี่อะไรเนี่ยบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วอยากนอนต่อไว้ตื่นนะพี่
1: เพลงเพราะนะเมื่อกี้
0: ลงทะเบียน
1: เพราะ
0: ไทยช่วยไทยพัดก่อนนะคะใครยังไม่ลงก็ลงได้นะคะ
1: เดี๋ยว6โมงแล้วพี่นะ6โมงวันนี้วันที่2ที่เขาให้ลง
0: ลงทะเบียนกันต่อนะคะ
1: คร
0: ับ ใครที่จะไปธนาคารกรุงไทยก็ไปตั้งแต่เช้าก็ฝากให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วยนะคะบางที
1: คงทำใจระดับหนึ่งนะ

0: พี่ว่าเวลามีโครงการเนี่ยเกี่ยวกับของรัฐบาลเนี่ยเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะต้องรับเขาเรียกอะไรงานมันเยอะขึ้นอ่ะต้องคอยช่วยเหลือประชาชนอ่ะ
1: ใช
0: ่
1: ก
0: ็เมื่อวานนั่งกันตรงบันไดหน้าตึกเขาคือบันไดเป็นตึกแถวเนาะแล้วก็ธนาคารเป็นตึกแถวแล้วก็มีบันไดอ่ะโอ้โหนะครับคนนั่งกันเต็มเลยอ่ะเหมือนรอคิวกันนะฮะ
1: ก็แล้วก็รอคิวนั่นแหละเนี่ยทีนี้บางคนก็บ่นไงว่าบอกมันยากมากเลยนะยากยิ่งใครเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ยิ่งยุ่งยากนะคะเนี่ยทุกที่เลยบ่นกันโดยเฉพาะปัญหาที่เจอเหมือนกันคือการยืนยันตัวตนนะคะหลายคนสแกนหน้าไม่ผ่านโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเขาจะทำไม่เป็นนะขั้นตอนคือเอาสมมติเขาลืมตาอยู่แต่ว่านึกออกไหมคนแก่บางทีหนังตาเขาตกแล้วอ่ะร่วง
0: ใช่
1: ระบบมันจะบอกว่าให้ลืมตาให้ลืมตานั่นแหละลืมตาแล้วเนี่ยก็เลยไม่ผ่านต้องเสียเวลาไปที่ธนาคารเนี่ยค่ะหลายคนก็เลยบ่นว่ามันทำไมมันยากอะไรขนาดนี้อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเมื่อวานอีกอันหนึ่งที่เถียงกันก็คือเรื่องของการเติมเงินวันที่หนึ่งนี้เนี่ยรัฐบาลโอนเงินให้1,000 บาทใช่ไหมต้องเติมเงินเท่าไหร่ที่บอกว่า60 ต่อ 40เนี่ยนะคะบางคนบอกว่าเติมไป400จริงๆไม่ใช่นะคะใน 1,000 บาทเนี่ยทั้งเดือนนั้นคุณต้องเติมเงิน667 บาท
0: อ้าวเหรอครับทำไมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่
1: เติม600บาทไม่ใช่เติม400นั้นร่วงนะใน 1,000 บาทที่เขาให้1เดือนเนี่ยนะคะให้ใช้1เดือนเนี่ยคุณเติมไปเลย667 บาทมันก็จะพอดีในการจ่ายคุณจะได้แค่นั้นไม่ได้2,000นะคือเขาโอนมา1,000เราต้องเสียตังค์เองเนี่ย667เอาสมมติถ้าคุณจะใช้รายวันนะคะมีวิธีการเติมเงินวันนี้เขาให้ใช้200ใช่ไหมคุณต้องเติม133 บาทนะคะ
0: อ้าวแล้วมันจะเป็น40-60ได้ไงครับ
1: ก็คือรัฐบาลเขาไม่ได้ให้เขาไม่ได้ให้200เขาให้แค่ใช้จ่ายวันละ200แต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาให้200นะ
0: นึกออกพี่แต่ว่า6แต่ว่าจริงๆถ้า60 40 200มันก็ต้อง80กับ120สิเน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้องใช่ค่ะรัฐช่วยเรา120นะในแต่ละวันนะเราต้องจ่าย
0: เองแล้วเราเติม80เหรอพี่ใช่มั้ย
1: ถูกต้องใช่ค่ะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้สิทธิ์เต็ม200ต่อวันคุณต้องเติมเงินเข้าไป1วันเนี่ย133บาทคุณจะได้ซื้อของ333บาทต่อวันมันก็จะไปเป๊ะพอดีเลย 1,000 บาทต่อเดือนเข้าใจตามนี้นะคะเข้าใจตามนี้นะนี่แหละค่ะสมมติวันนี้คุณจะสแกนจ่ายไปสัก10บาทสมมติ10บาทก่อนนะคุณสแกนจ่าย10บาทเนี่ยรัฐช่วยก็คือ10บาทเนี่ยก็คือเราต้องจ่ายเอง 40% เนี่ยค่ะนี่แหละ3.33นั่นแหละ40%นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะต้องจ่ายเต็มแม็กวันละ200ที่รัฐบาลบอกห้ามเกินน่ะคุณต้องเติมเงิน133บาทเข้าไปในแอปเป๋าตังค์แล้วก็สแกนจ่ายซื้อของได้วันนั้น333
0: บาท333
1: บาทถูกทางเพราะว่ามันไม่ใช่คนละครึ่งถ้าคนละครึ่งรัฐบาลบอกว่าวันนี้คุณใช้200คนละครึ่งคุณก็เติมมา2เราจ่ายไป2ก็เป็น400ถูกไหมแต่อันนี้เขาให้แค่พันเดียวต่อเดือน
0: โอ
1: ้ตามนี้นะไม่งงนะคะไม่งงนี่คือการจ่ายเงินอย่างบางคนก็ยังงงอยู่ดีแต่ก็เดี๋ยวค่อยรู้ไป
0: ก็งงเอง
1: ไม่ต้องจำสูตรสำเร็จก็คือว่าเขาโอนมา 1,000 คุณเติมเงินไว้เลย667บาทตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็สแกนจ่ายไปเรื่อยๆตามปกติครบ 1,000 ก็ได้ตามนั้น1667
0: ครับ
1: ค่ะแค่นั้นเองพอดีเป๊ะ
0: เดี๋ยว
1: ระบบมันช่วยตัดให้เดี๋ยวมันจะบอกว่าวันนี้คุณใช้เงินเกิน200บาทแล้วที่รัฐบาลให้มันระบบมันช่วยให้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวงงเดี๋ยวคุณจะไปเติมวันนี้ฉันจะใช้200ให้เต็มเลยแต่ฉันเติม60บาทไม่ได้ค่ะคุณต้องจ่ายเอง80ใน2

0: 600บาทที่รัฐบาลจ่ายเนี่ยคุณต้องจ่ายมา80บาท
1: ครับ
0: นั่นแหละ300ก็120บาทถ้าเต็มสิทธิ์200บาทคุณต้องจ่าย 133.33
1: โอ้
0: เนาะโคตรงงเลยใครไม่รู้ออกแบบอะไรไม่รู
1: ้โอ้จริง
0: งงจริงงงจริงจังมากใช่ไหม
1: แต่ผมก็รู้ว่าคิดแบบง่ายๆเนาะเติม400ไว้เติม400แล้วเราจะได้เงิน 1,000
0: ไม่ค่ะต้องเติม668แล้วกันอ่ะ667นั่นแหละใช่ไม่ใช่ตอนแรกก็คิดแบบนั้นจ่ายแบบงงๆอันนั่นแหละสูตรสำเร็จคุณเติมเตรียมไว้เลย667
1: ครับครับ
0: เนาะโคตรงง
1: ครับผม
0: อ่ะพักเนาะ
1: ได้เลยครับผม
0: ค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ัวจริง
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กัน

0: อมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: กลับมา
1: สับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ค่ะข่าวเช้า95วิทยุอสมท.แล้วก็เฟซบุ๊กนะคะตอนนี้บันเทิงมากเลยนะคะในเพจของเราก็หลายคนไม่เข้าใจเรื่องการเติมเงินนี่แหละค่ะ
0: อ๋ออย่างนี้อย่างนี้ผมไปทำความเข้าใจมาแล้วเมื่อกี้ผมก็นั่งฟังแล้วก็งงๆนะฮะก็คือ60 40เนี่ยจริงๆถ้าเราเติมถ้าจะเอาตามเดิมว่าเติม400รัฐบาลเติมให้อีก600เน
1: า
0: ะก็เป็น 1,000 ใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่อันนี้เขาคิดจากรัฐบาลเขาจะให้เรา 1,000 เพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่40 60อันนี้คิดเขาจะให้เรา 1,000 เพราะฉะนั้นเราต้องเติมไปอีกเราต้องเติมไปอีกอ่ะพี่เติมไปให้มันมากกว่า400เพื่อให้ได้ 1,000 เดิมทีเนี่ยเราคิดว่าเราเติม400แล้วเขาให้เรา600นะเป็น 1,000
1: ใช่คือ
0: แต่อันเนี้ยเดือนนึงเนี่ยเขาจะให้เรามาเลย 1,000 เพราะฉะนั้นเราต้องคำนวณ 40% จากตรงนั้น
1: ใช่ค่ะเราไม่ได้เติม400นะเราต้องเติม668ล้นๆไว้ก่อน6ล้นไว้นิดนึงแล้วกัน
0: ใช่คือถ้าเราเติม400เนี่ยเราก็แล้วคิดดูว่ารัฐบาลเขาจะให้เรา600ก็เป็น 1,000ใช่ไหมแต่เนี้ยรัฐบาลจะให้เรา 1,000 เพื่อให้เดือนหนึ่งเราจะใช้1,667อย่างที่พี่ว่า
1: ใช่ถูกต้องประมาณนั้น
0: คิดแล้วเราไม่เสียเปรียบคุณผู้ฟัง
1: ก็ถ้าจะคือถ้าใครบอกว่าอุ้ยจะเอาเงินมาจากไหน667ก็เติมไปวันละ133ต่อการใช้1ครั้งแล้วกันเอาอย่างนี้นะคะ
0: เราก็ต้องถ้า133แล้วเขาบอกว่าเราต้องซื้อของในวันนั้นทั้งวันเนี่ยยอดรวมไม่เกิน333
1: ถูกต้องใช่ค่ะ
0: ไม่งั้นถ้าเกิน333เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมันจะไม่หารกันมันจะไม่คนละครึ่งอ่ะมันจะไม่ถูก40แล้วมันจะเป็นเราออกเต็ม
1: ๆสุดท้ายเราก็ต้องจ่ายเองใช่ไหม
0: มันคำนวณนะฮะอย่าให้เกิน333
1: ใช่ค่ะอย่าให้เกินก็เอาประมาณนั้นแหละไม่ต้องด่ามากนะคะเดี๋ยวระบบมันจะ
0: คลื่อนแค่มันทำให้เรางงนิดหน่อยหมายถึงว่าตอนเราเติมเงินนะเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะใช่แล้วบางคนบอกว่าเนี่ยด่ารัฐบาลเยอะรู้สึกว่าไม่ผ่าน ระบบบอกไม่ผ่านด่ารัฐบาลเยอะนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคน
0: ด่ารัฐบาลแล้วคุณใครเคยล้อว่ารวยไม่ไหวแล้วระบบมันจะขึ้นว่าไม่ผ่านมัวเห็นเขาส่งแชร์กัน
1: ใช่ไหมคุณลีโอบอกว่าคุณจามอนสรุปแล้วลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐล่ะลงได้หรือยังยังเนาะยังนะคะ
0: ยังครับ
1: ยังค่ะเดี๋ยวรอไอ้โครงการไทยช่วยไทยก่อน
0: รายชื่อเดิมอยู่เพราะฉะนั้นใครที่เรายังไม่ได้อยู่ในชื่อรายชื่อของสวัสดิการรัฐนะก็มาลงคนละครึ่งนี่ไปก่อนลงเลย60-40นี่ไปก่อน
1: ลงไปเถอะจะไม่ชอบจะชอบอะไรก็ลงไปมันเป็นสิทธิ์ที่เราควรจะได้ใช่ไหม
0: ครับผม
1: ลงไปนะคะไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าไม่ชอบฉันหรอฉันไม่ให้หรอกอะไรเงี้ยไม่ได้แบบนั้นอาจจะงงนิดหน่อยนะก็ไปทำความเข้าใจกันนิดนึงนะคะเรื่องของการเติมเงินในแต่ละวันว่าจะต้องเติมเท่าไหร่ยังไงประมาณนี้นะคะก็มันเป็นมาตรการ60 40ไงมันไม่ใช่คนละครึ่งมันก็เลยไปมีจุด33อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะมาดูบันเทิงจริงๆเมื่อวานนี้มีข่าวว่าคุณหนุ่มกลาจะไม่รับงานคอนเสิร์ตแล้วก็เดี๋ยวคอนเสิร์ตสุดท้ายมันเมื่อไหร
0: ่เริ่มแล้วด้วยฮะเรื่องคอนเสิร์ตสุดท้ายใช่ไหมพี
1: ่แกไม่รับงาน
0: แกบอกว่านั่นเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายแล้วแกจะพักยาวเลย
1: หลายปีประมาณนั้นนะคะก็ถามว่าพักงานเนี่ยจะพักไปยังไงก็ไปพักผ่อนแหละก็เข้าใจว่าคุณหนุ่มเนี่ยเขาน่าจะมีฐานะเนาะไหมซื้อทอง
0: ก็คงจะเก็บหอมรอมริบมาประมาณหนึ่งเนาะ
1: โอ้ตลอดเลยนี่เขาบอกว่าขนาดว่ามีปัญหากับอดีตภรรยาก็คือยังจ่ายเงินไปทางฝั่งนู้นแล้วก็ต้องเยอะก็ยังเหลือพอที่จะแบบไม่ต้องทำงานนะคะตอนนี้แฟนหรือภรรยาคุณหนุ่มอย่างเป็นทางการก็คือคุณจ๊ะโอ๋ก็เขาบอกว่าหลังจากที่

0: ที่คุณหนุ่มกะลาประกาศขอรับหยุดงานทุกอย่างยาวๆเนี่ยจากนี้จะเที่ยวให้หนำใจนะคะนี่คุณจ้าโองามพริ้งเนาะ CEO สาวหวานใจของคุณหนุ่มกะลาก็โพสต์เลยบอกว่ารักที่สุดพร้อมบอกว่าจะกอดรับคอนเสิร์ตสุดท้ายทำดีมากๆหลังจากนี้พี่หนุ่มหยุดรับคอนเสิร์ตยาวๆเลยช่วงนี้จะเที่ยวให้หนำใจเลยรักนะคะประมาณนี้ก็ไปรอกันหลังเวทีเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าผลิตเพลงใหม่ใช่ไหมหรือยังไงก็บอกว่าไม่คือไม่รับงานเลยก็คือเหมือนกับว่าพักผ่อนเลยประมาณนี้นะคะคุณหนุ่มก็จะโพสต์เองว่าผ่านพ้นกับงานสุดท้ายจากนี้ขอรับหยุดงานทุกอย่างยาวๆสักพักจะไม่รับคอนเสิร์ตหรือปรากฏตัวบนเวทีที่ไหนสักระยะขอใช้เวลากับครอบครัวไปท่องเที่ยวไปใช้ชีวิตไปทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้มานานและออกไปค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับชีวิตขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างเสมอมาและพบกันใหม่ในวันข้างหน้าซึ่งหลายคนก็โยงไปจำได้ไหมมีอยู่คอนเสิร์ตหนึ่งที่มีศิลปินรวมตัวกันเยอะมากแล้วช่วงเวลาที่คุณหนุ่มกำลังจะขึ้นเวทีอ่ะมีคนเดินออกมาน้องรุ่งอันนี้หรือเปล่าที่เป็นสาเหตุว่าทำให้คุณหนุ่มรู้สึกถอดใจแล้วก็พักไปเลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้โพสต์อะไรแบบนี้แต่เขาบอกว่าเขาอยากจะพักผ่อนเฉย
1: ๆครับเหมือนกระแสหลังๆไม่ค่อยดีอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่จริงเนี่ยขนาดเขาโพสต์แบบนี้ยังมีคนเข้าไปแซะไปว่าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาขนาดแค่
1: ดูจากทิศทางข่าวคนกดหัวเราะอย่างเงี้ยเอา
0: คือยังงงอยู่ว่าทำไมจะไปอะไรกับเขานักหนาใช่ไหม
1: ครับ
0: เนี่ยขนาดว่าเนี่ยคุณจ้าโอไปรอรับหลังเวทีปุ๊บนะคะก็ยังมีคนบอกว่ารักกันแต่ไม่ถูกเวลาเอ้าอะไรอย่างเงี้ย
1: อาจจะยินเนี่ยข่าวตอนที่แบบเนี้ยเขาเลิกกับภรรยาอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็อาจจะ
0: ทุกคนเลิกกันอย่างเป็นทางการแล้วเนาะเขาก็หย่ากันเรียบร้อยเขารับผิดชอบครอบครัวดูแลลูกอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ยังไม่ไหวเนาะเนี่ย
1: ครับ
0: ค่ะก็น่าเห็นใจเขา
1: คนรักพี่หนุ่มจริงเขาก็ยังมีนะกลุ่มแฟนคลับเขาอ่ะนะฮะกลุ่มแฟนคลับเขาในเวลาแบบแฟนคลับแบบสูญเสียคนในครอบครัวอะไรไปอย่างเงี้ยคุณหนุ่มเขาก็ไปเยี่ยมนะไปบางทีก็ไปงานศพบางทีก็ไปเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่เขารักคุณหนุ่มเขาก็มีแฟนคลับของเขาอ่ะเพราะเขาก็ดูแลแฟนคลับได้ดีระดับหนึ่ง
0: จริงคือแฟนคลับดั้งเดิมของเขาอ่ะ
1: ใช่ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะพักนานไหมกลับมาเมื่อไหร่อย่างไรนะพี่เนาะนะครับชวนคนนี้สิไม่พักเลยไม่พักเลยฮะน้องลำไยครับพี่ลำไยไหทองคำนะ
0: งานเขาเยอะอยู่
1: งานเยอะอยู่แต่ว่าไม่พักนี่คือถือว่าตอนนี้เรื่องความรักเรื่องความหวาน
0: ค่ะ
1: แซ่บหวานแบบไม่พักเลยนะครับกับกัปตันช้างนะฮะตอนนี้เหมือนคนแบบช่วงข้าวใหม่ปลามันเนาะสวีทกันได้ตลอดนะครับล่าสุดเนี่ยแฟนจับตาดูว่าเอ๊ะทำไมคลิปที่ลงล่าสุดเนี่ยนะเหมือนไปดูบ้านด้วยกันเลยพี
0: ่ไปซื้อบ้านใหม
1: ่
0: เหรอ
1: เหมือนกับแบบว่ายืนอยู่หน้าบ้านแต่อยู่ในรั้วนะอยู่ในรั้วเป็นแบบบ้านหลังใหม่อ่ะแล้วสองคนแบบมีโมเมนต์แบบเดินออกมาด้วยกันแบบกอดคอกันหัวเราะกันอะไรแบบนี้นะครับแต่แฟนๆก็ยินดีด้วยนะเป็นความสัมพันธ์ที่มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะเขาว่าอย่างนั้นนะครับคลิปล่าสุดเนี่ยนะฮะโอ้กับตันช้างโพสเนี่ยจริงๆเขาโพสให้ดูถึงความเหมือนแบบการใช้ชีวิตหยอกล้อกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกคนก็ไปโฟกัสว่าสถานที่ที่ลงเนี่ยเฮ้ยมันคือบ้านดูแบบเหมือนไปดูบ้านอ่ะเหมือนกับเราไปดูบ้านเพื่อตัดสินใจซื้อหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นบ้านหลังใหม่ที่แบบไม่มีใครยังไม่น่ามีใครอยู่อ่ะถ้าดูจากมองจากรูปจากคลิปหน้าบ้านเนาะนะครับคนก็เลยไปโฟกัสนะฮะ

0: บวกกันว่าสองคนนี้กำลังจะเริ่มต้นชีวิตที่มากกว่าคำว่าแฟนหรือเปล่า
1: คร
0: ับอาจจะแฟนก็
1: ซื้อบ้านนี
0: ้
1: หรอ
0: ใช่ใช่
1: แต่ว่าบ้านลำไยก็เยอะแล้วนะ
0: เออเนาะ
1: เอออื
0: ม
1: แต่ซื้ออีกก็ไม่เป็นไรบ้านมันเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเนาะ
0: ครับผม
1: จะขายตอนไหนก็ได้อืม
0: หรืออะไรหรือว่าเป็นบ้านสำหรับคู่นี้คู่อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าก็ไม่ดูนะเดี๋ยวต้องรอจับตาดูกันต่อไปแต่ที่แน่ๆเนี่ยดูแล้วน้องเขามีความสุขหน้าตามีความสุข
1: ครับดูเขาแบบคือเหมือนแบบเขาเข้าใจกันเนาะ
0: ใช่มันผมบอกว่าเราไปแค่ว่าขอบคุณกับตันช้างเลยที่เข้ามาในชีวิตแบบนี้ดูขอบคุณที่เขาแบบแล้วน้องจะบอกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนแบบเปย์ผู้ชายมาตลอดนะมาเจอกับตันช้างเนี่ยโหกับตันเป็นฝ่ายเปย์บ้างเป็นฝ่ายถูกรับบ้างเธอก็เลยแบบมันไม่เคยมีโมเมนต์นี้มาก่อนอะเหมือนกับตอนช้างก็ดูแลทั้งเธอแล้วก็เพื่อนเธอเวลาไปกินไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้ากับเพื่อนเธอได้แต่น้องลำไยก็เลยบอกโหแบบไม่เคยเจออะไรแบบนี้นี
1: ่
0: นะครับ
1: ดูมีความสุขดูแบบว่าล้านลา
0: เคมีดูเข้ากันนะดูเคมีดูตรงกันแต่ไม่น่าเชื่อนะ
1: ใช่ค่ะดูเขามีความสุขมาก
0: ครับ
1: ค่ะกับตันช้างนี่เขาขายลูกชิ้นอยู่ที่ตลาดนัดกกท.นะ
0: ครับผม
1: ขายดีมากเขาบอกขายดีวันหนึ่งหลายพันไม้ลูกชิ้นหลายพันไม้ลูกชิ้นปิ้งนี่แหละขายดีมากนะคะ
0: ตรงตลาดหน้าราชมังเหมือนหรือเปล่าพี่
1: ใช่ใช่ตรงนั้นเลย
0: เดินผ่านหน้าสนามกีฬาเนาะก่อนถึงลาบอกโอ้โหคนจนคนขายก็เยอะนะ
1: เยอะ
0: คนขายเยอะมาก
1: แต่ว่าเหมือนคนจะแบบไปโฟกัสที่ลูกชิ้นของกัปตันช้างแต่มันก็น่าจะขายดีหรอกนะคือลูกชิ้นเนี่ยมันกินง่ายนะคือแบบว่าผลไม้สองไม้อะไรเงี้ยก็คือเดินกินได้เลยอ่ะประมาณนี
0: ้ครับ
1: นะแล้วก็นักศึกษาเยอะก็เหมือนกับว่ารู้จักเขาก็มีคนถามเขานะว่ากัปตันช้างเนี่ยเขาอายไหมต้องมาขายลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่อายนะเขาบอกไม่อายคือนอกจากเขาเล่นเขาเป็นนักฟุตบอลก็เป็นตำรวจแล้วก็ขายลูกชิ้นเขาบอกเขาก็ไม่อาย
0: โอ้อายทำไมได้ตังค์เนาะ
1: แล้วขายดีด้วยอ่ะ
0: ครับ
1: ค่ะส่วนคนนี้นี่เป็นใครก็ทนไม่ไหวจ๊ะนงพนีเดือดมากปุดๆเลยค่ะน้องดงตั้งรางวัล 100,000 บาทถ้วนประกาศตามหาคนที่มาด่าพ่อของเธออ ุ้
0: ยอ
1: ือแกก็บอกว่าหัวอกลูกเจอแบบนี้ใครก็ทนไม่ไหวจ๊ะนงพนีแชร์โพสต์ของพี่สาวที่แคปมาจากคอมเมนต์ของคนคนหนึ่งที่คอมเมนต์แบบเรียกว่าสุดหยาบคายลามปามพ่อนะคะแล้วก็ตามไปคอมเมนต์ด่าทอหยาบคายไม่หยุดไม่หย่อนแล้วก็เอาเบอร์ติดต่องานของพี่สาวเนี่ยไปโพสแฝงด้วยนะคะนี
0: ่
1: โอ้โหจะโพสแบบใช้คำหยาบเลยว่าใครเจอไอ้จุดๆๆนี่มารับจากจ๊ะไปเลย 100,000 คือเขาโพสประมาณว่าดีแล้วล่ะที่พ่อมึงนกลงนรกไปพ่อมึงนี่จุดๆเลยสร้างปัญหาไปทั่วจุดๆคือน่าจะหยาบมากเขาเบลอไว้ตรงนี้เนาะโอ้โหก็แสดงว่าต้องรู้จักกันเป็นการส่วนตัวหรือยังไงไม่รู้ซึ่งพี่สาวของจักรนงพดีเขาชื่อคุณวรรยามหาไทยบอกว่าเนี่ยจะมีอยู่คนหนึ่งที่คอมเมนต์ด่าแทบทุกคลิปพอโดนต่อกลับก็เอาเบอร์ติดต่องานไปโพสแขวนงงมากคนแบบนี้โตมาแบบไหนอาจจะสุขภาพจิตเขาไม่ดีหรือเปล่าเอ็นดูอะไรประมาณนี้นะคะ
0: ซึ่งคุณจ้าไม่น่ามีคนรู้จักแบบนี้พี่ถ้าเกิดว่ารู้จักกันต้องไม่ทำแบบนี
1: ้นั่นน่ะสิซึ่งคอมเมนต์นึงก็แนะนำว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็บล็อกก็ไม่ได้เลยเขาทำแบบนี้กับหลายคนมากๆแต่คุณจ้าบอกว่าก็เสียใจนะมาด่าพ่อขนาดนี้เนี่ยมันเกิดอะไร

0: ขึ้นทำไมเพราะฉะนั้นใครที่หาเจอมารับไปเลย100,000ประมาณนี้ค่ะ
1: โอ้โหให้มากกว่าแสนอ่ะเอาเลยก็ต้องมีนะอยากจะเจอจริงๆเนาะ
0: ใช่ไหมอันนี้ตำรวจไซเบอร์ทำอะไรได้บ้างไหมมันผิดกฎหมายหรือเปล่า
1: ก็ตามดูจากยูเซอร์ตามจากอะไรอย่างเงี้ยครับพี
0: ่โอ้แต่เขา
1: แต่ถ้าหมิ่นถ้าหมิ่นประมาทกันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของท้องที่
0: ใช่ปะ
1: อย่างเงี้ยใช่อันนี้มันก็เข้าข่ายหมิ่นประมาทกันแล้วก็น่าจะต้อง
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าตามเพื่อพิสูจน์ตัวก็ต้องลองดูฮะลองให้ตำรวจลองตามดูว่าเขาใช้ยูเซอร์จากที่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: คือเหมือนเขาบอกว่าเมื่อดูเหมือนป่วยนั่นแหละประมาณว่าเขาไม่รุนลาวาตอกในการที่จะด่าก็คือเอารูปของพ่อจ๊ะเนี่ยนะมาโพสต์ด้วยแล้วก็เรียกไอ้นู่นนี่นั่นทุกคำเลยก็งงเนาะไม่คือในโปรไฟล์เขาเนี่ยเขาปักหมุดว่าเขาอยู่ที่ตูลูสเมืองตูลูสบ้านอยู่เชียงใหม่แต่ก็ทำงานที่ฝรั่งเศสและอังกฤษอะไรประมาณเนี้ยภาวตาลนะเนาะมันก็ยาก
1: ชีวิตไม่มีความสุขพวกนี้มัน
0: ไม่รู้
1: ว
0: ่าที่ไหน
1: นะครับโอ
0: ้ชีวิตเขาอาจจะมีความสุขกับเรื่องแบบนี้หรอใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็งงเหมือนกันเนี่ยมีคนประเภทนี้เยอะนะช่วงหลังๆพอแบบว่าคือคนที่แบบคือเหมือนไม่มีไม่มันคือว่างอะเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวรอดูนะคะถ้าโดนดำเนินคดีขึ้นมาก็แกไม่รับคำขอโทษนะถ้าเกิดว่าไปว่ากันขนาดนี
0: ้คือเชื่อไหมว่าถ้าเราเดาว่าเป็นอาจจะเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วเงินนี้เดือดร้อนพ่อแม่อ่ะ
1: ครับ
0: หลายรายแล้วที่เจออ่ะเวลาเขาไปแบบเรียกกำลังควานคนดังอ่ะโอ้บางคนบอกว่าดำเนินคดีไม่ลงอ่ะสงสารพ่อแม่อย่างเงี้ยเหมือนกับเขามีปัญหาแล้วไม่คิดว่ามันร้ายแรงขนาดนี้พรบ.คอมอ่ะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าจะจับได้ไหมยังไงนะคะแต่รางวัลน่ะแพงมากนะ100,000
1: เนาะ
0: ค่ะ
1: กีฬาสักนิดหนึ่งนะครับก็ต้อนรับทีมน้องใหม่ในศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลหน้านะครับเราจะมีทีมจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นโอ้โหแค่พูดว่าเชียงรายต้องไปเยือนปัตตานีหรือปัตตานีต้องไปเตะกับเชียงรายเนี่ยโอ้โหเดินทางกันเป็นวันนะพี
0: ่
1: เพราะว่าเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินคงไม่มีบินตรงนะคงต้องยังไงก็
0: ต้องมาที่ดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิ
1: มาดอนเมืองแล้วก็มาลงหาดใหญ่มะ
0: ใช่ค่ะ
1: หาดใหญ่แล้วค่อยไปปัตตานีเนาะโอ้แล้วเนี่ยนั่งรถจะเป็นวันนะทีเนี้ยสนุกละฮะเขาบอกว่า
0: เหตุผลอ่ะ
1: ก็ทีมปัตตานี FC นี่เขาได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นสโมสรของฟุตบอลไทยลีกเรียบร้อยแล้วครับพี่นะฮะ
0: โ
1: อ้คว้าตั๋วใบสุดท้ายนะครับชนะหนองบัวพิชยะหรือว่าทีมจากหนองบัวลำพูอ่ะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหสนามแตกเลยนะแฟนบอลเนี่ยวิ่งลงมาในสนามเหมือนเมืองนอกเลยนะคนปัตตานีดีใจกันมากนะครับมีท่านรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีอะพี่นะครับอดีตรัฐมนตรีที่อยู่กับคุณวันนอเดี๋ยวก่อนนะพรรคการวันนอ
0: คุณมุกตา
1: อดีตยุติธรรมอ่ะ
0: อ๋อยุติธรรมคุณทวี
1: พันเดชทวีสอดส่องนะนะแกก็ลงไปเชียร์ถึงในสนามด้วยอ่ะ
0: โอ้แกไปเอาดีทางนี้เหรอทางกีฬาแล้วเหรอ
1: ก็อาจจะเป็นแบบสอดส่องในพื้นที่ของอยู่ในพักของแกมั้งหรือว่ายังไงนะแกก็ลงไปยินดีกับนักฟุตบอลด้วยนะแล้วบอกโอ้โหปีหน้าจะเป็นทั้งสามฟุตบอลบอกเป็นนรกของทีมเยือนนะครับเพ ราะว่า

0: คนที่นั่นเนี่ยคลั่งมากเวลาเชียร์กันเนี่ยหมื่นกว่าคนเนี่ยเต็มสนามบรรยากาศมันกดดันแล้วก็คิดดูว่าฝนตกตลอดนะพี่ภาคใต้เนี่ย
1: ใช่
0: นักบอลที่แบบไปเยือนเนี่ยเจอฝนบางทีมันก็เล่นกันไม่ออกอ่ะนะครับก็ล่าสุดเห็นทางสโมสรเนี่ยนะครับบอกว่ากำลังจะเตรียมเงินเตรียมงบนะครับดึงผู้เล่นจากลีกมาเลเซียมาร่วมเสริมทัพเพราะว่าไม่มีเงินไปซื้อผู้เล่นต่างชาติแบบพวกยุโรปพวกอะไรอย่างนี้นะฮะ
1: uh-huh.
0: แต่ว่าก็จะใช้วิธีการเจรจาร่วมกับ2ทีมในลีกใหญ่นะครับทีมยักษ์ใหญ่ของมาเลเซียเพื่อที่จะเหมือนกับทำ MOU กันดึงผู้เล่นจากสโมสรยะโฮสโมสรสลางอซึ่งเป็นทีมดังของมาเลเซียนะครับยืมตัวมา
1: อ
0: ยืมตัวมาร่วมทีมนะครับก็ไทยลีกจะค่อยส่งต่างชาติลงได้ตั้ง7คนปัตตานีก็หวังว่าขึ้นมาแล้วก็อยู่ได้นานๆนะสร้างชื่อให้กับสโมสร
1: จังหวัดด้วยเนาะ
0: ก็เป็นหมุดหมายหนึ่งที่บรรดาแฟนบอลเนี่ยผมเห็นในเพจสโมสรต่างๆเนี่ยบอกดีอยากไปเที่ยวจะได้ถือโอกาสไปเที่ยวด้วยเลยอะไรแบบนี้คือเวลาบอลเตะแฟนบอลเขาก็จะไปกันเนาะไปกันไปคันรถบ้างขับรถกันไปบ้างอะไรบ้างนะฮะหวังเขาหวังว่านะกีฬามันก็จะนำพาการท่องเที่ยวเข้ามาก็ได้นะแต่มันก็ข่าวมันก็ควบคู่กันไปเลยนะพี่นะเมื่อวานเห็นว่ามีรอบยิงตำรวจหน้าโรงเรียนแล้วก็กระสุนเนี่ยไปโดนภรรยาของตำรวจเสียชีวิตภรรยาเนี่ยอุ้มลูกอายุ40วันนะ
1: 40วันขอย้ำ
0: น้องต้องขาดแม่แล้วกำพร้าแม่แล้วนมแม่ก็ไม่ได้กินโหดมากอันนี้หูว่าโหดมากแล้วยิงหน้าโรงเรียนแบบเด็กเนี่ยช็อกเลยเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนออกมาดูเลยช็อกกันหมดเลยนะฮะ
1: คนร้ายบอกว่าแต่งหญิงมาด้วยนะคะน้องดง
0: ใช่สวมฮิญาบมาม
1: อเตอร์ไซค์มาใส่ชุดเหมือนผู้หญิงมา
0: ใช่
1: ค่ะ
0: เนาะ
1: โหดมันก็โคตรโหดเลยกลางวันแสกๆเนาะ
0: ครับพอเรากำลังจะเล่าในมุมแบบว่ากีฬานำพาการท่องเที่ยวมาหันไปดูอีกข่าวนึงโอ้โหไม่ไปแล้วคนกลัว
1: จริง
0: มันก็อย่างเงี
1: ้
0: ย
1: เนี่ยมันคือมันอุกอาจอ่ะแล้วถามว่าคนกลัวเขาผิดไหมเขาก็ไม่ผิดนะมันน่ากลัวจริงอ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: นี่คือเหมือนกับว่าเขาตั้งใจเขาระบุมาเลยว่าคือเหมือนกับว่าเป็นเป้านิ่งแล้วอ่ะที่ดาบคนเนี้ย
0: ครับ
1: ภรรยาที่เป็นครูนะคะเป็นครูสอนโรงเรียนแถวบ้านนั่นแหละปอนอนั่นแหละ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: โอ้โห
0: ทั้งนั้นที่จังหวัดเนี่ยน้องเป็นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงอะไรคือแบบน่าไปอ่ะแต่เจอแบบนี้โอ้โหต้องยอมรับเลยว่ามันพูดได้ไม่เต็มปากอ่ะว่าแม้แต่คนปัตตานีเองเนี่ยนะถึงไรว่าจะชวนแฟนบอลทุกทีมนะครับมาเที่ยวมันพูดก็มันไม่เต็มปากมันกล้าเถอะไม่กล้าชวนอ่ะ
1: ใช่จริงค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละครับ
1: ก็เป็นเรื่องที่สลดนะพอเจอข่าวแบบนี้
0: ครับผม
1: ค่ะส่วนเรื่องตะก้อสักหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตะก้อทีมชุดชายไทยต้องถอนตัวระหว่างการแข่งขันกับมาเลเซียในรอบชิงเลยนะคะนี่เป็นเซปักตะก้อชิงแชมป์โลกนะคะน้องดง
0: ครับผม
1: ก็ที่สนามติวังสามาเลเซียเนื่องจากว่าทีมชาติไทยเนี่ยมองว่าผู้ตัดสินในแมตช์นี้เนี่ยเขาชื่อมิสเตอร์มูฮัมหมัดลาดีตัดสินไม่ยุติธรรมหลายจังหวะเลยโดยเฉพาะในแต้มสุดท้ายในคู่ที่3ซึ่งผู้ตัดสินให้นักกีฬาไทยฟาวจากการเหยียบเส้นทั้งที่กติกาเหยียบเส้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีแล้วนะคะในจังหวะที่นักตะก้อไทยคือภูตะวันขึ้นฟาดแต่ว่าไปเหยียบเส้นพอดีผู้ตัดสินก็เลยเป่าฟาวเลยนะคะกับกรณีนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็มาดูว่าดูซิว่ากติกาการแข่งขันของสหพันธ์เซปักตะก้อนานาชาติฉบับ

จุบันเป็นยังไงเขาบอกว่าในข้อ 11.3.2 ก็บอกว่าการเหยียบเส้นครึ่งสนามแบ่งครึ่งสนามถือเป็นฟาวล์แต่มีข้อยกเว้นนะในกรณีต่อเนื่องหลังจากขึ้นฟาดแล้วระบุว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายผู้เล่นล้ำเข้าไปในแดนของคู่ต่อสู้

0: อยู่ฝ่ายเดียวเป็นเหตุให้ตัดสินใจ ทีมไทยไม่แข่งต่อเลยค่ะ
1: คือเขาบอกถ้าไปดูไฮไลท์นะพี่นะฮะมาเลเหยียบหลายครั้งมากกรรมการไม่เห็นเป่าอ้าว
0: ไม่เป่าไม่อะไรไม่เป่า
1: ถ้าคุณจะมาจับผิดเรื่องนี้คุณต้องให้ความเป็นธรรมกับไทยเราด้วยใช่ไหม
0: ใช่
1: ไ
0: ม่แข่งซะอย่างนั้นถอนตัวนะคะ
1: ครับ
0: แล้วมันจะไปสนุกอะไรถ้าไทยแบบนี้ถูกไหม walk out ก็ยอมรับความพ่ายแพ้ไปเลยเพราะรู้สึกว่ามาตรฐานการตัดสินในแมตช์นี้เนี่ยหลายๆแมตช์ก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำมีปัญหามากนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เกินมาตรฐานอีกและก็ให้คือแบบว่าให้จบไปเลยนะคะแต่ว่าสตาฟและนักกีฬาทุกคนเนี่ยอยู่ในสนามจนจบนะร่วมพิธีการขึ้นรับเหรียญรางวัลตามปกติเลยในฐานะที่เป็นรองมาเลเซียไปเลยเนี่ยค่ะ
1: ยอมมันน่าสงสัยตรงที่คุณลุงกรรมการสิงคโปร์คนนี้นะฮะตัดสิน2นัดเลยอ่ะพี
0: ่มูฮัมหมัดลาดีจำชื่อนี้ไว
1: ้ตัดสินไทยทีม A แล้วมันก็ควรจะได้พักไปแล้วนะกรรมการมันไม่น่าจะขัดแย้งขนาดนั้นนะปรากฏพอทีมไทยทีม C ลงปุ๊บกรรมการเขากลับมาอีกแล้วครับ
0: ค่ะ
1: มันน่าแปลกเหมือนรับงานมาไงไม่รู้นะ
0: จริงก็ดี
1: ไงมันมีที่ไหนวันหนึ่งตัดสิน2แมตช์กรรมการมันทำไมมันไม่พอหรือยังไงฮะ
0: ต้องพักแล้ว
1: ไม่เคยเจอนะกรรมการแบบว่ามานั่งอยู่ได้หลายหลายชั่วโมงแบบนี้นะครับ
0: ใช่ไหมแสดงว่าเขาเก่งกาจมากไงต้องใช้คนนี้คนเดียวอ่ะเน
1: า
0: ะอย่างเ
1: มื่อวานอาจจะเป็นกรรมการที่เก่ง
0: เก่งคุณท็อปอ่ะท็อปรถถังอ่ะคนนี้เป็นอดีตจอมเสิร์ฟเลยนะคะของทีมตะก้อก็เรียกร้องไปถึงวงการตะก้อโลกเลยบอกว่าต่อไปต้องมีเทคโนโลยีมาช่วยตัดสินละเนี่ยเพราะเข้าใจว่าต้องทำงานภายใต้ความกดดันก็จริงนะคะแต่ว่าเซปักตะก้อเนี่ยมันเป็นอะไรที่เร็วมากเร็วอะต้องใช้ความเร็วแต่ว่าอยากเสนอแนะให้สหพันธ์เนี่ยเอาเทคโนโลยี VR มาเลยนะใช้ระบบรีเพลย์ไปเลยนะคะเข้ามาช่วยเพื่อความโปร่งใสแล้วก็ผลักดันให้กีฬาตะก้อก้าวสู่ไปโอลิมปิกได้จริงคือจริงๆเขาบอกว่าไม่อยากโทษมาเลเซียหรอกนะแต่ว่าที่ผ่านมามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าต้องชื่นชมนักกีฬาไทยทีมตะเซปักตะก้อเมื่อวานนี้นะอยู่จนจบในสนามจนรับรางวัลจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: คือให้เกียรติอ่ะให้เกียรติมาเลเซียด้วยนะคะแต่ว่านั่นแหละ
1: คือเราแสดงให้เห็นว่าเราประท้วงกรรมการแต่ว่าเรายอมเราก็ให้เกียรติคู่แข่ง
0: ค่ะ
1: เนา
0: ะ
1: ครับผม
0: ทางฝั่งมาเลเซียสักหน่อยนึงนะสมาคมตะก้อมาเลเซียเขาบอกว่าเขาก็ผิดหวังเนาะคือเขารับรางวัลเหรียญทองไปเขารู้สึกไม่แบบไม่เต็มที่
1: ไม่ภูมิใจ
0: ไม่ภูมิใจอ่ะได้รางวัลชนะเลิศแต่ก็ไม่ได้ภูมิใจเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วควรจะใช้ช่องทางประท้วงตามกระบวนการอย่างเป็นทางการไม่ใช่การปฏิเสธที่จะแข่งต่อแบบนี้แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการถ่ายทอดสดนะคะระดับโลกผู้ชมหลายล้านคนส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของกีฬามาเลเซียเนี่ยลงทุนมหาศาลทั้งงบและการจัดการการกระทำปฏิเสธไม่ยอมแข่งต่อแบบนี้อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสปอนเซอร์ของสถานีโทรทัศน์และชื่อเสียงโดยรวมของกีฬาเซปักตะก้อในระดับสากลก็เลยให้ทางสมาคมตรวจสอบพฤติกรรมอย่างเป็นทางการนี่ก็ไม่พอใจนะมาเลเซียนะคะแต่ก็เก็บนิ่งๆเอาไว้ประมาณนี้เขาบอกว่าจริงๆนะผู้ตัดสินเนี่ยมีทั้งหมด4คนค่ะน้องดง
1: ไม่ใช่อ
0: ีตานี้คนเดียว แต่ว่าจำเป็นอะไรต้องไอ้คนนี้มาตัดสิน1 2เกมซ้อนๆเลยอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มี4ค่ะมี4
1: โอ้ก็ไม่ได้ขาดแคลน
0: ไม่ขาดแคลนแต่ทำไมต้องเป็นคนนี
1: ้รู้การต่างนั้น
0: ไม่แข่งซะงั้นอ๋อมีหน้าล่ะเรียกลุงก็ลุงจริงๆนะไอ้ชาวสิงคโปร์เหรอเพอเพอนี่นะเราว่านะแกเป็นลูกครึ่งมาเลเซีย ดูหน้านะสิงคโปร์ต้องจีนๆหน่อยสิ
1: ต้องใส่อยู่เมืองติดกับมาเลเ
0: ซียแน่นะคะ
1: แน่
0: ก็เดี๋ยวนักกีฬาก็กลับไทยละวันนี้เจ็บปักตะก้อนะคะ
1: กลับมาสู้กันต่อนะเพราะว่าเราก็ถือว่าช่วงเนี้ยเราดู สู้มาเลยอาจจะสู

0: สีกันไปหน่อยนะบางทีก็แพ้ด้วยนะ
1: อืม
0: ต้องกลับมาพัฒนาต้องว่ากันนะ
1: ใช่อื
0: ม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ปิดค่าบันเทิงและกีฬา
0: ครับเมาข่าวเล่า
1: บันเทิงเรื่องของกรณีที่ทางคุณปิยบุตรสักนิดนึงนะคะอาจารย์ปิยบุตรมีการโพสต์อย่างว่าดร.ปิยบุตรแสงกนกคุณนะคะแกนนำคณะก้าวหน้าแล้วก็เป็นนักวิชาการอิสระมีการโพสต์เรื่องของเสนอยกเลิกคณะองคมนตรีค่ะน้องน้องดง
0: โอ้ครับ
1: เมื่อวานนี้ก็เป็นไปตามความคาดหมายคุณสนธิยาสวัสดีเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วนะคะที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะให้ดำเนินคดีกับดร.ปิยบุตรแสงกนกกุลบอกว่าเป็นการโพสต์เกี่ยวกับคณะองคมนตรี2ประเด็นคือการเสนอว่ายกเลิกองคมนตรีเพื่อประหยัดงบและการตั้งข้อสังเกตว่าหน้าที่องคมนตรีอาจทับซ้อนกับครม.คุณสนธิยาบอกว่าประเด็นที่มีการเสนอให้ยกเลิกองคมนตรีโดยอ้างว่าเป็นการประหยัดงบทั้งที่การแต่งตั้งองคมนตรีเป็นพระราชอัธยาศัยนั้นอาจจะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา108จึงเข้าร้องเรียนต่อตำรวจให้ตรวจสอบว่าการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอดังกล่าวเข้าข่ายความผิดหรือไม่อ๋อคือคุณสนธิยาก็ยังไม่ชัดว่าผิดในมาตรา108หรือเปล่าแล้วก็ยังไม่ชัดว่าในประเด็นความผิดมาตรา112ด้วยโดยมองว่าการเสนอยกเลิกองคมนตรีเท่ากับเป็นการไม่ยอมรับอำนาจของสถาบันจึงต้องให้ตรวจให้ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นนี้เพิ่มเติมนะคะ
0: อืมครับ
1: ค่ะก็ผลพวงมาจากที่คณะองคมนตรีทั้งหมด9ท่านนะคะมาร่วมประชุมติดตามกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีซึ่งในมุมของคุณสนธิยาและคณะมองว่าการเข้าร่วมดังกล่าวเป็นการติดตามและให้คำแนะนำเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนไม่ใช่การแทรกแซงทางการเมืองแต่อย่างใดค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเน
0: า
1: ะ
0: ครับโอเคเขาเป็นจอมร้องเรียน
1: จอมร้อง
0: เรื่องอยู่แล้วนะครับ
1: คุณสนธิยาคุณศรีสวรรค์แล้วก็คุณเดี๋ยวนะวันนั้นโดนจับอ่ะคือนึกชื่อไม่ออกค่ะ
0: คุณอัจฉริยะ
1: นะฮะคุณอัจฉริยะคดีก็เงียบเงียบไปค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะมีอีกไหม
0: ก็ประมาณนี้นะครับพี
1: ่ถ้างั้นก็เพลงสดหนึ่งเพลงก่อนเนาะ
0: ได้ครับพี่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ในช่วงสุดท้ายค่ะ
2: เพื่อเป็นการเสียเวลานะเราสนุกสนานกันต่อเลยแล้วกันจ้ามีชาวอีสานตำบลจังหวัดนี้คนอีสานขอเสียงหนึ่ง

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จะเน่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่าง

0: ก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการค่ะวันนี้สัญญาอาจจะมีพวกไหวพวกไหวหันร่ม
3: ตามเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะตามวัยของพวกเราตามวัยของผู้จัด
2: จะบอกว่ากำลังจะบอกว่าตามอากาศโอ้ตามวัยเลยเหรอ
3: นั่นได้แบม
2: แบมเออแบมนะคะเออมันวุ่นวายนิดนึงนะคะก็อ่ะวันนี้ก็คงจะต้องวันที่สองเนาะติดตามกันนะคะว่าธนาคารกรุงไทยจะมีคนประมาณไหนยังไง
3: เนาะ
2: ค่ะเออแล้วก็แม่ค้าก็เหมือนกันเนาะวันนี้ก็น่าจะจริงๆแม่ค้าเนี่ยเขาให้ลงทะเบียนได้ไปจนถึงเขาลงทะเบียนเดี๋ยวนะแม่ค้าที่จะเริ่มลงทะเบียนใหม่อ่ะจนถึงเดือนกันยานะคะน้องรุ่ง
3: ใช่แต่ว่าบางคนอาจจะลงไม่ได้หรือยังไงไม่รู้นะกลุ่มแม่ค้าที่เยอะนะที่ไปรอที่กรุงไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ครึ่งๆเหรอผมว่าก็เป็นกลุ่มแม่ค้าเหมือนกันนะ
2: คือมันคือแม่ค้าเนี่ยก็ต้องเตรียมหลักฐานไปเยอะนะรูปถงรูปถ่ายร้านค้าด้วยนะไม่ใช่ว่าง่ายๆนะ
3: ใช่ไหมฮะ
2: เออใช่ค่ะอืมมันเอกสารมันต้องเยอะนิดนึงอ่ะต้องเตรียมตั้งแต่เนิ่นๆนะคะใครที่แบบว่าเคยลงแล้วก็แนะนำกันหน่อยนะคะบรรดาเพื่อนๆแม่ค้ากันสามัคคีกันจะได้ขายของดีๆคึกคักคึกคืนเนาะนี่ค่ะไม่ทะเลาะกันพอดีเมื่อวานนี้เห็นคลิปแม่ค้าที่จีนน่ะเขาขายของนี่แม่ค้าเนี่ยคำว่าแม่ค้านะที่ไหนๆก็คล้ายๆกันเนาะนี่แม่ค้าจีนนะทะเลาะกับร้านข้างๆนะคะเชื่อไหมว่าเขาปาดเถื่อนแม่เนาะถอดกางเกงในไปครอบปากอีกเจ้านึงเลยอ่ะ
3: โอ้โหขนาดร้านติดกันนี้เหรอพี่เหรอทะเลาะกันเลย
2: ร้านติดกันใช่ค่ะร้านติดกันแล้วปรากฏว่าเถียงกันด่ากันทำร้ายร่างกายกันเคยสาดน้ำมันแบบพริกเดือดๆอ่ะใส่กันก็มีนะคะแต่พิกสุดเมื่อวานนี้ฝั่งผู้กรณีก็บอกว่าใช้หูสุดต่ำตมมากถอดกางเกงในตัวเองต่อหน้าที่แบบกำลังด่าๆแล้วเอาไปครอบหัวไปครอบปากของฝั่งตรงข้ามเพื่อหยามศักดิ์ศรีอ่ะนี่เป็นคลิปที่แบบแม่ค้าอีกร้านหนึ่งเจ้าหนึ่งนะคะถ่ายแบบโอ้โหบอกว่าเนี่ยน่ากลัวมากเนาะเหมือน
3: เอาที่ใส่แล้วเนี่ย
2: ก็กำลังใส่อยู่ถอดจากตัวเองเลยเหมือนกับนุ่งกระโปรงแล้วก็ถอดปุ๊บแล้วก็ไปครอบหัวที่แบบกำลังทะเลาะกันอยู่อ่ะไม่ยอมกันตอนแรกก็บอกถมน้ำลายใส่กันก่อนนะเออแล้วพ่อค้าลูกค้าที่มาซื้อของเหมือนบ้านเราเลยเป็นพ่อค้าแผงพ่อค้าขายโครงไก่ทอดกับแม่ค้าขายน้ำมันเดี๋ยวนะขายอะไรสักอย่างนี่นะคะหมาล่าน่ะหมาล่าน่ะเออเนี่ยดูสิเออแล้วก็ถอดกางเกงในไปครอบหัวอีกฝั่งนึงอ่ะ
3: โอ้โหคนไทยเราอยากขนาดนั้นเนาะคนไทยเราแค่คนไทยเราเถียงกันด่ากันก็พอแม่ค้ามันก็มีรักกันกับไม่รักกันเอาน้ำสาดไปหน้าร้านกันก็พอ
2: แต่ที่จีนเนี่ยเขาถือขนาดตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นความเชื่อโบราณว่ากางเกงในผู้หญิงอ่ะเป็นเครื่องมือตัดไม้ข่มน้ำให้ดวงตกเขาบอกว่าเดี๋ยวร้านเนี้ยขายไม่ได้เลยน้องรุ่งเขามีความเชื่อทางไสยศาสตร์พื้นบ้านอยู่นะคะบอกชุดชั้นในผู้หญิงมันเป็นสิ่งอัปมงคลนะที่แบบใช้แล้วมันเป็นพลังงานลบอะเอามาครอบหัวครอบปากคู่ต่อสู้รับ

0: รองเลยว่าเป็นการทำลายแบบทำอะไรก็ไม่ขึ้นอ่ะอย่างนี้เลยอ่ะ
1: โอ
0: ้โหร้ายมากร้ายจริง
1: ๆครับผม
0: ค่ะ
1: โอ้เขาก็มีความเชื่อคล้ายๆของบ้านเรานะที่เวลา
0: เหมือน
1: กันเอาของต่ำเอาของไม่ดีมาทำของทำอะไรกันอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมทิ้งท้ายอีกนิดเดียวครับอีกเรื่องเดียวนะฮะเรื่องนี้วันนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็ที่หนองบัวลำพูครับพี่สีแม่ลูกคู่หนึ่งนะฮะก็แม่เนี่ยไปมีแฟนใหม่ปรากฏว่าแฟนใหม่คนนี้นะครับโหดร้ายมากซ้อมเธอนะเอามีดฟันเธอแล้วก็จับเธอขังไว้2วันปรากฏว่าคุณแม่คนนี้เนี่ยนะฮะหนีออกมาได้ก็ตามหาลูกสาววัย12ปีนะฮะว่าลูกไปไหนลูกเนี่ยเรียนอยู่ม.1 นะครับ
0: อ
1: ยู่ที่อำเภอศรีบุญเรืองนะครับหนองบัวลำพูเนี่ยก็พอหนีออกมาได้ตามหาไปเจอว่าลูกเนี่ยเป็นศพไปแล้วครับ
0: 12ขวบ
1: เด็ก12 12ขวบ
0: โดนฆ่าเหรอ
1: ถูกฆ่านะครับลูกเนี่ยถูกฆ่าหมกอยู่หลังบ้านนะ
0: โอ้ย
1: หมกอยู่ในห้องหลังบ้าน
0: แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นฝีมือพ่อเลี้ยงไหมหรือยังไงใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ผู้ต้องสงสัยเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ตำรวจเนี่ยตามจับตัวฝ่ายชายได้แล้วนะครับสามีใหม่คนนี้ได้แล้วอยู่ระหว่างการสอบปากคำว่าเป็นคนลงมือแล้วก็ถามว่าก่อนลงมือเนี่ยจะทำอะไรเด็กหรือเปล่า
0: เออ
1: เพราะเขา12ในวัยรุ่นแล้วนะ
0: ทำไมโหด
1: จับแม่ขัง
0: ขนาดนี้เนา
1: ะเ
0: ออค่ะ
1: นี่ฮะเดี๋ยวตามคนต่อวันนี้น่าจะเป็นคดีใหญ่อยู่นะครับ
0: ใช่ค่ะติดตามนะคะก็ต่อไปพื้นที่ชายแดนนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้ทางกองทัพมีการเฝ้าระวังพื้นที่เพ่งเล็งชายแดนไทยกัมพูชาอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้ป่วนหลากหลายรูปแบบมากนะคะอย่างที่สุรินทร์ที่เรางานไปตั้งแต่ช่วงต้นนะคะล่าสุดนั้นเนี่ยทหารของกัมพูชามาอุจจาระที่รั้วลวดหนามค่ะ
1: น่าจะโดนหนามเกี่ยวเท่าไหร่กวนจริง
0: กวนมากมากเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้โฆษกกองทัพถึงกับบอกขนาดต้องแถลงเลยเพราะว่าดูก่อกวนยั่วยวนเหลือเกินนะคะยั่วยุมากหลายรูปแบบซึ่งมีความเป็นได้ไม่หมดมาขี้เลยนะคะตามแนวรั้วลวดหนามเออเขาก็บอกว่าทหารกัมพูชาฝั่งนู้นน่ะเป็นฐานวัยหนุ่มก็แสดงออกถึงความไม่เรียบร้อยอยู่บ่อยครั้งนะคะใช้วาจายั่วยุทำมินดาแบบชวนทะเลาะอะไรพวกนี้เพื่ออะไรเพื่อหวังบันทึกภาพเท่านั้นเองค่ะน้องลุง
1: ครับผม
0: เออค
1: ่
0: ะ
1: ขอให้มันโดนน้ำเกี่ยว
0: เกี่ยวตรงนั้นเลยนะ
1: ตรงนั้นเลยฮะ
0: ตรงนั้นเลย
1: เหมือนจุดเลยฮะเหมือนเกี่ยว
0: พวกนี้ตี
1: นะฮะ
2: 2569นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning อาเซียนเช้านี้อยู่กับน้ำหวานและพี่ต้นค่ะ
3: ครับผมในเช้าวันนี้นะครับเราก็ยังมีข่าวมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ฟังตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นมาเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาที่เป็นข่าวที่เด็ดๆทั้งนั้นนะครับไม่ได้คุณอาจไม่ได้รับทราบข่าวเหล่านี้จากสำนักข่าวอื่นๆนะครับในช่วง 7:15 นะครับเจาะลึกอาเซียนวันนี้เราจะได้คุยกับคุณธราบดีซึ่งอดิชัยฤทธิ์ผู้จัดการทั่วไปธนาคารกรุงเทพสาขาประเทศเวียดนามนะครับไปดูกันเรื่องของที่ท่านประธานดีโตนหลังจะเยือนประเทศไทยเนี่ยโอกาสและความท้าทายบนระเบียบโลกใหม่นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะครับ
2: ค่ะในช่วงนี้ทักทายคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะมีฟีดแบ็กจากคุณผู้ฟังที่น่ารักของเรามากมายนะมีบอกถึงเสียงสะท้อนนะคะหรืออะไรอีกอ่ะเจ้าหน้าที่เราบอกว่าตรวจสอบระบบอยู่นะคะอ่ะบางท่านก็บอกว่าเสียงไม่ค่อยดังโอเคมีคุณอันนี่บอกว่ากำลังจะทานข้าวค่ะพะแนงทูน่าโอ้แต่เช้าเลยนะน่าทานมาก อืมค่ะแล้วก็มีคุณโอ๊กนะคะคุณโอ๊กดิฉันจำได้คุณโอ๊กชอบรถยนต์ไฟฟ้าเนาะเดี๋ยวนะรถไฟฟ้าตกลงเล่าถึงรถไฟหรือรถไฟฟ้านะบอกว่าคุ้มมากน่าจะหมายถึงรถยนต์ไฟฟ้าหรือเปล่าคะส่งลูกทุกวันคุ้มแต่ว่าถ้าเวลาไปต่างจังหวัดจะใช้รถน้ำมันช่วงเนี้ยเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าในไทยนะก็มีสถานการณ์ที่เราต้องติดตามกันอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องความร้อนแบตเตอรี่นะเห็นแล้วรู้สึก ห่วงกังวลเหมือนกันสำหรับท่านที่ใช้งานรถ